0: ต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมมาที่ฟิลิปปินส์ภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันอาเซียนได้รับเอาลิทัวเนียโปแลนด์รูมาเนียและสวีเดนเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวเฮ็ดให้จำนวนภาคีสนธิสัญญาไม่ตีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเป็น62ภาคีจากภาคพื้นต่างๆอยู่ในโลก
1: ในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกที่แขวงเดียนเบียนของเวียดนามสหายแป้นคำบุจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วได้พบปะกับสหายเจินเตียงซุงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเดียนเบียนของเวียดนามพร้อมด้วยแผนกการเกี่ยวข้องในวันที่16สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมของว่าการแขวงเดียนเบียนของเวียดนามในโอกาสดังกล่าว2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำผิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาและตีราคามากผลของการพัวพันหัวมือระหว่าง2แขวงบ่อแก้วเดียนเบียนในระยะผ่านมาโดยได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือบ่อแก้วเดียนเบียนที่สืบต่อได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและพัฒนาเข้าสู่ลงลึกอย่างบ่หยุดยั้งในถุงของเขตเวียกงานให้นับมือนับได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้น2ฝ่ายได้เห็นดีจะสืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆเช่นด้านการเมืองและการต่างประเทศเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมสังคมและการศึกษาให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้สหายเจินเตียงซุงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเดียนเบียนของเวียดนามได้แสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีผลงานคุณงามความดีและการเคลื่อนไหวปฏิวัติอุทิศเหือแห้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนี้ได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นในการเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกของสหายแป้นคำบุจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะเดินงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนทุกสหายในขณะเดียวกันสหายแป้นคำบุจันแพงเลขาคณะเดินงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นพร้อมทางได้แจ้งให้ทราบโดยย่อต่อการเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกครั้งนี้ทางรายงานผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงที่ได้อัดลงอย่างจบงามในเดือนตุลาคม2025ผ่านมาสภาพภายในของแขวงบ่อแก้วและถือโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้สหายได้แสดงความขอบใจและความรู้บุญคุณเป็นอย่างสูงต่อพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเสมอต้นเสมอปลายนับทั้งภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติก็คือภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดมาขออวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือแขวงบ่อแก้วและแขวงเดียนเบียนจงมั่นคงขนงแกนสัวกาลนาน
0: ใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะสืบต่อค้นคว้าแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศที่จำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์ให้มีความรับประกันสูงเพื่อลดพรปัญหาไฟตกไฟมอดไฟบ่พอท่านอาคมเดชวงไสประธานสภาบริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้รายงานเกี่ยวกับทิศทางในการจัดสุ่ม6เดือนท้ายปีนี้ในวันที่11สิงหาคมนี้ว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวยังมีหลายหน้าเวียกที่จำเป็นเร่งด่วนต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามหน้าเวียกที่สุ่มที่ได้กำหนดไว้ในมติกองประชุมประจำปี2025ของไฟฟ้าลาวเพื่อสุ่มใส่สืบต่อดำเนินการใน6เดือนท้ายปีมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะเน้นใส่การดำเนินหน้าเวียกสำคัญเร่งด่วนเป็นต้นสืบต่อติดตามสุกยู่แผนพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนขนาดใหญ่และขนาดน้อยที่เป็นแผนบริมสิทธิ์เร่งด่วนปี2025-2027โดยปฏิบัติคืนการปฏิบัติโครงการให้พัฒนาไปตามแผนกำหนดและค้นคว้าแจ้งยกเลิกกรณีโครงการใดบ่มีความคืบหน้าหรือบ่มีความพร้อมดำเนินการเพื่อซอกหาผู้พัฒนาใหม่ที่มีความพร้อมมาสืบต่อโครงการให้สำเร็จตามแผนการเร่งด่วนสืบต่อเฮ็ดให้เวียกรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าและบริษัท EDLT ในการพัฒนาโครงการสายส่งเสื่อมภายใน3ระยะคือสายส่ง230กิโลโวลต์ปากมองนาเพียนาเพียทาเวียงและลักซาวมหาไสเพื่อรองรับเอาพลังงานจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงือม3 และรับประกันการสนองไฟให้ภายในมีความมั่นคงให้สำเร็จตามแผนสืบต่อเหตุเวียกกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้าระเบียบการเกี่ยวกับการอนุญาตให้บรรดานิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษผลิตพลังงานไฟฟ้าสมใช้เองโดยเอาระบบไฟฟ้าของไฟฟ้าลาวเป็นพลังงานสำรองตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลสืบต่อติดตามห่างเสียงของสังคมเพื่ออธิบายชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงสร้างราคาไฟฟ้าแต่ละระยะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆพร้อมนั้นจะสืบต่อลงเผยแพร่จัดกล่องประชุมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของไฟฟ้าลาวติดพันกับการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าปี2025-2029ร่วมกับองค์การปกครองแขวงทั่วประเทศปรับปรุงระบบส่ง150กิโลโวลต์และยกระดับหม้อแปลงยุบดาสถานีไฟฟ้าของไฟฟ้าลาวในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะในโครงเขตที่มีแผนความต้องการสมใช้ไฟฟ้าหลายเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สามารถสนองพลังงานให้เพียงพอกับแผนความต้องการแต่ละระยะและระบบมีความมั่นคงสืบต่อสู่ซนให้สามารถลดพรพลังงานตกเหี้ยในปี2026ภาคระบบจำหน่ายให้ได้ 8.77 ส่วนร้อยภาคระบบส่งให้ได้ 3.33 ส่วนร้อยหมดระบบให้ได้ 6.50 ส่วนร้อยสุ่มใส่ลดพรรายจ่ายบริหารที่บ่จำเป็นนำใส่งบประมาณให้มีความหัดกุมมีประสิทธิผลและสามารถตรวจสอบได้และค้นคว้าทาแห้งปิ่นอ้อมต่างๆของไฟฟ้าลาวในการร่วมธุรกิจกับภาคส่วนภายนอกเพื่อสร้างรายรับเพิ่มสมทบกับคณะกรรมการค้นคว้าโครงสร้างราคาไฟฟ้าขั้นศูนย์กลางในการทบทวนและประเมินคืนการปรับขึ้นราคาไฟฟ้าเพื่อชี้แจงต่อสังคมและรัฐบาลเป็นตลาดระยะซุ่มใส่เร่งการพัฒนาโครงการหม้อนับไฟทันสมัยให้นำใส่ในนครหลวงเวียงจันทน์และสืบต่อขยายไปตุ่มบางใหญ่ยุทธหาแขวงคือแขวงเวียงจันทน์หลวงพะบางคำมวนสวรรค์เขตและแขวงจำปาสักสืบต่อซุ่มใส่เวียกงานปฏิรูปตามการรับรองของรัฐบาล6กลุ่มเวียก34แผนงานกำหนดตลาดระยะโดยเฉพาะบรรดานาเวียกที่สำคัญเร่งด่วนให้สำเร็จภายในท้ายปีนี้
1: องค์การอัยการประชาชนแขวงสีกองได้จัดพิธีเผยแพร่เสื่อมซึมเนื่องในเอกสารและวันสำคัญของชาติของพรรคในวันที่14สิงหาคมนี้โดยท่านบุญทันจูมจันทวงศ์หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงมีท่านคำพาไสยแสงหัวหน้าคณะโฆษณาของแขวงและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมฟังท่านบุญทันจูมจันทวงศ์กล่าวว่าการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารและมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคครั้งนี้เพื่อสร้างความบำรุงเข้าใจและกำแน่นเนื้อในเอกสารต่างๆอย่างลึกซึ้งในใส่ศึกษาพร้อมกันมึงแนวคิดทัศนะลักมันสนสั้นธาตุแท้มูลเสื้อคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานทั่วองค์การอัยการประชาชนแขวงให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและกำได้อันที่เป็นบทเรียนเพื่อเป็นบทอิงและเป็นทิศทางเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้มีการพัฒนาดีขึ้นเอกสารที่นำมาเผยแพร่เสื่อมซึมประกอบมีข้อกำหนดของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคฉบับเลขที่46ว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาพรรคแขวงกับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำแนะนำของคณะจะตั้งส่วนกลางพรรคฉบับเลขที่303การจะตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคสมัยที่12วันสั่งตั้งในรัฐสังสาดครบรอบ76ปีวันรัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีและวันสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง
0: วันที่14สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหลวงพะบางได้มีพิธีมอบหับหน้าที่ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหลวงพะบางระหว่างท่านบุญเทียงสุริวันประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงปู่เก่ากับท่านขัตตพรพรหมปัญญาประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงผู้ใหม่โดยเกียรติเข้าร่วมและเป็นประธานของท่านมีไสพรวิไลหงส์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมในการค้าแขวงหลวงพะบางมีบรรดาสังนาภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีได้รับฟังการรายงานถึงผลงานและพระราชบทบาทของสภาการค้าและอุตสาหกรรมของแขวงหลวงพะบางในระยะผ่านมาพร้อมทั้งดำเนินขั้นตอนมอบหับหน้าที่อย่างเป็นทางการระหว่างท่านบุญเทียงสุริวันประธานผู้เก่าและท่านขัตตพรพรหมปัญญาประธานผู้ใหม่การมอบหับหน้าที่ในครั้งนี้เป็นการสืบต่อภารกิจของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงในการเป็นตัวแทนและเป็นขัวประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนการผลิตและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและแขวงให้ขยายตัวท่านขัตตพรพรหมปัญญาประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหลวงพะบางผู้ใหม่ ได้มีคำเห็นแสดงความมุ่งมั่นว่าจะสืบต่อภารกิจของสภาการค้าประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐภาคเอกชนและบรรดาสมาคมธุรกิจเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสุขยู่การค้าการลงทุนของแขวงให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเก่า
1: ตลอดระยะ76ปีผ่านมาแห่งการกำเนิดเกิดขึ้นของสื่อมวลชนลาวในเมื่อก่อนมาฮอดปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้รับการพัฒนาและเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านวาสนาศรีสานนท์พนักงานอาวุโสบำนาญอดีตบรรณาธิการข่าววิทยุโทรภาพแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะ76ปีผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนลาวมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากรูปแบบการรายงานแบบดั้งเดิมมาสู่การนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบุคลากรมีวิชาชีพสูงขึ้นและขอบเขตการรายงานกว้างขวางกว่าเก่าควบคุมทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นสื่อมวลชนมีบทบาทเป็นขั้วต่อระหว่างพรรครัฐกับประชาชนเป็นเครื่องมือโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรครัฐสร้างความเข้าใจอันเป็นเอกภาพในสังคมพร้อมทางประกอบส่วนเข้าในเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรักษาความสงบและปกปักรักษาความมั่นคงของชาติ
2: อย่างงานสื่อมวลชนก็เป็นอย่างงานนึงที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่เคียงคู่กับการปฏิวัติตลอดมาโดยเฉพาะแม้การโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐแต่ละระยะเพื่อให้พนักงานและประชาชนบรรดาเผ่ารับผู้เข้าใจมติต่างๆของพรรคโดยเฉพาะก็แม้นระยะศาสตร์ประชาธิปไตยและปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเราเวียงงานสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายมันก็แม่นสนามหบแนวคิดที่สำคัญและก็เป็นขั้วต่อนำเอาคำสั่งคำแนะนำแนวทางแต่ละระยะเข้าสู่ประชาชนบทบาทเวียงงานสื่อมวลชนนี้ในการประกอบส่วนนี้ก็เห็นว่ามีการเติบใหญ่ขยายตัวในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติซึ่งมันแม่นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคเพื่อโฆษณาเนี่ยทางของพรรคพันขยายเขาเรื่องลดตัวจริงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมให้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะผ่านมาเห็นว่ามีการมีบาทกล่าวขยายตัว
1: ท่านวาสนาศรีสานนท์ได้ยังห้องถึงสื่อมวลชนหุ่นใหม่ควรมันทำเฮียนค้นคว้าเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพและนำใช้เทคโนโลยีใหม่ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาหลักการด้านจรรยาบรรณนักข่าวความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอเพิ่มทวีการลงเลิกใส่หักฐานใกล้ชิดประชาชนเพื่อสะท้อนความเป็นจริงให้หลายขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มการประสานงานระหว่างภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การรายงานข่าวมีความว่องไวทันเหตุการณ์และมีคุณภาพสูงขึ้น
0: ในระหว่างวันที่11ถึง13สิงหานี้อยู่สโมสรห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองไซผู้ท้องแขวงสวรรณเขตได้จัดกล่องประชุมเสื่อมซึมเอกสารสำคัญและทิศทางแผนการดำเนินงานของแขนงการศึกษาและกีฬาให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านพมมาสงวิไลประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซผู้ท้องและท่านสุกันบุตรตาลาศีหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญหลายฉบับเช่นมติกล่องประชุมใหญ่ที่ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและกีฬากฎระเบียบของพนักงานราชการครูฉบับปรับปรุงใหม่และคำสั่งของขันธ์เทิงนิติกรรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองครูอาจารย์จรรยาบรรณครูและการคุ้มครองสถาบันการศึกษาการประเมินผลการเรียนการสอนการแก้ไขและลดพรอัตราการปรากันเรียนของนักเรียนการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้อตกลงว่าด้วยกองทุนสวัสดิการครูแห่งชาติฉบับเลขที80000ลงวันที่12ธันวาคม2022จากนั้นท่านสมพงษ์อินทิราชหัวหน้าหน่วยงานจัดสร้างพนักงานห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองไซผู้ทองก็ได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซผู้ทองฉบับเลขที่336ลงวันที่19พฤษภาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการห้องผู้อำนวยการหุ้งเฮียนและหัวหน้าห้องหัวหน้าหน่วยงานบางแห่งภายในเมืองไซผู้ทองอีกด้วย
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมณีทานสนธนูธรรมวงศ์เลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาปาสนแขวงได้เป็นเกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมยามของท่านนางครองคณิตลักษณ์เจริญ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาว

0: ประเทศที่3ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนให้มีความสะดวกว่องไวยิ่งขึ้นในเวียกงานป้องกันความสงบเรียบตามชายแดนลาวไทยระหว่างแขวงบุรีรัมย์ไซและจังหวัดที่มีชายแดนติดกับแขวงบุรีรัมย์ไซพร้อมทั้งเป็นการกระเกี่ยมตอนหับกองกฐินพระราชทานจากเจ้าชีวิตไทยที่จะมาทอดอยู่แขวงบุรีรัมย์ไซในต้นหน้าที่จะมาถึงนี้เนื่องจากนี้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายอย่างใดมอบของขวัญที่ระลึกให้ซึ่งกันและกันเติมอีกสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
1: ท่านสวนสีแก้ววิเศษคณะประจำพักแขวงประธานคณะกวดกาพักแขวงอัตปือได้รายงานตกลงประชุมคณะบริหารพักแขวงครั้งที่3สมัยที่12เมื่อบุรุษมณีวาตลอดระยะ6เดือนผ่านมาคณะพักคณะกวดกาแต่ละคันได้เป็นเจ้าการในการนำพาซีนำการปรับปรุงโกสร้างพักทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนนำพาวิธีเวียกและความรับผิดชอบการเมืองของคณะพักคณะกวดกาแต่ละคันต่อการเคลื่อนไหวติดตามกวดกาให้เป็นระบบต่อเนื่อง
2: ปัจจุบันทั่วแขวงมี5องค์คณะพักเมืองมี2องค์คณะพักเทียบเท่ามี646การจัดตั้งหากฐานพักในนั้นมีคณะพักหากฐาน80หากฐานและหน่วยพักมี566หน่วยพักหน่วยพักหากฐาน212หน่วยและหน่วยพักที่ขึ้นกับคณะพักหากฐาน354หน่วยสร้างแผนการก่อสร้างหน่วยพักปอไซเข้มแข็งนักแน่นปี2025ทั้งหมด521หน่วยพักแต่ได้ประเมินสำเร็จตัวจริงมี356หน่วยพักเทียบใส่แผนสร้าง521หน่วยเท่ากับ 68.33 ส่วนร้อยซึ่งในนั้นคันเมือง257หน่วยพักป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวง60หน่วยพักและคันแขวง39หน่วยพักมีแผนสร้างแต่บ่ได้ประเมิน7หน่วยพักและบ่ได้ประเมิน158หน่วยพักหน่วยพักที่บ่ได้รับการประเมินส่วนหลายแม่นบรรดาหน่วยพักที่ถูกยุบโฮมเข้ากันท่านสุวรรณศรีแก้ววิเศษประธานคณะกวดกาพักแขวงอัตปือได้กล่าวเติมอีกว่าทั่วแขวงมีสมาชิกพรรคทั้งหมด 11,458 สหายหญิง 3,406 สหายในนั้นสมาชิกพรรคสมบูรณ์ 10,873 สหายหญิง 3,219 สหายสมาชิกพรรคสำรอง 585 สหายหญิง 187 สหายมีสมาชิกพรรคแข็ง 8,902 สหายหญิง 2,214 สหาย
3: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: พยากรณ์อากาศประจำวันที่18สิงหาเวลา7โมงห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งปานกลางพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยึดทั่วไปและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอยู่บรรดาแขวงภาคกลางลงหาภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง26หา34องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60หาส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา32องศา สำหรับเขตผู้

0: เคียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเรื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสในหน้าที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนฮอยอุณหภูมิแม่ระวัง17หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาน
2: ักกีฬาบัณฑิตเยาวชนลาวจะร่วมแข่งขันรายการการูด้าอินเตอร์เนชั่นแนลคัพ2026ในวันที่23สิงหาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียสโมสร RNS Academy ร่วมกับสโมสร Spirit นำนักกีฬาบัณฑิตเยาวชนจากลาวหุ่นอายุบ่เกิน12ปีเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการการูด้าอินเตอร์เนชั่นแนลคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยเข้าร่วมในนามสโมสร RNS Academy การูด้าอินเตอร์เนชั่นแนลคัพเป็นรายการบัณฑิตเยาวชนนานาชาติที่มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี2015จนฮอดปัจจุบันสำหรับปีนี้มีทีมจาก16ประเทศเข้าร่วมสำหรับหุ่น U12 มี16ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มและจะแข่งขันในวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Asia of Training Ground และ Ayo Arena Sento Bogo ประเทศอินโดนีเซียสำหรับสโมสร RNS Academy จากประเทศลาวอยู่กลุ่ม A ร่วมกับ2สโมสรจากอินโดนีเซียเจ้าภาพและ1สโมสรจากประเทศมาเลเซีย
1: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศรายงานวันที่15สิงหาคมนี้เกิดเหตุกับเที่ยวบิน VN34 ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ซึ่งเดินทางจากนครมิวนิกประเทศเยอรมันมุ่งหน้าสู่นครหลวงฮานอยประเทศเวียดนามเที่ยวบินดังกล่าวให้บริการโดยเรือบิน Boeing 787-9 ซึ่งได้เกิดปัญหาทางเทคนิคภายหลังบินขึ้นได้บ่ดลเฮ็ดให้กัปตันตัดสินใจนำเรือบินกลับคืนลงมาจอดที่สนามบินมิวนิกเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยรายงานระบุว่าเรือบินได้ขึ้นในเวลา 13:45 ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะบินกลับมาลงจอดในโบดลส่วนผู้โดยสารและจุบินทั้งหมดแม้นปลอดภัยดีก่อนจะถูกนำตัวออกจากเรือบินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารเป็นทีมห้อยแหล่งข่าวการบินหลายแห่งระบุว่าเรือบินอาจจะต่ำเข้ากับอุปกรณ์อยู่บริเวณท้ายทางแลนและยังพบเห็นห้องหอยความเสียหายอยู่บริเวณส่วนห่างของเรือบินเบื้องต้นสนามบินมิวนิกจำเป็นต้องปิดทางแลนด้านเหนือสัวขาวเนื่องจากเรือบินบ่สามารถเคลื่อนที่ออกจากทางแลนได้ด้วยตนเองส่งผลให้บางเที่ยวบินต้องได้เปลี่ยนไปใช้ทางแลนอีกด้านหนึ่งแทนปัจจุบันสายการบินเวียดนามกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์พร้อมทั้งจัดเตรียมการเดินทางต่อให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยบ่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนรายงานว่าเพื่อรับมือกับการสิ้นเปลืองไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำอย่างใหญ่หลวงรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลสำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยได้ประกาศใส่กฎระเบียบอย่างเป็นทางการโดยผ่านข่าวสารทางการของรัฐบาลไทยโดยประกาศสร้างตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์ข้อมูลอย่างเป็นทางการคณะกรรมการดังกล่าวมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมกระทรวงภายในและกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหลายภาคส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบต้นต่อคือเสนอนโยบายติดตามควบคุมมาตรฐานและแนวทางสำหรับการดำเนินเวียกงานของศูนย์ข้อมูลให้รัฐสภาระเบียบการใหม่มีจุดประสงค์เพื่อรับประกันให้ศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติรักษาราคาไฟฟ้าให้มันเที่ยงจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเสมอภาพกันพร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัยรักษาอธิปไตยด้านข้อมูลและบรรลุเป้าหมายปลอดการระบาดคาร์บอน
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวรรณมวงไสอ่าน
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยา ง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

ยุคสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสบายดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับกับพวกเฮาภายใต้กันภาพของพรรคมีความบันมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกียมเงื่อนไขเดินต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟเดอรัลจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตระกูลเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความพัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2015เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบอย่างกลมเกลียวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการส่วนกลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก่นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสําเร็จอย่างจบงามอันได้ยั่งยืนอย่างแจ้แจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมาในจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแรงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มาตรจิตปฏิบัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทรกกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพากันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแหงขบวนการแข่งขันรักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและตัวเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆพารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุ่มปีต่อหน้านี้พรรคเฮาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเฮาตามคำควรรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาในกิจปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝ่ายกรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้ส่วนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักหน่วงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หาการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทรุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการต่างๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วการหันเปลี่ยนไปทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มของแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใช้แรงทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพทย์คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ซามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมประชาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C-Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สบายดีปะทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
4: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
3: อย่ามาตัวปฐุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกระติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปฐุม
4: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซืนหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
5: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปฐุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ SkyMart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จ
1: ขับขี่พาหนะบกควรประมาทถ้าผาดพังอาจลังเลือดและน้ำตา
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีมีรายการคิดน้อยคิดถึงทุกท่านรายการขับขี่ปลอดภัยกลับมาสบายดีกับมิตรรายการอีกสบายดีเวิร์นบัง
2: เจ้าสบายดีอดิศักดิ
1: ์เมื่อนี้ทีมงานพวกเขายังอยู่เป็นเพื่อนท่านใน1ชั่วโมงนี่8โมงหา9โมงในการขับขี่ปลอดภัยเนาะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ขึ้นส่งต่อ FM 94.3 MHz และสามารถฟังทางออนไลน์ได้
2: เจ้าเข้าไปที่ทั้งเพจ Facebook เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยและเพจทั้ง Loudness No Radio มีรายการสามารถติดตามรับฟังรับชมได้เนาะหลายช่องทางหรือว่าทางใดที่นําใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันอังคารขึ้น5ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่18เดือนสิงหาปี2026มื้อนี้ท่ามกลางอากาศนี่ก็รู้สึกว่าท้องฟ้ายังแจ่มใสอยู่ได้อดิศักดิ์แต่ว่าทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นแจ้งเตือนเน
1: า
2: ะว่
1: าแจ้งมา
2: ว่าจะมีฝนตกท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนผู้ใดที่ว่าก็เตรียมแผนการเดินทางในระยะนี้เนาะก็ต้องมีความเตรียมพร้อมเสริมเพิ่นแจ้งมานี่ก็วันที่18หาวันที่21สิงหานี
1: ้แม่นล่ะก็ลายแขวงเด้ต้องได้ระมัดระวังเนาะเช่นว่าทั้งแขวงหัวพันหลวงน้ำค้าบ่อแก้วหลวงพ่อบางสยามบุรีบริคำไซคำมวลสวรรณเขตนี่จะมีฝนตกหลายหรือว่าตกหลายแล้วก็เฮ็ดให้ปริมาณน้ำฝนนี่สะสมหลายขึ้น
2: เจ้า
1: ในเขตสูงสันเขตภูต่างๆนี่น้ำอาจจะขังไว้แล้วก็สุรังลงมาแบบนี้นะ
2: เจ้า
1: เห็นว่าเต็มเต็มละปีผ่านมาย้อนว่าฝนมันตกหลายมันสะสมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดแล้วมันก็บ่ใกล้เฉพาะว่ามันใกล้เท่านั้นมันใกล้เฮ็ดให้อันตรายถึงขั้นว่าเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตได
2: ้เจ้า
1: เนาะสำหรับฟ้าฝนสุนทาในแต่ละปีนะมันมีข่าวออกมาดอก
2: อ
1: ันนี้ท่านก็เมื่อฮู้ข่าวหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องอุตุนิยมแบบนี้นะ
2: เจ้า
1: บ่เฉพาะแต่ทั้งสื่อที่พวกเขาจะได้ออกอากาศเนาะทางเมืองทางบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่ควรจะได้กล่าวประกาศผ่านระบบโทรโคมของแต่ละบ้านที่มีความเสี่ยงอาจจะมีน้ำท่วมกระทันหันอาจจะมีน้ำปลาไหลสู่แห้งก็ต้องได้เมียนมัดเครื่องของต่างๆหรือไปอยู่บนสูงไว้อพยพออกจากจุดที่มันเสี่ยงและสัตว์สาวาสิ่งสัตว์เลี้ยงต่างๆดิอันนี้บอให้เหตุว่ามันเกิดแล้วจึงฮ้อนนะ
2: เจ้า
1: อันนี้เขาต้องเบ้ากันแต่เดี๋ยวนี้รถถ้ามันบ่เกิดมันก็เสียเวลาน้อยนึงกลับมาอยู่เป็นปกติได้แต่ว่าถ้ามันเกิดแล้วมันบ่ฮู้เริ่มต้นจากว่า1สิเฮ็ดหยัง2สิเฮ็ดหยังอันน
2: ั้น
1: อันนี้แม้กระทั่งชีวิตตัวเองก็ยังสิเอาบ่รอดแล้วทีนี้ก็ต้องได้กลับไปเว้าคืนโดยเฉพาะแม่นทางบ้านที่มีระบบโทรโคมของบ้านประกาศเว้ากันเรื่อยๆทุกเรื่องราวผ่านระบบโทรโคมนี่สินอนอยู่สินั่งอยู่สิเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสิเฮ็ดแนวหยังอยู่ก็ได้ยินหมดบ่คือวิทยุเฮาเว้านี่คันบ่อยากฟังแล้วก็ปิดไว้แม่นบ
2: ่
1: แต่ว่าโทรโคงนี
2: ่
1: ดังอยู่ตลอดได้จนเพิ่นเซาเว้าพุ่น
2: เอ
1: าอันนี้ใช้มันเป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังยังมีคุณค่าสำหรับการดำรงชีวิตและความปลอดภัยข่าวเตือนต่างๆหรือว่าเวียกดีคนเด่นหรือว่าเวียกงานต่างๆที่มันพ้นเด่นกับมาเว้าสู่กันฟังผ่านระบบโทรโคงได้ขอแต่ว่าคนที่เว้าในโทรโคงหั่นให้ฮู้เว้าฮู้ว่าเนาะให้ฮู้ขั้นฮู้ตอนบ่ฮู้ก็ต้องไปเรียนฮู้ตื่มอีกเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าฉะนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ประชาชนเติมเนาะผู้ใดที่ว่าอาศัยตามเขตแคมป์แม่น้ำต่างๆนี่นะอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและก็ติดตามน้ำกันเติมและก็สำคัญก็คืออย่าลืมเด้อถ้าว่าเพิ่นแจ้งเตือนแล้วก็ต้องได้เก็บในเมี่ยนเนาะวัตถุสิ่งของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่ปลอดภัยหรือว่าท่านใดที่ว่าติดตามข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์บ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเตือนเป็นประจำอดีตไม่ว่าจะติดตามผ่านทางวิทยุเนาะในภาคข่าวทั่วไปจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เจ้าถือว่ามื้อนี้พวกเฮากับมีนัดสัมภาษณ์2ท่าน
2: เจ้า
1: เนาะพวกเฮาจะมีการสรุปคืนปัญหาอุบัติเหตุในเดือนสิงหาเดือนกรกฎที่ผ่านมาว่ามันเกิดขึ้นน้อยหลายซะได๋บางทีทางผู้รายงานนี่เพิ่นก็จะรายงานสุ่มเทียบกลับไปคืนในเดือนมิถุนา
2: เจ้า
1: เนาะถ้าว่ามีเวลาพอจ้ะมันเกิดขึ้นน้อยหลายซําใดเมื่อสมเทียบเสดือนกรกฎอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นทั่วประเทศมื้อนี้เฮาจะลมกับพันโทไมสุข สออินไซด
2: ์เจ้า
1: ที่จะเข้าร่วมรายการ
2: เจ้าก็จะให้เพิ่นรายงานเนาะว่าใน1เดือนที่ผ่านมานี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหน่อยหลายปานใดแล้วก็มูลค่าความเสียหายนี่คือสิหลายอยู่อดิษฐ์เมืองเนาะเพราะว่าตามที่พวกเขาเคยสัมภาษณ์ในระยะผ่านมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่สรุปเป็นตัวเลขเนี่ยโอ้มหาศาลหลาย
1: แม่นล่ะระดับห้อยล้าน
2: เป็น
1: ต
2: ื
1: ้อก็มีหลายตื้อเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: อันนี้เราถ้าฟังการสัมภาษณ์จากทางรายการครับขีดปลอดภัยพวกเรา
2: เจ้าและกามื้อนี้ก็ได้นัดสัมภาษณ์เติมอีกท่านนึงก็คือทางพันโทเดชฤษาไสยสารห้องแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็จะได้สรุปรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน1อาทิตย์ผ่านมาอยู่ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์นี
1: ่
2: เกิดขึ้นหน่อยหลายปานใดแต่ว่าเบิ่งจากในแต่ละมื้อในการใช้ชีวิตการเดินทางนะทุกคนก็ฮู้นํากันว่าอุบัติเหตุนี่มันหลีกเลี่ยงบ่ได้อดิศักดิ์มันเกิดขึ้นเกือบว่าทุกมื้อทุกมื้อบางครั้งนี่รถจักรก็ไปเสียหลักตําเอารถจอดอยู่แคมป์ทางแน่หรือขับขี่รถด้วยความประมาทเมาแล้วเขาขับขี่จังซี่มันก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้น
1: เฝ้าฟังหลายเกิดอุบัติเหตุเนาะฮอดจุด3แยก4แยกฮอดเขตชุมชน
2: เจ้า
1: หลุดพรคมไว้ลงสังเกตเบิ่งแวนรถหั่น2ฝากแล้วก็ทั้งกลางหั่นสายตาก็เหลือไปทั้งหน้าแด
2: ่เจ้า
1: ถ้าว่าเฮามันครบทุกอย่างความระมัดระวังมันก็บ่เกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบางทีการกะตวงมันก็ยังบ่ท้อกันมีสติเด้
2: แม่น
1: เนาะมันชีวิตโอ้มันไปได้แบบสิมันคือสิบ่มีไผมาแล้วเฮาจวดไปทั้งหน้าเลยแบบสิตุ้มตั้มเกิดขึ้นเนาะแล้วการจอดรถคือกันบ่แม่นสิไปจอดทาง4แยกจอดทางครบทางโค้งไปเฮียนมาละเซ็งเอาใบขับขี่แล้วปานนั้นก็ยังเห็นหมู่หลายคนเอาลงสื่อสังคมออนไลน์
2: เจ้า
1: ผู้หญิงนี่ก็สําคัญคือกันก็ต้องได้เบิ่งคืนในการขับรถบางเทื่อขับซ่าๆอยู่กลางทางอยู่สิครอบกับบ่ครอบซ้ายกับบ่แม่นขวากับบ่แม่น
2: เอิ้นว่าพอกระเทินบ่อดิซ
1: ะพอกระเทินผู้ซ้ายก็มี
2: เจ้า
1: แล้วก็การจอดรถความมักง่ายแม้กระทั่งคนต่างประเทศคนต่างชาติมาขับรถอยู่บ้านเมืองของพวกเขานี่เอาแต่สิจอดเอาแต่สิข้ามเอาแต่สิบางเทื่ออยากจอดความมักง่ายเปิดไฟสิญาณมากๆพะนะผู้นึงก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หั่นหีดขวางคนสิไปก็บ่ได้ทั้งหลังติดยาวเคลียร์โทรศัพท์แล้วผู้อันขับรถไปแล่นไปซื้อข้าวเปียก
2: เจ้า
1: แล่นไปซื้อหุงกินซุกแล่นไปเอาเครื่องอันจอดกายหั่นแน่ก็บ่ได้บางคนน่ะมักอันทั้งหน้าห้านนี่นะมักหลายเน
2: า
1: ะ
2: มักง่ายเนาะมักสบาย
1: ไปซาวแม่30เมตรย่างมามันก็ดีว่าโอ้คันมันคนพิการก็สิบ่ว่าแนวน้องๆสิว่าแนวนึงอีกซั่นซะคนดีๆหน้าจบแต่ดีรถก็งามเห็นมาหลายแล้วซะบางครั้งก็จนบีบแก่ใส่พุ่น
2: น่ะ
1: รําคาญ
2: แม่นเว้าเรื่องปัญหาการจอดรถอดิศักดิ์ยังแก้ไขบ่ตกจักเทื่อเนาะอันนี้ก็เห็นตัวจริงนํากันจอดในจุดที่เป็นจุดเลี้ยวนี่นะอดิศักดิ์รถที่ม้าน้ำหลังนี่ผู้สิเลี้ยวก็เลี้ยวไปบ่ได้เป็นอย่างรถข้างหน้าคือว่าจอดโดนแท้จอดแล
1: ้
2: วใต้ไฟสัญญาณอีกแล้วอดิศักดิ์ครับก็ขี่ไปใกล้ๆโอ้จอดล้มสายโทรศัพท์อันสิยับไปอีกคืออดิศักดิ์ว่าเดี๋ยวยับไปอีกเลยนึงก็ได้นะ
1: พยายามซอกหาบนจอดที่มันบ่ไปรบกวนการสัญจรการจราจรของคนอื่น
2: เจ้า
1: ที่แล่นม้าน้ำหลังหรือว่าห่วมสายรถสายถนนน้ำกันท่านผู้ฟังแสดงความคิดเห็นมาหรือว่าโอ้ล้มกันตื่มได้ที่030 578 7052ยินดีต้อนรับมีรายการทุกท่านเนาะอยากล้มก็มีรายการเวลาดิซาเข้าห่วมรายการนะ
2: เจ
1: ้าใจอยากล้มก็มีรายการมีรายการนี้โทรศัพท์เข้ามา
2: เจ้าม
1: าล้มกันหาวิธีแก้ไขนํากันเนาะบ่แม่นมีแต่ฟังเฮาเว้าแล้วก็ไปจมอยู่ทางนอกแบบสินะผมก็โดนๆให้ซักได้เข้ามารายการทีนึง
2: เ
1: นาะในนามที่ว่าเป็นผู้อาวุโสของรายการแน่มีหยังแลกเปลี่ยนก็มีรายการเนาะอันนี้เฮาคิดแนวนั้นในการจัดรายการมีรายการคือเป็นผู้มีส่วนร่วมหลายที่สุดในรายการครับขี่ปลอดภัยเห็นปัญหาสายตากว้างไกลก่อนโคศกเนาะโคศกก็อยู่ในห้องทรงหรือว่าบ่ได้เดินทางไกลคือก็มีรายการ
2: เจ้าแน่นอนแล้วเนาะบางคนนี่ก็มีโอกาสเดินทางไปทางเหนือแดลงไปทางใต้แดเนาะมีรายการก็สามารถโทรมาเล่าแชร์ประสบการณ์ได
1: ้
2: หรือว่าพบเห็นปัญหาใดที่อยากให้ทางรายการพวกเฮานี้เป็นควอตอสื่อกลางให้ก็สามารถโทรมาได้เนาะ0305787052แลกเปลี่ยนสนทนาน้ํากันเพราะว่าหลายคนนี่ก็ได้นําใช้ได้หลายจุดหลายเส้นทางนครหลวงเวียงจันทน์คือโคส่งเองแหละอดิศักดิ์เวินวังเองอาจจะบ่ทั่วบ่ถึงเนาะในการนําใช้เส้นทางในแต่ละจุดจังซี่มีรายการก็สามารถแลกเปลี่ยนนํากันได
1: ้และปัญหานึงที่หลายคนก็ส่งข่าวเข้ามาอยู่บักเทื่อได้ล้มกับมีรายการเทื่อไปกินข้าวกินน้ําเห็นกันโอ้ท่านจัดรายการก็ เดี๋ยวว่าให้เดี๋ยวเรื่องรถไฟฟ้านี่นะรถไฟฟ้ารถ3ล้อนี่นะไปมาเลยเป็นพระเอกอยู่นําตามถนนหนทางเลยแต่เฮามาสังเกตเบิ่งอยู่ในกลุ่มอาเซียนนี่เขาเจ้าเก่าเข้าคือกันแต่ว่าเขาเจ้าไปใช้อยู่โครงจากโรงงาน
2: เจ้า
1: ใช้อยู่ฮอมเขตฮอมซอยต่างๆอยู่ในเขตนิคมหรือว่าขนส่งเล็กๆน้อย
2: ๆ
1: บ่แม่นสิมาแล่นคนก็นั่งเต็มรถท่าน
2: บ่ได้ออกมาทางใหญ่
1: มันทางใหญ
2: ่
1: ว้ายบางเทื่อก็ไปขูดเอารถเขา
2: เจ้า
1: แบบสินะมันมีแต่เล็กโคโลดิ
2: แม่น
1: ขออภัยเนาะมันเสียงบ่อยากดีปานใดเนาะบ่สบาย 2-3 มื้อละ
2: เจ้าเจ้า
1: และหลายคนบอกว่าอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะที่เกี่ยวข้องกับมิตรโยธาและสาธารณสุขบ่เกี่ยวข้องกับรถได้ครับสิจัดการปัญหาคือแนวใดสิขึ้นป้ายบ่สิมีใบขับขี่บ่หรือว่าสิเฮ็ดระเบียบหยังออกมาตื้ม
2: อ
1: ่ะนะอันนี้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยของมีประชาเสียงยิงสั้นแล้วที่ขึ้นครับโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคนี่ยินดีสวยทันที่จะประสานสัมพันธ์โฆษณาเรื่องราวตัวนี้นะให
2: ้
1: สังคมได้รับรู้ว่าเฮาสิจัดการปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้มันเป็นทางเสียงของสังคมนักสมควรเนาะเกี่ยวกับเรื่องรถ3ล้อไฟฟ้าที่ว่าแทนที่ว่ามันสิแล่นอยู่ในเขตที่มันปลอดภัยกว่านี้นะอ
2: ันนี้
1: มันใส่ทํากันในถนนหนทางเลยปัญหาเกิดแน่นอน
2: แ
1: ล้วก็เกิดผ่านมาเนาะมีผู้ฮอดเสียชีวิตกันยังมี
2: เจ้า
1: เกี่ยวกับเรื่อง
2: ก็เห็นตัวจริงนํากันอดิศักดิ์เว้าเรื่องรถไฟฟ้ารถ3ล้อนี่นะโอ้ถ้าว่าเห็นอยู่ทั้งใหญ่ทั้งถนนหลวงน้ําเฮาน่ะบ่กล้าขี่เข้าไปใกล้ได้เพราะว่าเพิ่นขี่ไปนี่บึดสิเลี้ยวก็เลี้ยวเลยได้อดิศัก
1: ดิ์บ่ฮู้เลยเน
2: า
1: ะบ่ฮู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าสิหยุดกระทันหันแล้วได้ตอนนี้ทีมงานพวกเราได้ติดต่อหาพันโทไม้สุขสออินไซต์ซึ่งอยู่ในสายและจะรายงานเกี่ยวกับเรียกด้านการเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารายงานเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการจราจรให้พวกเราฟังสบายดีท่าน
0: เจ้าสบายดี
1: เจ้าเสียงแจ้งอยู่เน
0: า
1: ะท่านเนาะ
0: เจ้าแจ้งอยู่
1: เจ้าขอบใจที่ท่านสละเวลาของความรายการเนาะอัน
0: เจ้า
1: เจ้ายังให้ท่านรายงานสู่ฟังเลยเนาะอุบัติเหตุสรุปได้จังใดในเดือนกรกฎที่ผ่านมามันเกิดขึ้นน้อยหลายจังใดมีรายการก็ติดตามมาฟังอยู่ในตอนนี้เนาะท่าน
0: เจ้าก็เล่นดาขอสบายดีโฆษกเนาะแล้วก็มีรายการพนักงานทหารตำรวจคนต่างราวชาวต่างแดนแขกผู้ที่มาดำรงชีวิตมาขามาขายดำรงชีวิตในดินแดนสปป.ลาวนี้เนาะข้าพเจ้าต่างนายก็เนี่ยโฆษณากรมตำรวจจราจรมาในงานคืนเกี่ยวกับอุบัติเหตุทั่วประเทศระหว่างเดือนกรกฎกับเดือนมิถุนายนนี้เนาะมาเทียบลงมันเกิดขึ้นดุหรือว่าเพิ่มเนาะก็ลองมาฟังนํากันเบิ่งว่ามันเป็นอะไรอันนี
1: ้เจ้า
0: ครับของคนในคดีอุบัติเหตุ
2: เจ้า
0: ครับเจ้าจะขอในงานเลยเนาะ

0: nu, det var det løg per sekund.
1: Ja.
0: Nå, det var lidt lung, var han abbeviene. Det var lidt lung og kran. Ja. Ja, lidt lung sige,
1: ja, ja.
0: Lidt lung sige. Hun lærte ham at det med 619 kun. Og der er det nye, det er en godt og godt nye. 695. Det var på dem kun 76 kun.
1: Mm.
0: Men คนเสียชีวิตเนาะตัวนี้คือว่าถือว่าเป็นการดีคนเสียชีวิตเดือนแล้วที่69เป็น125เดือนนี้ที่ว่าเป็น60เป็น115ลดลง9คนเน
2: าะเจ้าม
0: ันเนี่ยพาเฉพาะนครหลวงอันนี้นครหลวงเข้าๆกับเคยพูดกันมานครเจ้าแสดงงานเนาะบ่เราไกลแม่อันนี้ขอได้งานคืนเตือนย้อนเนาะเฉพาะนครหลวงที่ว่านครหลวงนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นเดือนแล้วนี่เดือนนี้นี่ถือว่าร้อยเนาะถือว่าลดลง6เดือนแล้วนี่คือเดือนร้อยกับ6ร้อยเดือนนี้ถือว่าร้อยถือว่าลดลง6กว่านาปีที่200 3,000 เดือนแรกเดือนนี้199ลดลง4คันคนได้รับบาดเจ็บ105คนเดือนนี้ถือว่า118คนเพิ่มขึ้น23คนคนเสียชีวิตเดือนที่แล้วนี่19เนาะเดือนนี้ถือว่า6ถือว่าลดลง13คนถือว่านครหลวงถือว่าเป็นน่ายินดีนั่นถือว่าคนเสียชีวิตของเราลดลงตั้งมา13คนเน
1: า
0: ะ
2: เจ้า
0: สาเหตุเดี๋ยวนี้พวกเรามาดูสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนาะถือว่าการยังเมียน2 3สาเหตุคือเก่าเดิมเก่าเนี่ย1กับความใบเดือนนี้ก็จะครบใบ143ดื่มจริงมึนเมาแล้วก็95เตรียมที่จะเดิน35ลายซิ่งบ่รับประกันซิ่งขึ้นหน้าน่ะบ่รับประกัน30ลายบ่ปล่อย10ก็คือว่า25ลายหลวงใต้ห้ามเดี๋ยวนี้มันหลวงใต้ห้ามมันจะไม่หลวงไผ่แดงหลวงนั้นหรอกอันนี้เนาะหลวงใต้ห้ามหลวงไผ่แดงอยู่ใน18ลายเป็นนิกว่าประกันในนี้9ลายและอื่นๆอื่นๆด้วยว่าอันอื่นๆมี87ลายพวกเอามาเบิ่งเวลาพวกเอาสรุปชั้นเวลาการเกิดนี้1โมง7โมงเช้า1โมงกลางคืนนะ7โมงเช้า88ลาย
2: เจ้า
0: 8โมงเช้า36โมงแล้งถึง163ลาย17โมงแรง24โมงเดี๋ยวนี้เป็นกลางคืนเนาะ2หน่วยกับ2ร้ายวันพอมาเบิ่งวันที่เกิดอุบัติเหตุในนิมิตส่วนแล้วเฮ็ดเป็นว่าแต่ละวันในเห็นเหมือนกันเนาะวันใดที่เกิดหลายคนหมู
1: ่เจ้า
0: วันจันทร์นี่41วันอังคารนี่40วันพุธนี่58วันพฤหัสนี่69วันศุกร์เนี่ย88วันเสาร์เนี่ย89วันอาทิตย์นี่68เนาะถือว่า3วันนี่สูงกว่าหมู่ในมีแต่วันพฤหัสค่อนข้างสูงเนาะทีนี้69ถือว่าเทียบกับวันอาทิตย์มันว่าเนาะ
1: เจ้า
0: วันนี้ผมก็มาเบิ่งเกณฑ์อายุของการเกิดอุบัติเหตุนี้เกณฑ์อายุนี่ต่ำกว่า15มีสิ67ก็ผมเอาเคยเว้านํากันหลายเถื่อแล้วเกณฑ์อายุของการเกิดอุบัติเหตุต่ำกว่า15นี่ส่วนหลายก็จะเป็นปัจจุบันนี้มันก็จะมีได้อ่านไปน้ําบ่อน้ําแม่แน่นอนมันก็เกิดนอนได้ว่าขับรถไฟฟ้าปัจจุบันนี้ขับรถไฟฟ้ามันก็มีการเกิดอุบัติเหตุอีกประเภทยางรถจักรแท้รถจักรเนาะอันนี้ที่ว่าเกิดแล้วต่ำกว่า15 16ปีหา30ปีนี้ที่ว่า374คน31หา50นี่383คน51หา60นี่ที่ว่า31คน61ปีขึ้นไปที่ว่า3เนาะที่ว่าเกิดแล้วตัวนี้ที่ว่าเกิดอุบัติเหตุที่ว่าต่ำ
1: จ
0: ้าแล้วเรื่องอาชีพของการเกิดอุบัติเหตุผู้ห่วงการเกิดอุบัติเหตุนี้ผมจะสรุปให้พนักงานเกิดขึ้นพนักงานก่อนหรอก
1: จ้า
0: พนักงานมี118คน
2: เจ้า
0: ทหารใน

0: เก้าคนตำรวจในเศร้าเอ็ดคนกรรมกรใน191คนนักเรียนนักศึกษา102คนขับรถเนาะอาชีพขับรถ154คนค้าขาย136คนเช่าหน้าเนี่ย85คนแบบว่างงานรับจ้างทั่วไปเนาะว่าถือว่า107คนวันนี้พอมาเบิ่งคนต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ดินแดนสปป.ลาวถึงห่มในการเกิดอุบัติเหตุอันนี้เรื่องมีอยู่93คนอยู่ในนี้สอบฟอร์จิน46คนถือว่าหลายคนโม่เนาะ46คนสอบฟอร์จินสอเวียดนามเนี่ย20คนไทยเนี่ย10เมียนมาเนี่ย6เกาหลีเนี่ย5กัมพูชาเนี่ย3อังกฤษเนี่ย2ญี่ปุ่นเนี่ย1วันนี้ผมเอามาเบิ่งแข่งที่เกิดเหตุหลายกันโมในเดือนกรกฎนี้
1: จ้า
0: คือว่าเรื่องเหนือนครหลวงเวียงจันทน์94สวรรค์นาเขตนี่50หลวงพระบาง45จันทประสาท38แขวงอัตตึก37แขวงบริคมไส้นี่30แขวงหลวงลำท่านี่20อุดมไส้นี่18แขวงเสี่ยงขวางไส้สุขุมนี่14แขวงจาละวันนี่11แขวงกระมวล10แขวงบอกแก้ว9แขวงเสกของ5ชัยยาบดีหัวฟันทางเลื่อน3ลายคงแซดดีสามเดียมคำนี่2เนาะอันนี้ที่ว่าแข่งที่เกิดอุบัติเหตุมันมีผมเอามาเบิ่งอีกว่าแข่งที่แข่งที่มีคนเสียชีวิตหลายในที่ไหนเนาะอันนับหนึ่งเทนี่ที่มาสวรรค์นาเขตกับดวงพระบาทแข่งละ7คนคือว่าสูงเลยเนาะดวงพระบาทคือว่าผ่านมาดวงพระบาทคือว่าหน่อยเดือนแล้วนี่จะถ้าข้าพเจ้าชื่อจะมีเจ็ดสองลายเนาะคือว่าเพิ่มขึ้นห้าดวงแล้วก็คือว่าโดยมีหน้าเป็นห่วงสามแกงสุขภาพในขึ้นสูงขอโทษคนเสียชีวิตในสูงมันอาจจะเกิดขอจากความใบเกินลืมชิงเหมือนเมาเนาะอันตัวนี้อาจจะแน่นและนี่นครหลวงเวียงจันทน์เสียงขวางบริคมไซหกแต่ละแข่งมี6คนเสียชีวิตอุดมไส้สารวัตรนี่5แต่ละแข่งนะฮะ
1: เจ้า
0: แข่งหลวงลำท่าแข่งเมืองจันทร์แข่งขมวนแต่ละแข่งมี4จำปาสักตัว3แข่งบอกแก้ว2แข่งใจสมบูรณ์1ถึงมาจะเป็นในประการคือแข่งจำปาสักคือว่าคนสิบเกิดอุบัติเหตุอยู่แข่งอันดับที่ที่เกิดหลายในเดือนนี้นี่แปลว่าการเกิดเสียชีวิตเนาะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมีข้อมูลแน่ไม่ได้คนเสียชีวิตนี่ก็คืออันดับที่ห้าที่ว่าอันดับที่ห้าแปลว่ามันหลายพันหลายแข่งนะเพราะว่ามันมีแข่งก้อนมันมีดวงตาบางตะบันนักเทศอย่างต่างๆลุกเรื่องหลายเลยอาจารย์ประสักลงมาสามคนเดิมเนาะคนนี้ถือว่าเป็นการดีนะยินดีชมเชยที่ว่าแข็งที่ว่าเกิดอุบัติเหตุถึงจะเกิดเป็นการเสียชีวิตนี่มันลอยดง
1: จ้า
0: เท่านั้นนี้พอมาเบิ่งประเมินมูลค่าผลเสียหายเนาะประเมินมูลค่าผลเสียหายคือข้าพเจ้าเคยได้แจ้งมาแต่ระยะเน
1: า
0: ะคือการการประเมินมูลค่าผลเสียหายของการเกิดอุบัติเหตุนี้ของเราเพียงจะประเมินเรื่องยานพาหนะเท่านั้นเราไม่ได้ประเมินมาขาปิ่นปัวสุขภาพขาเมียนคาบอาบศพของผู้เสียชีวิตของเราไม่ได้ประเมินอยู่จุดนั้นแต่ของเราประเมินเพียงแต่พาหนะเป็นที่ซ้อมแปลงหรือว่า ตัดเสาไฟเสาไฟเตะหรือว่าได้เปลี่ยนแทนเสาไฟอย่างประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ได้เรื่องบรรจุบอกสั้นๆแค่นั้นเองส่วนที่ว่าการทำบริษัททางร้านสุขภาพกินปัวยกย้ายนั่นพวกเขาจะก็ได้เอาเข้าอยู่จุดนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: หรือว่าเดือนกรกฎจำนวนถือว่าเกิดอุบัติเหตุในเดือนกรกฎประเมินมูลค่าคนขายนี่คือว่า17 ตือ 4 สอง 17 ตือกับ 241 ล้าน800,000 กีบ
1: โอ้ไม่เนาะ
0: คือว่ามาเทียบใช้เดือนคือหน้านั้นครับเจ้าก็บ่ได้ว่าจะมาเขียนใช่เนาะของเราแต่เขียนใช่ว่ามาเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นมา300,000 กับ 13 ล้าน
2: ห
0: กแสน70,000 กีบตัวนี้คือว่าเป็นเพิ่มขึ้นคือครับเจ้าว่าผลเสียหายทางด้านวัตถุมันถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นซ้ำนั้นเน
1: า
0: ะเจ้าคือว่าการได้งานของข้าพเจ้าคือว่าได้งานทุกเดือนที่แรกกับเดือนนี้ให้มีประการนะครับหูนะครับทางน้ำเนาะ
1: เจ้า
0: ค
1: ือว่าละเอียดมดทุกอย่างแล้วที่ทานรายงานในแต่ละเดือนแล้วก็มีการสมเทียบกับเดือนที่ก่อนหน้านั้นอีกที่ได้เว้าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการขับขี่ปลอดภัยในปัจจุบันนี้พันโทไมซุกสออินไซมีอย่างจะก้าวเตือนนักขับขี่ตื่มอีกบ่หันอ่านตัวเลขรายงานขึ้นมานี่การเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินทั้งชีวิตมูลค่าต่างๆมันหลายๆเพราะฉะนั้นในต้นน้ำมันยังสิเป็นแนวนี้อีกหรือบ่เป็นแนวนี้อีกนี่มันก็อยู่ที่นักขับขี่แต่ท่านเองในนามเจ้าหน้าที่มีความเป็นห่วงเป็นใยได้ใดเน
0: า
1: ะท่านเนาะ
0: ครับข้าพเจ้าในนามคือว่าในนามส่วนตัวในนามวันนะเจ้าหน้าที่ผู้นึงที่เคยทำงานโฆษณาและก็ติดตามในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงในทั่วประเทศนี้เนาะข้าพเจ้าจะฝากถึงนะครับพี่ทุกตัวหน้าและก็พนักงานทหารตำรวจสาวค้าขายที่มาอาศัยอยู่ในเดือนสปปลาวนี้เป็นแนวไหนจริงใจเฮ็ดที่จะเฮ็ดไออุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงหรือว่าตามในท้องถนนในนครหลวงหรือทั่วประเทศของเรานี้ที่จะเฮ็ดไออุบัติเหตุหลุดลงอยู่นี้ก็ฝากฝังถึงนะครับพี่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกทัวร์ดาจงมีสติเนาะโดยเฉพาะเนี่ยเราต้องเห็นหุ่นกฎจราจรเนี่ยเอาใส่ใส่เคารพระเบียบกฎจราจรและการบ่ประมาทเนาะอยู่ในนี้ช่วงนี้ก็ช่วงฤดูฝนนะเฮาจะเดินทางหรือเฮาห่วงการจราจรอีหยังต่างๆของเฮาต้องได้เตรียมพร้อมโดยเฉพาะการพร้อมเตรียมพร้อมทางด้านเครื่องอุปกรณ์โดยเฉพาะในรถจักรเนาะช่วงนี้ฤดูฝนอุปกรณ์รถจักรขึ้นได้ไหมในการขับขี่ท่ายางหรือว่าอีหยังต่างๆอันนี้ของเฮาได้เตรียมพร้อมในนี้เฮาต้องได้ติดตามข่าวเช้าบินฝ่าอากาศมันฝนหรือว่ามันแดดแนวไหนในนี้ก็ยังได้เบิ่งติดตามถนนหนทางโดยเฉพาะเป็นนักขับขี่ที่ขับขี่ยานพาหนะที่เป็นรถเดินทางไกลเพราะว่าต้องได้ติดตามทางกุดทางปีทางเกดินเชื่อนหรือคนไหนเพราะว่าต้องได้ติดตามให้มันละเอียดเนาะอันนี้ของเราต้องเหยียบห้องมันยังนะครับมีทุกตัวนาจงเป็นเจ้าการนำขันในการปฏิบัติกฎจราจรจริงๆให้ไทยอุบัติเหตุหลุดลงเถระก้าวถ้าพวกเขาบ่ใช้ใจประมาทบ่ใช้ใจนั้นยังมีความประมาทต่อกฎจราจรในจะเหตุในอุบัติเหตุนี้เพิ่มขึ้นอยู่ในนี้นะครับคนโมเหยียบห้องมันยังนะครับมีทุกตัวนาในการดึงในการพบปะสร้างสรรค์คนเล่าของพวกเขาเป็นคนอวบอมอดีตครับมูเพื่อนเนาะเพื่อนมิตรจะหายไปมาสู้กันมีการต้อนรับกันอย่างอบอุ่นในนี้การดื่มจงมีสติเนาะให้สิ่งนี้ให้อุปติดุลงถือเท้าและก็ดีที่สุดในการไปเริ่มพบปะสร้างสรรค์ต้องให้มีนักขับขี่ต้องมีขับขี่สมองนะไปห่วงนะขับขี่แล้วขอโทษถ้าว่า พอเมาแล้วเอาเมื่อก็ได้จะให้มีคนหนึ่งขับมาเขาจะมีการวางแผนผู้ใดกินเหล้าผู้ใดบุกกินเหล้าผู้บุกกินเหล้าต้องเป็นผู้ขับขี่มีความรับผิดชอบในการขับรถขับบ้านเน
1: า
0: ะถ้าหากว่าพวกเขาดื่มสิ่งเหมือนเมาเนี่ยมันเมาแล้วรู้สึกแบบไปบ่ได้แล้วเขาต้องมีสติปัจจุบันนี้กันมีการบริการทางร้านการขับขี่โดยเฉพาะ1624บ่นี้เนาะนี่เป็นการให้การช่วยเหลือว่าต้องมีสติเนี่ยแบบนั้นถึงจะให้ได้อุบัติเหตุลดลงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
2: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโทไมสุขสออินไซทั้งพันเอกโฆษณากรมจราจรที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการโอกาสหน้าเชิญท่านเข้าร่วมได้ไหมขอบใจหลาย
1: ๆขอบใจท่านหลายๆเด้อ
0: เจ้าขอขอบใจ
1: เจ้
0: า
1: ส
0: ว
1: ัส
0: ดีครับงานทุกคนเด้อใน
1: โฆษกเจ้าขอบใจท่านหลายๆ
2: ขอบใจเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังผ่านไปแล้วเกี่ยวกับการสรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นละเอียดพอสมควรเนา
1: ะ
2: ถ้าว่าสมเทียบใส่ในเดือนมิถุนากับเดือนกรกฎนี่นะถือว่าเดือนกรกฎนี้เพิ่มขึ้นได้
1: เพิ่มขึ้นนะว่าผู้เสียชีวิตจะนี่เพิ่มขึ้นฮอด9คนเก้าหลายสูญเสียไปแต่เพิ่นบ่ได้ลงรายละเอียดว่า9รายนี่9คนที่เสียชีวิตนี่นะยิงจะคนสายจะคน
2: เจ้า
1: ฮู้แต่ว่าบ่สิมันก็คนหักคนแพงคนในครอบครัวของท่านนั่นแหละแล้วการสูญเสียในครั้งนี
2: ้เจ้า
1: อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ยังน่าตกใจอยู่เนาะเกิดขึ้นเป็นบ่เดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่430รายนะและเดือนกรกฎที่ผ่านมานี่453ราย
2: เจ้าม
1: ันก็เพิ่มขึ้นเด้เห็นว่าตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นแม้ทั้งนครหลวงเมืองจันทน์เพิ่มขึ้นคือกันเนาะเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตซั่นซะแต่ว่าในนี้คนต่างประเทศนี่มาเกิดอุบัติเหตุอยู่บ้านเมืองของพวกเขานี่ก็ลวงหลานไปมากนะเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: สปจีนนี่แม่นของอันดับกว่าหมู่เพราะว่าเพิ่นมาหลายเด้
2: เจ้า
1: อยู่บ้านเฮามาเฮ็ดธุรกอกธุรกิจมาค้ามาขายมาท่องเที่ยวเถื่อทางบ้านเฮานอกก็คือฮู้ต่างจากเมืองจีนซั่นซะ
2: เจ้าม
1: ันน้อยมันแคบคนก็ขับขี่พาหนะมันก็บ่ได้มีว่าอันนี้เป็นของรถจักรเด้อ นี่เป็นของคนย่างเด้ออันนี้เป็นของรถน้อยเด้อมันแยกออกบ้านของบ้านเนาะมันไปนํากันหมดต้องมีสติตื้มเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: บางเทื่อก็ขี่ไวโพดนี่ก็ผู้ใด46รายพุ่นน่ะเกิดอุบัติเหตุเนาะสัญชาติเวียดนามนี่20นี่ไทยนี่10แล้วก็ตามลําดับไปดังที่ท่านได้ฟังนําพันโทไมสุขสออินไซท์แหละเพิ่นรายงานสู่ฟังกันละเอียดเนาะแต่ว่าเสียงมันอาจจะกักๆคึกๆไงมันรายงานทางโทรศัพท์แล้วก็แบบสิละเน
2: า
1: ะมันก็บ่ได้ว่าสิแจ้งคือกับเฮาล้มกัน2คน
2: เ
1: นาะก็ต้องขออภัยอย่างน้อยมันก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีให้กับมิตรรายการที่ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยมีส่วนร่วมกับพวกเฮาได้ที่0305787052ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการน้อยหนึ่งจังได๋กลับมาล้มกันใหม่
3: สบายดีแพง
4: สบายดี
3: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
4: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
3: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
4: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
3: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
4: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: ฮ้าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางใดก่อน
7: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
6: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
7: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ตัวเห็นบ่
6: เห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้ตัว
7: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเทนบอสสำเร็จแล้ว
6: โอ้ง่ายเท
7: ่ก็ง่ายฮันล่าบัตรนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
6: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
7: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
6: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
9: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องรับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
3: ว้าว
9: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
1: ท่านผู้ชมฟังรายการครับพี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเมื่อกี้เฮาก็ลงให้เป็นรายการนะฟังไปแล้วว่าการเกิดอุบัติเหตุปัญหาต้นตอก็คือเรื่องการใช้ความไวแสงบ่รับประกันแล้วก็เรื่องดื่มสิ่งของมึนเมาเนี่ยเป็นต้นตอเนาะเมาแล้วขับรถบ้านเฮาเนี่ยมันต่างจากบ้านเมืองชาติอื่นเพราะว่าเจ้าของรถไปผู้เดียวมันไปสิมาขับให
2: ้เรา
1: ย้ำเด็กกันนึงหกสองสามหกสองสี่อยู่เขาก็โอ้โหบ่ไหวเต้จิมาอันขับรถให้ขี้เหล้านี่เนาะเขาก็ต้องเบิ่งแย่งตัวเองอะไรท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ลองคิดน้ำกันด
2: ื่
1: มสิ่งของมึนเมาแล้วครับขี่เอาย่านแต่รถเสียย่านเอามือเงินบ่ได้สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุ
2: เจ้าหักชีวิตอย่าลืมหักตนเองนำเด้อนะท่านผู้ฟังตอนนี้ทีมงานพวกเขาประสานหาทางพันโทเดลือศาสยศาสตร์ห้องแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ในสายแล้ว
1: สบายดีท่าน
2: สบายดี
10: เจ้าสบายดีครับเจ้า
2: เจ้า
1: อาทิตย์นึงพบพ่อล้มกันเธอหนึ่งเนาะท่านเนาะก่อนอื่นก็อยากให้ท่านได้รายงานสู่ฟังเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยหลายซําใดบางทีก็ฟังไปทั่วประเทศแล้วเอาเจาะเข้ามาลึกเข้ามาตื่มตัวเมืองใหญ่เมืองเอกของประเทศลาวพวกเฮานี่เก้าตัวเมืองนี่เกิดขึ้นน้อยหลายซั่นใดขอเชิญท่านรายงานสู่ฟังหน่อยเนาะ
10: เจ้าขอขออนุญาตขอเวียนเนาะ
1: เจ้า
10: ก็ลึกเจ้าเข้ามาสบายดีจะเช่าอีกนึงเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพแลรายการครับพี่แต่จอดปลอดภัยเนาะ
1: เจ้า
10: เบื้องแล้วสภาพการจราจรในนครหลวงจันทน์โดยรวมต้องคือว่ามีความสะดวกเนาะมีความสะดวกของทุกวันแต่ก็เราประสบจากว่าได้มีว่ารถติดบางช่วงบางเวลาและบางสภาพเส้นทาง
1: อันนี
10: ้หรือว่าให้นักขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านประจุความแบบเราจะใช้ปฏิบัติคุณระเบียบการจราจรแล้วก็การขับขี่ให้เกิดเป็นกันและกันติดตามต้องปล่อยชิดให้กันอยู่ระหว่างทางพวกทางแยกที่บุญไฟอำนาจบังคับหรือบุญพิจารณีระบายการจราจรนั้น
2: เจ้า
10: ว่าอยู่จุดใดมีไฟอำนาจบังคับกายปฏิบัติตามไฟอำนาจอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจะเกิดอุบัติเหตุที่จะตามมาครับมันมีตัวกับสภาพปัญหาการเกิดวิทย์ตัวนครหลวงฉันในก้าวเสมอนับแต่วันที่10ถึงวันที่16เดือน8ของช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด อยู่ในละครหลวงแก่นมีจำนวน3ชิปเรื่องก็สมเทียบแต่อธิพันธ์มันเพิ่มขึ้น7เรื่องแต่นี่มีการเสียหายเป็นต้นปู่กับพี่และปู่ความเดินทางครับเนาะมีปู่บาดเจ็บเล็กน้อยชีวิตคนสมควร14สาหัส3เสียชีวิต5เนาะคือว่าเป็นตัวเลขที่บุเมศภัยพึ่งปรารถนาเน
2: า
10: ะสำคัญว่าปู่กับพี่หรือปู่ความเดินทางเสียชีวิต5คนรวมแล้วคือว่ามันเป็นเทียบกับตัวเลขการเสียหายของผู้คนเสียชีวิตกับเพิ่มขึ้นจำนวน2คนจากที่เริ่มมี3คนเนาะฉะนั้นฉันอีบอกขอแสดงความเสียใจนะ
2: เจ้า
10: การที่พี่น้องของประชาชนประเทศเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะขอแสดงความเสียใจนะครับ
1: เจ้า
2: เจ้าและในเหตุที่มันเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต5คนนี่อย่างให้ทางพันโทเดลือซารายงานเติมเนาะว่าเหตุนี้เกิดขึ้นอยู่จุดใดบ้านใดเมืองใดเจ้า
10: เนาะกับกรณีที่เกิดเหตุและมีคนเสียชีวิตคนในกรณีเนาะเป็นกรณีที่นึงมันเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 23:30 กว่านาทีของวันที่10เดือน8 2566เหตุเกิดอยู่ถนนอนากำแพงเมืองเขตบ้านหนองไห้เนาะเมืองป่าชายฟองแล้วก็เรือใหญ่
2: เจ้า
10: เหตุรถยนต์เนาะกำคนยืนอยู่กลางทางเพื่อเกี่ยมรถทางครับเนาะและกลุ่มเหตุที่เกิดยังอีกขั้นหนึ่งเดวิดไทยผู้คนที่ทำนั้นเสียชีวิตคาที่เน
2: า
10: ะ
2: เจ้า
10: จนตอนนี้เสียชีวิตเกิดเหตุในเวลาประมาณ20:30 นาทีของวันที่11เดือน8 2566เหตุเกิดอยู่บ้านบ้านหนองบัวระหว่างสิงห์ทาง13ใต้หลัก19เข้าไปหาโรงพยาบาลเมืองในสถานีนครเลยเมื่อกี้เป็นเหตุจับต่ำกระบุญยนต์เป็นเหตุในภูเขาที่เราจับเสียชีวิตนาทีเช่นเดียวกันกรณีที่3มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ19:30 นาทีของวันที่13เดือน8 2566เหตุเกิดอยู่เขตทางเลขที่ชีวิตเขตบ้านสัมพนาเมืองสังฟ้องเนาะ
2: เจ้า
10: แล้วก็เรื่องนั้นเป็นเหตุรถจักรต่ำไส้รถบรรทุกสี่จอดอยู่เขตทาง
1: โ
10: อ้เรื่องเหตุผู้ขับขี่จักรเสียชีวิตนาที
2: เจ้า
10: ก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุในเวลาประมาณ5:40 นาทีตอนเช้าของวันที่18/8 2566เหตุเกิดอยู่บ้านบนท้องเขตอุตสาหกรรมนะทางเข้าหัวเชียงเมืองชัยธานีนครลำยันเป็นเหตุรถต่ำคู่กลางทางเนาะเล่ห์ในกูขับขี่รถจักรเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันกรณีที่5มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ18:00 นตอนแรงเนาะของวันที่15/8/2566เหตุเกิดอยู่เช่นทางนะตัดใหม่ระวังเมืองน้อยเชียงดามหาดอดก้อยเหตุบ้านเหตุเมืองเสด็จการแล้วก็เรื่องการเป็นเหตุรถจับต่ำท้ายรถสามล้อไฟฟ้าเรื่องเป็นเหตุในกรุงครับที่รถจับเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าอีกหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ของพวกเราก็ขอแสดงความเสียใจน้ำดาที่พี่น้องของผู้ประสบเหตุเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะขอแสดงความเสียใจมาหลาย
1: เจ้าเจ้าเจ้าต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ปัญหาต้นต่อมันเกิดขึ้นจากเรื่องใดพอสรุปรวมๆได้บ่ทัน
10: ปัญหาต้นต่อของกรณีที่เกิดอยู่ในจำนวน5เหตุการณ์เนี้ย
1: เจ้า
10: ลากละมาเบิ่งเลยผู้กับขี่เนาะใส่คมไวใส่คมไวเกินขอบเขตเนาะอันที่2อาจจะมีส่วนเนาะในการดื่มสิ่งมึนเมาหรือว่าสุขภาพมันเปลี่ยนที่2
1: เจ้า
10: อันที่3มันนี่ก็แม่นว่าการยึดจอดรถก็มีความสำคัญเป็นต้นรถบรรทุกนี่จอดที่บนมืดเนาะไว้ท้ายนะบ่มีตัวอย่างอ่ะสิ
2: อัน
10: นี้ก็เกี่ยวได้การเกิดเหตุที่แบบ
1: เจ้า
10: ก็จูเออใน3คนส่วนกรณีลืมแน่กันยังบ่ค่อยปกเชื่อส่วนที่เกี่ยวกับสาเหตุการณ์ในครั้งนี้เนาะ
1: เจ้าเจ้าก็ขอแสดงความเสียใจครับผู้ครอบครัวผู้เสียชีวิตอะไรเนาะพวกเราก็บ่อยากให้มันเกิดเกิดท่านเว้าแหละแต่มันเกิดแล้วมันก็นำความสูญเสียความเสียใจให้ครับหลายๆครอบครัวแต่ต่อไปนี่เฮ็ดได้ได้บ่ให้มันเกิดเนาะในญาติที่เฮาล้มกันเนี่ยก็บ่ฮู้มันเกิดอยู่ไสหรือบ่เกิดจังซั่นท่านในนามเจ้าหน้าที่นี่มีความเป็นห่วงเป็นใยอยากกล่าวอยากบอกหยังเติมท่านเพื่อให้มันลดลงเรื่องอุบัติเหตุนี่ท่าน
10: เจ้าเพื่อเป็นไป การสัญจรมีความสะดวกเนาะปลอดภัยแล้วก็บ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดก็จะบ่ให้มันสูญเสียอย่างแห้งเนาะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะขอฝากทุกท่านนะที่ใช้รถใช้ถนนเนาะในห้องเรียนกันนี้เนาะสำคัญที่สุดคือเป็นการเคารพกฎจราจรนั่นแหละนะครับถ้าเคารพกฎจราจรอย่างเข้มงวดเนาะบ่ละเมิดแต่ละกฎจราจรบ่ละเมิดไปอำนาจคอยการขับขี่ก็บ่ใช้ความไวเกินกฎเขตเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อมาหาเห็นจะรุดจะรุดหน่อยถอยลงถ้าเกิดก็จะบ่มีการจุนเกียร์อย่างหลงหลายหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้ฉะนั้นก็อยากขอให้ทุกท่านเอาใจฉันวันนี้แค่เนาะผู้ขับขี่รถบรรทุกกับการยึดการจอดต่างๆให้เบิ่งสถานที่จอดมันกว้างมันขวางบ่มีแสงสว่างเพียงพอ
2: เนาะ
10: ผู้ขับขี่เบิ่งแบบบ่ให้ใช้ความไวเกินขอบเขตบ่ให้ดื่มชิงมึนเมาเนาะจากนั้นก็เบิ่งทางสภาพเทคนิครถบางครั้งนี้การคืนนี้ร่วมกันนี่บางครั้งก็มาเบิ่งนะเทคนิครถกับบ่อยากดีต้นระบบไฟตาบ่อยากพุ่งแจ้งหรือว่าบ่มีซ้ําบางครั้งอ
1: ัน
10: นี้เป็นแค่เกี่ยวกับที่เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ชุกช่วงนี้มีฝนแน่เนาะฉะนั้นก็ผมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแหละรวมทั้งคนรวมทั้งภาระจะให้มันอยู่ในสภาพผมพร้อมหมดนั่นแหละคนก็สุขภาพแข็งแรงบ่ดื่มชิงมึนเมารถก็มีไฟหูไฟตามีไฟเบรกมีไฟเลี้ยวต่างๆคือว่าคันวันก็คือได้ที่ข้าพเจ้าหวังว่าอุบัติเหตุจะเกิดหน่อยเกิดหน่อยหรือบางครั้งอาจจะบ่เกิดเนาะจะเกิดก็อาจจะบ่สูญเสียอย่างหลวงหลายก็คือถึงขั้นเสียชีวิตที
1: ่
10: ข้าพเจ้าหลายครั้งนะ
1: ครับ
10: ฉะนั้นก็จะขอฝากท่านเอาใจท่านเหมือนกันให้ปฏิบัติให้มันได้เพื่อลดความปัญหาการสูญเสียที่จะทำมาเนี่ย
2: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโทเดชฤษาไสยสารหลายๆที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการได้สรุปรายงานตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะใน1อาทิตย์ผ่านมาโอกาสหน้าเซ็นทันเข้าร่วมได้ไหมขอบใจหลาย
1: ๆขอบใจท่านหลายๆโชคดีท่าน
10: เจ้าเดียวกัน
1: เจ้าม
2: ิตรรายการก็ได้รับฟังผ่านไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน1อาทิตย์ผ่านมาในนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาก็คือนับตั้งแต่วันที่10หาวันที่16เดือนสิงหาอดิศักดิ์ถือว่าเกิดขึ้นนี้30เรื่องมีผู้เสียชีวิตนี่5คนเพียงแต่1อาทิตย
1: ์
2: ถือว่าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี้มันหลีกเลี่ยงบ่ได้แต่ว่าก็คือเฮาฮู้นำกันสาเหตุหลักๆที่ต้นต่อทางเบื้องเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็เตือนสติเป็นห่วงเป็นใยได้ตลอดผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็คือขับขี่รถให้ถูกซองทางถ้าว่าทางใดที่บ่สำนีสำนานในการนำใช้เส้นทางนี่ก็ศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนออกเดินทางแล้วก็มีความเกียมพร้อมแล้วก็ถ้าว่าจะซิงแซงนี่ก็ต้องรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัย
1: การใช้ความไวเมาจอดรถบ่ถูกบอลถึกที
2: ่
1: เห็นบ่อันมีตัวเลขมีกรณีอุบัติเหตุที่ว่ารถบรรทุกไปจอดรถจักรไปขี่ต่ำรถบรรทุกจอดนี่กินทางไปครึ่งนึง
2: เจ้าก
1: ินทางบนรถจักรเที่ยวนั่น
2: แม่นบ่แม่น
1: อ้าวไปฮอดใกล้ๆมันสิทันเนาะคนมันก็ขี่บันมืดเด้
2: เจ้า
1: อันนี้ควรไปจอดบอลมันปลอดภัยซะเด้อผู้ที่มีรถบรรทุกทั้งหลาย
2: เจ้าร
1: ถทานซื้อมาครับนี่ก็แม่นล้วนแล้วแต่สร้างเศรษฐกิจเนาะหารายได้แต่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมให้ผู้อื่นมีความปลอดภัยเนี่ยมันมีหลายกว่านี้เด้
2: เจ้าตื่นตัวแน่เนาะ
1: ตื่นตัวตื่นแน่
2: เจ้าตื่นตัวเบิ่งตามตัวจริงเพราะว่าบางจุดบางเส้นทางนี่อู้เส้นทางมืดแดดิซ่
1: า
2: ก
1: ็
2: สิอาศัย
1: มาจอดรถใส่อีก
2: มาจอดรถอาศัยแต่ไฟยังทางบ่หรืออาศัยไฟเฮือนพ่อแม่ประชาชนบางจุดที่บ่มีไฟยังทางบ่มีเฮือนพ่อแม่ประชาชนในเขตนั้นนี่มีความเสี่ยงหลายได้ต่อการเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นก็ฝากถึงผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเนาะตื่นตัวถึงความปลอดภัยถ้าว่าจอดแคมทางมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกลับไปจอดบอนที่เดินกว้างๆแดยับเข้าไปแคมๆไปทางไหนแน่เพื่อว่าผู้ที่ขับขี่รถจักรแน่นอนได้ดีซักทําว่าทางมืดเบิ่งบ่เห็นอีหลีได
1: ้
2: ขมักขมั่งนี่เอานําบ่ทันตู้มเข้าหันโอ้ยคือเหตุการณ์ที่เพิ่นว่านี่แหละทางรายการนี้พวกเฮาก็ขอแสดงความเสียใจนําเนาะต่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นห่วงตื่มเว้าเรื่องการยางข้ามทางอดิศักดิ์ก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถจักรต่ําเอาทะอันคนยางแน่รถใหญ่แน่ต่ําเอาคนยางข้ามทางจังซี่อยากให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ํากันผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถขับรถเองก็มีสติผู้ที่จะยางข้ามทางนี่ก็ให้มีสติระมัดระวังน้ํากันได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแดก่อนที่จะข้ามทางเนาะเบิ่งความปลอดภัยก่อนจะยางข้ามทาง
1: เมื่อวานนี้ขี่รถตามเส้นทาง ตัดใหม่
2: เจ้า
1: แต่เขตเส้นทางแถวดงนาโศกมหาปักทางแล้วก็ออกมาทางใกล้ทางไฟแดงหนองแตงอ่ะนะอันน
2: ั้
1: นเส้นทางสีทองเนาะแล้วเส้นทางสีทองนี่ตัดมาใส่ทางหนองพญาดิตัดมาใส่หนองบึกเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าทาง
1: มันมืดนี่นะฮู้แล้วว่ามันมืดย้อนหยังก็เว้ากันละบางคนบ่ดีไปลักใส่พื้นใส่ไฟต่างๆ
2: เจ้า
1: ปัจจุบันนี้ก็บ่มีหน่วยงานใดที
2: ่
1: ที
2: ่
1: จะมาแก้ไขนะป๊าทิ่มไปเลยนะเนาะบ่ฮู้ว่าอยู่ในสภาผ่านมาเพิ่นเอาไปเว้าบ่และผู้ที่ตัดสินปัญหาได้หั่นได้ไปบ่เขาก็บ่ฮู้เมื่อวานนี้ก็มาเนาะเพราะว่าออกทางหนองแตงเราตัดมาทางนั้น
2: เจ้า
1: สิมาหาไฟแดงแมลเด็กเด้
2: เจ้า
1: ขี่มามันก็มีหลายบนทางแยกต่างๆนะแต่มันมืดเด้ก็ขี่ก็บ่ได้ใส่ความไวหลายตกใจคิดว่าแม่นนั่นลูกอยู่ในรถจนตกใจนําแท้ๆแม่นรถจักนะเพิ่นขี่ตัดหน้าเพิ่นอยู่ฝั่งนึงแล้วเพิ่นข้ามมาอีกฝั่งนึงรถไฟตาก็ฮิปนี่อยู่
2: อ
1: ันไอ้จักคิดว่าแม่นนั่นตกเจีย
2: โอ้ความไวหม
1: อตกเกียร์บิดกายซะเนาะตื่นยุบ
2: อัน
1: น
2: ึ
1: งไอ้ก็จะเฮากับเบรกรถ
2: เ
1: รียกไปดีเอารถจักตัวน่ะ
2: โอ
1: ้เออข้ามไปเห็นบ่ถ้าว่าขาดสติในใส่ความไวในล้มกันไปแน่คือที่มันตุ้มตามไปแล้วเฮาก็จะตกใจย้อนอันนึงน่ะเส้นทางมันมืดต
2: ้
1: นตอนมันสร้างมันมืดทางดีแต่ทางมืดบ่ฮู้ว่าไผไปต้องไปแก้ไขหรือว่าสิให้หน่วยงานใดมีรายการกระทำมาอันใดให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนเด้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ควรยืนมือเข้าไปเบิ่งล่ะอย่าสู่ป้าให้มันเป็นแบบสิตลอดไปนะ
2: เจ้า
1: เพราะว่าประเทศชาติมันต้องพัฒนาไปหน้าอันนี้มันสิถอยหลังได้เป็นแน่น
2: อ
1: นเพราะมันบ่มีความปลอดภัยเด้ตายทุกมื้ออุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดบัดนี้ใช้เงินมหาศาลในการเฮ็ดทางแต่ละจุดแต่ละบนแต่ไผยังทางบ่มีเนาะอันนี้มันก็ต้องได้เบิ่งคืนไผที่รับผิดชอบลาวก็เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนอีกเอ้าเว้ามาเฮ็ดหยังหรือว่าเขาเว้าให้ซื่อๆบ
2: ่
1: หรือเฮาเว้าขึ้นมาเองเห็น
2: ว่า
1: ตัวนี้ไฟให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถถนนบ่มีมันก็บ่ได้บ่เว้าแหละว่าถนนลั่นสร้างนี่อันนี้ตบมือชมเชยล่ะนี่มันเป็นไปบ่ได้มันสิมืดที่ภูมิใจสำนี้มันกับบ่ได้เด้
2: เจ้า
1: บอนอื่นทุกคนก็ต้องปลอดภัยเมื่อปลอดภัยชีวิตปลอดภัยการพัฒนามันก็พัฒนาได้เหรอคนพัฒนาได้บ่แม่นอันอื่นไปพัฒนาชาติบ้านเมืองได
2: ้
1: ชาติสิสงบชาติสิฮุ่งเฮือนก็แม่นคนนี่แหละ
2: เจ้า
1: ฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความปลอดภัยเนาะทุกมื้อนี้มันคือการใช้รถถนนการขยายขอบเขตที่อยู่อาศัยเนาะการผลิตต่างๆมันก็กว้างออกกว้างออก
2: เจ้าม
1: ันสิย่างบ่ได้ดิคนมันสิย่างไปบ่ได้มันคือสมัยกี่เนาะเดี๋ยวนี้มันก็ต้องใช้รถใช้ถนนใช้ใส่นี่แหละมันสิปลอดภัยอันนี้ก็ฝากไว้ถึงหน่วยงานภาครัฐเฮาเนี่ยสิแก้ไขมันบ่แม่นเท่าก่อเท่าขอหรือชาวนาใช่ดอกมาแก้ไขปัญหาไฟฟ้าให้มันฮุ่งทั่วบ้านทั่วเม
2: ื
1: องตามถนนหนทางเนาะเอาเวลาใกล้สิหมดแล้วแม่นบ่
2: เจ้าเวลาก็ใกล้สิหมดแล้วเน
1: า
2: ะแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าจะอ่านที่มีรายการได้ส่งความคิดความเห็นมาก่อนอันน
1: ี้
2: ซาเพิ่นว่าทางบ้านห้วยแดนเมืองเพิ่นว่าเส้นทางนี้เที่ยวไปมายากหลายเด้อเพิ่นว่าอยากให้ทางรายการนี้เป็นสื่อกลางให้แด่ก็ขอบใจเนาะมีรายการได้ส่ง
1: เดี๋ยวนี้หลายเส้นทางตาม3แยก4แยกนํามันเริ่มเฮแล้วมันฝนหลายเด้
2: เจ้าน
1: ี่อีก 2-3 มื้อนี่ก็ฝนอีกนี่นะแต่ว่าวิทย์ฝนนี่ก็เที่ยวไปขูดซะไปขูดไปแปลกมันเนาะ
2: ปรับปรุงแปลง
1: ในงานโยธาแหละ
2: ที่เจ้า
1: ของเนาะมันคือสิบ่เกี่ยวกับไฟฟ้าอันทางก็ได้ไฟฟ้าก็สิเว้าเรื่องไฟฟ้าทางก็สิเป็นโยธา
2: เจ้า
1: ไปเบิ่งโอ้เส้นทางหลายเส้นเพขี่ไปดีก็โดดคุ้มคุ้
2: ม
1: ปีกนกจนจิลุดออกคันบ่ดีได้ก็ติดไหลออกผู้ใดเน
2: า
1: ะนี่ก็เป็นห่วงทุกคนแต่ก็ให้ค่อยไปค่อยมาโดยกำคังกำคืนมันบ่เห็นคุ้
2: ม
1: ตอนเย็นก็สิใครได้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามฟังติดตามชมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้ออื่นเวลาเก่าพวกเรากลับมาพบกันใหม่มื้อนี้สบายดี
2: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเสร็จสมบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์สร้างให้กลายเป็นแขวงเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เนื่องจากมีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมเป็นทางผ่านระหว่างบรรดาแขวงภาคกลางกับภาคเหนือมีเส้นทางเที่ยวได้ทรงฤดูและมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสื่อมสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อบดลมณีว่าเสื่อมสมบูรณ์มีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมแก่การเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์โดยเฉพาะการจราจรสินค้ากับบรรดาแขวงใกล้เคียงเป็นต้นเสียงควางเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์บริคำไซคำมวลและอื่นๆสิ่งที่การน้ำแขวงกำลังเล็งหีบฮ้อนจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันแม้นการปรับปรุงฟื้นฟูเส้นทางสายสำคัญที่เปเพขึ้นใหม่เพื่อให้เที่ยวได้สะดวกสบายพ้นเด่นแม้นก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระหว่างบ้านน้ำย้อนหาบ้านน้ำสาร
2: เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เพราะประสุมใส่บรรดาเส้นทางที่เป็นจุดสุมโดยเฉพาะทางที่เสื่อมจอดบรรดาแข้งใส่สูบวนกับแข้งเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแข้งสิงคว้างอันนี้ก็พอเข้าประสุมใส่เหตุใดการไปมามีความสะดวกได้หลายขึ้นกว่าเก่าต้นปี2006ในพอเข้าก็เส้นสัญญาก็สร้างโครงการใหม่สำหรับอยู่ภายในแข้งพอเข้าแต่นำย้อนหาน้ำสาดในเส้นสัญญา CA แหละโครงการนี้เป็นโครงการที่พอเข้าได้สุมใส่โดยน้ำใส่ท่าแห้ง414เขามาพัฒนาโดยการสร้างเป็นทางเบตงเสริมเล็ก
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาให้ฮู้ตื่มว่าการก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระหว่างน้ำย้อนหาน้ำซานแม่นำใส่งบประมาณของรัฐเป็นเขตจุดสุ่มพัฒนาโดยเฉพาะด้านพลังงานและโบเฮคาดว่าจะนำใส่เวลาก่อสร้าง2ปีถ้าก่อสร้างสำเร็จจะเฮ็ดให้การไปมาหาสู่กันมีความสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่าจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

0: ี่แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นตะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไง
2: เห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดทาสเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไป
0: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
3: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. ถึง10:00 น. FM 103.7 MHz

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หับฟังเป็นประจำทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามหับฟังได้นอกผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตสามารถหับฟังได้ท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นรายการต่างๆเนาะกระจายเสียงทีนครหลวงเวียงจันทน์ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขามาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปต้นน้ำก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเนาะมาสลับสเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการสุขุสุขนเนาะที่กำลังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้มื้อนี้ก็ดำเนินรายการผู้เดียวเด้อมีรายการสายฝนเพิ่นติดภารกิจเนาะระยะนี้แต่ก็บ่เป็นอย่างเนาะต้นน้ำเองก็ได้น้ำเอาเสียงเพลงนี่ล่ะมาฟังมาต้อนพ่อแม่ที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันรับฟังในพื้นที่ใดครอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเป็นอะไรเนาะสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่แล้วก็ทั้งเบาสมมิตรเมื่อวานนี้เพิ่นแจ้งมาว่าทางแขวงบ่อแก้วติดตามรับฟังบ่ได้เพิ่นว่าเป็นอะไรเนาะมื้อนี้รับฟังได้หรือบ่กะรายงานเข้ามาหาต้นน้ำได้เด้อทางเขตอื่นๆเด้เป็นแนวใดก็อย่าลืมเนาะมีรายการส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันถึงว่าบางเขตบางพื้นที่ติดตามรับฟังบ่ได้แต่ก็ยังส่งข่าวมาโทรมาโอ้ล้มฝากกำลังแห่งใจแนะนำเสียงเพลงฝากความคิดฮอดคิดถึงมีรายการทุกคนเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเนาะฟังให้เป็นความสุขสำหรับอย่างหับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็แนะนำกันเข้ามาได้หน้าไม้ก็ได้หลังไม้ก็ดีต้นน้ำยินดีต้อนรับเนาะ030 5787052

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้อ

0: และผู้หญิงที่จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่งสี่ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: ับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมวลๆเนาะกับเสียงเพลงจากทั้งรายการพวกเขาผ่านไปฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เสียงเพลงใดที่เปิดไปนั้นยังบ่ถูกอกถูกใจมิตรรายการก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทั้งกลุ่มอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นก็แจ้งเตือนเด้ออาจจะมีฝนตกหนักเนาะก็คือเริ่มมื้อนี้เป็นต้นไปก็คือวันที่18จนถึงวันที่21สิงหาคม2026นี่โดยเฉพาะก็คือทั้งแขวงภาคเหนือภาคกลางบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงหัวพันหลวงน้ําทาบ่อแก้วหลวงพระบางสยบุรีบริคําไซคํามวลและสวรรณเขตใน 3-4 มื้อต่อหน้านี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเก็บความพร้อมไว้ให้ดีเด้อโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมป์ใกล้แม่น้ำต่างๆก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเก็บเมียนวัตถุสิ่งของที่มีค่าไว้บนที่ปลอดภัยเนาะหรือว่าสัตว์เลี้ยงของท่านนี้ไปไว้บนที่สูงเนื่องจากว่าอาจจะมีฝนตกหนักท่านผู้ฟังอาจจะเห็นให้มีน้ำท่วมสุดินเจือนผู้ใดที่ว่าจะเดินทางในระยะนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเติมโดยเฉพาะเรื่องการนำใช้เส้นทางถนนหนทางในแต่ละจุดก็คือหู้น้ำกันเนาะบางจุดบางเส้นทางนี้อาจจะพบความยุ่งยากแดเนื่องจากว่าระยะผ่านมานี่ก็เห็นให้มีฝนตกดินเจือนทับถมเส้นทางแล้วก็บางจุดนี่น้ำท่วมสู้เห็นให้เส้นทางขาดเปเพไปมานี่ก็พบความยุ่งยากฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความเกี่ยมพร้อมเด้อมิตรรายการบ่ว่าจะเป็นทั้งยนต์ยานพาหนะหรือว่าสุขภาพทางกายนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้มาฮับสายหน้าไม้กันก่อน0305787052สบายดีฮัลโหลสบายดีฮัลโหลได้ยินบ่เนาะสบายดี
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลสบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: โดยสบายด
0: ี
1: ขอฟ
0: ัง
1: เพลงน
0: ั่
1: น
0: ไ
1: ม่เด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
1: ขอฟ
0: ัง
1: เพลงเม
0: ียบ
1: ักไข่มัวบัก
0: เจ้าจากทางใดเนาะ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลส
0: วั
1: สด
0: ี
1: เ
0: จ้าได้ยินแจ้งโบโทรมาแต่ทางใดได้
1: โดยจากล
0: ี
1: น่าห
0: น
1: ูพระบางเด้ออ๋อ
0: เจ้าเสียงเพลงนี้ฝากไปทางใดโบ
1: ฟ
0: ัง
1: รวมไป
0: เลย
1: ก
0: ัน
1: ท
0: ุ
1: กคนที
0: ่
1: ฟ
0: ัง
1: รายการพ
0: ิ
1: เศษ
0: ฟัง
1: ร
0: อง
1: ก
0: ับ
1: เอ็ก
0: ซ์
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: เ
1: ด้อ
0: เจ้าอาจจะไหนเปิดให้เด้อ
1: ไลฟ์สดทาง Facebook
0: มื้อนี้บ่ได้ไลฟ์เนาะ
1: แต่ว่าบ่เห็นเนาะก็เลยเข้าไปติดตามทางอันเว็บไซต์เอา
0: อ๋อเจ้าสัญญาณแจ้งดีบ่ฮับฟังผ่านทางเว็บไซต์น่ะ
1: ก็บางมื้อก็แจ้งบางมื้อก็บ่อยากแจ้งบ่ได้ก็คือฟังไปฟังมามันก็ขาดหายไปเลย

0: จ้าอันถามเติมเนาะว่าอาการทั้งหลวงพระบางเป็นเท่าไหร่มื้อนี้
1: อ๋ออาการมื้อนี้อากาศพอดีอยู่บ่ค่อยบ่มีฝนบ่แดดก็บ่แห้งพอปานใดแต่ใน
0: อัน
1: ตอนนี้ก็กําลังเสียหญ้าให้อยู่
0: เสียหญ้าให้ยังบ่แล้วเธอบ
1: ่หญ้า
0: สิบ่ได้ไปซวยบ่เนาะจึงสิได้แล้วไวเจ้าเอาเป็นกำลังแห่งใจให้เด
1: ้อ
0: ขอบใจโชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อสาวทั้งหลวงพ่อบางกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เสียอย่าให้ยานาอยู่เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ก็แล้วกันเด้อเพิ่นก็ติดตามรับฟังหลายช่องทางเนาะผ่านทางเว็บไซต์แดผ่านทางวิทยุแดก็ขอบใจมีรายการทุกคนที่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันตอนนี้ฮะเพิ่มหนึ่งสายสบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าสบายดีแม่มณีลา
2: ดู
0: เจ้า
2: ตอนนี้นะพออันอากาศค่อยเย็นชุ่มชื่นดี
0: สบาย
2: แห้ง
0: อ๋อเจ้า
2: พอดีเย็นเย็นหวานฮ้อนฮ้อน
0: ม
2: าคนเดียวอ่ะ
0: เจ้าวันนี้มาคนเดียว
2: เดี๋ยวก็ดีแหละมีเพลงมีอยู่นั้นแม่ๆอยู่ข้างๆเลยน้องบ่ต้องน้อยใจเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
2: เอาวันนี้เอาเพลงคิดถึงบ้านเด้อ
0: คิดถึงบ้านเจ้า
2: สิม่วนเด้อเสียดมันม่วน
0: เจ้าเจ้าฝากไปทั้งใดบ่แม่
2: ฝากให้ฟ้าเพิ่นได้เทเล็กน้อยฝากให้อันแม่วันขี่รถใส่เหงื่อเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่วันเมืองเชียง
0: เจ้า
2: เกาหลีแม่คํานาเรียนพ่อเด้อพ่อทอง
0: เจ้าเจ้า
2: แม่นาผู้อื่นดันซางแม่วอนพ่อวอนแม่ไผแม่เสยนาตาลเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่บัวเพียรแม่คําผิว
0: เจ้า
2: อ้อยสอสุดสตะกี้สาวนางตามองเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ไอ้บ่าวคําเล็กเมืองเฟือง
0: เจ้า
2: บ่าวไอ้ภูมิไอ้บ่าวลงแพไอ้บ่าวบุญเชือง
0: เจ้า
2: บ่าวเพียรดันลุ่มอาจารย์ลิพวกเฮ
0: เจ้า
2: อาจารย์ลิบ้านหอมบ่าวออดกุสะอาดไอ้บ่าวออดบ้านวนหนองสาไอ้บ่าวใส่ตนไอ้บ่าวสอนวังเวียงพ่อได้มีเพลงวังเวียงเด้อ
0: เจ้า
2: พี่พี่ฝากให้ทุกเสียงทุกสายทีมงานเสน่ห์เพลงลาเมื่อทุกคนเด้อ
0: เจ้า
2: ไอ้บ่าวสมิทธ์อันนั้นมักลืมไอ้บ่าวสมิทธ์แค่บ่แก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เขียนให้อันน่ะบ่าวอันน่ะคนเก่งเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: และอันเขียนให้คนต้นน้ำต้นน้ำคุณฮัทเสียงหวาน
0: ๆขอบใจหลายๆเด้อเจ้าเจ้าอยู่ดีไม่แห้งโชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทางแม่มณีลาเด้อติดตามรับฟังรายการซุมือซุมือถึงว่าจะติดภารกิจในมื้อใดเพิ่นก็ยังทวงเวลาญาติเวลาโทรเข้าห่วมผ่านทางรายการคิดฮอดที่ถึงเนาะขอบใจเด้อทั้งคู่ขวัญใจเบานครหลวงทั้งพลเคงเนาะคิดถึงบ้านจังหน่อยตุนน้ำจัดให้ตามคำขอมื้อนี้ก็ดำเนินรายการผู้เดียวเนาะหลายคนนี่ก็โทรเข้ามาว่าโอ้เหงาบ่เนาะบางคนนี่ก็พิมพ์เป็นข้อความมาแด่ว่าต้นน้ำเหงาบ่บ่เหงาเนาะก็ได้กำลังแห้งใจดีๆจากพ่อๆแม่ๆมิตรรายการที่น่าฮักน่าฮักที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สบายดีเด้อทั้งพ่อคำเล็กทั้งเมืองเฟืองเพิ่นแจ้งมาว่าอากาศทั้งเมืองเฟืองมื้อนี้ฝนตกเนาะพร้อมด้วยในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาจังหน่อยต้นน้ำจัดให้ตามคำขอทุกคนเปิดให้ตามลำดับเนาะบ่ให้น้อยอกน้อยใจให้กันเด้อ ฟังทั้งเหนือแดทั้งใต้ทั้งภาคกลางแดเนาะต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนตอนนี้รับสายสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
3: มื้อวันนี้ได้ฟัง
0: สิบ่ได้เปลี่ยนเพลงบ่เนาะมื้อนี
3: ้จนเงินแต่งเด้อ
0: ซื้อเพลงว่าแนวใดก่อ
3: จนเง
0: ิน
3: แต
0: ่
3: ง
0: เจ้าจะไปแต่งสาวบ้านใดเด้
3: สาวบ้านน
0: น
3: แก้ว
0: บ่อ๋อแม่นบ่เนาะสิบ่ได้แห่ขันมากมาแต่ไกลได้นี่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอยู่ดีมีแห้งโชคดีเนาะโชคดีสบายดีเด้อทางเบาแสงเพชรโอ้อากาศฮ้อนเนาะมื้อนี้ครับฟังสัญญาณแจ้งดีบ่มื้อนี้น่ะเจ้าเจ้าขอบใจเด้อโชคดีอยู่ดีมีแฮงเนาะ ขอบใจขอบใจทางเบาสมมิตรเด้อเพิ่นก็แจ้งเนาะผลของการรับฟังก็แตกต่างจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เพิ่นว่ารับฟังบ่แจ้งสัญญาณนี่หายไปเลยแต่ว่ามื้อนี้กลับเข้าสู่ปกติแล้วเนาะสัญญาณแจ้งชัดเจนดีตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนเสียงแค้นแทนใจจากพ่อคำเล็กเนาะในน้ำกันเข้ามาฟังให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงและก็พิเศษเด้อทั้งทีมงานแม่มณีลาทุกคนตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทั้งรายการหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวนๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปคิดถึงบ้านพร้อมด้วยเสียงแคนแทนใจฝากต้อนมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ขอบใจเด้อแห้งใจบ่ว่าจะเป็นทางหน้าไม้หลังไม้สลับสับเปลี่ยนในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะขอบใจทั้งคู่ควรใจทั้งเมมานีลาเด้อที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ขอบใจทั้งแม่ค้ำน้ำเนาะคู่ควรใจทั้งพ่อทองเด้อติดตามรับฟังรายการซูมือวันกี้นี้เพิ่นก็แจ้งมาว่าโอ้โทรเข้านี่ยากหลายต้นน้ำก็ขออภัยเนาะมีรายการทาวาทานใดที่ได้โทรเข้ามาแล้วเพิ่นว่าบางครั้งนี่ก็ติดต่อบ่ได้เลยอาจจะเป็นย้อนว่ามีเบอร์เดียวเนาะหลายคนอาจจะใจตรงกันแด่โทรข่าวพร้อมกันอาจจะเฮ็ดให้บางครั้งนี่ก็คัดข้องแน่เนาะแต่ก็ดีใจเด้อมีรายการที่ติดตามรับฟังหลายๆเขตหลายพื้นที่บางคนนี่ก็ว่าหลังไมค์ก็ได้บ่เป็นหยังแต่ว่าในใจที่จริงก็อยากออกหน้าไมค์เนาะเพิ่นว่าจะได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนต้นน้ำเองก็ขอเป็นสื่อกลางให้กับมิตรรายการพ่อพ่อแม่ๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ปวกใส่กับไรยานี้ท่านผู้ฟังอากาศก็เปลี่ยนแปลงแน่เนาะได้ยินข่าวว่าหลายๆคนนี่ก็รู้สึกว่าบ่สบายแดโดยเฉพาะมิตรรายการทั้งสีสันเสียงเพลงพวกเฮาบางคนนี่ก็เจ็บป่วยแน่เนาะเป็นไข้แดหรือว่ามีพยาธิประจำตัวแดก็ขอให้ทุกคนนั้นเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเด้อเรื่องการกินการอยู่นี่มิตรรายการเคียงคู่กันนั่นก็ต้องได้ออกกำลังกายเนาะเพื่อจะสวยเห็นให้ทางกายนี้ปรับความสมดุลแน่สร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายมีความแข็งแรงต้องได้เอาใจใส่บังแยงสุขภาพให้ดีและมื้อนี้ทางรายการก็มีข่าวดีท่านผู้ฟังทางคงหมอมิตรภาพเนาะให้หา10เตียงเป็นการแจ้งเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพิ่นมีทีมแพทย์นรกะอาสาสมัครก็คือการแผ่นบูฮานมาจากประเทศเกาหลีเพิ่นจะให้การปิ่นปัวเพราะว่าจะเป็นการฝังเข็มการครอบแก้วหรือว่าการใส่ยาสมุนไพรการปิ่นปัวประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบภายในเกี่ยวกับฮอร์โมนและก็มีพยาธิเด็กน้อยหรือว่ารักษาภายนอกและอื่นๆสำหรับการปิ่นปัวนี้ท่านผู้ฟังและการกวดพยาธินี้แม่นบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเด้อเพียงแต่ท่านนั้นลงทะเบียนท่านผู้ฟังก็จะได้เสียค่าลงทะเบียนนี้5หมื่นกีบหรือว่า50,000กีบต่อคนท่านผู้ฟังเพิ่นจะเริ่มในวันที่24หาวันที่28สิงหาคม2026นี่อยู่ที่ห้องหมอมิตรภาพหลังใหม่เด้อท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะที่เบอร์โทร020-955-44155 955-44155นี่ก็คือข่าวดีๆเนาะท่านผู้ฟังที่ทางรายการนำมาฝากบรรดาท่านตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:45 นาทีหับตื่มหนึ่งสายกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสบายดี
1: สบายด
0: ี สบายดีไหมคะเจ้า ได้ออกหน้าไมค์แล้วเนาะ เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าคือเก่าเดิมเดิม
0: เจ้า
1: บ้านเมืองหวัง
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้ามุกดาวัน34เนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: เขาคืออันเมคโคน้ำใหม่อันลังใหม่มุกนี่เด้อ
0: เจ้าเจ้าม
1: นทัก
0: เจ้าใส่เลย
1: พ่อแม่มณีลานาเพลงแล้วก็พ่อลินทองคนทิ้ง
0: เจ้า
1: เมวันอันเมวอนพอวอนเมไผ่โอเซงแก้งอุดมชัย
0: เจ้าเจ้า
1: เมวันชัดอันเมวันใช้เนื้อเจเดอร์คือว่าดุนแล้วไม่ได้ยินเสียงเนาะ
0: เจ้า
1: เข้าก็ได้ต้องเมวัน
0: เจ้า
1: เมวันชอนพร้อม
0: เจ้าเจ้า
1: เมจันทลาจันทลางแล้วก็พออื่นดันช้าง
0: เจ้าเจ้า
1: จับเพลงเด้อชาวดีจะเด้อเพลงเด้อลุงกันคือมืออยู่มาแม่เข้ามาแม
0: ่ได้เอิ้นสวนกันมาแน่นอน เจ้าเจ
1: ลู
0: ้าก
1: ชายสมนิดเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็พอลินทองมันก็ได้ว่าวได้เนาะลืม
0: เจ้า
1: ลูกสายซ้อนวังเวียงเด้แล้วก็ลูกคำเล็กเมืองเพือง
0: เจ้า
1: เจ้าแล้วก็เมนไทยอีวานบ้านนี้ลูกออดอันบ้านบัวน้องชะในคือว่าโดนเนาะ
0: อืมเจ้าแมนแมนบ่ได้ยินเสียงเพิ่นโดนละ
1: เออ
0: เจ้า
1: ลืมมองละบ่ทุกเสียงทุกกายคือแม่มันในลาเบ้าฮัลโหลเด้อแม่มันในลาหมอบละแม่คำก็หมอบคือกันจำนั่นนั่นละ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าแล้วก็พิเศษพิเศษเด้อพิเศษอยู่ฝูมือโดยโถข้าวเหนียวเลยกับพิเศษบอกขันของจันทรังซีเดอร์ลังฮาสิจองอันนึงพิเศษขวัญใจของแม่คำเอง
0: เจ้าเจ้า
1: เสนอไว้เลยนะเอาฉะนั้นเดอร์ลูเดอร์
0: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อเจ้า
1: ความเจริญเดอร์ลูเดอร์
0: เจ้าสาธุขอบใจแม่คำเด้อ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เ
0: จ้า
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าโอ้ยสิได้บ่เนาะขอบใจเจ้าเจ้าขอบใจแม่คำเด้ออยู่ดีมีแฮงแม่โชคดีเนาะขอบใจทั้งแม่คำอีกเทื่อนึงดีอกดีใจเนาะได้ออกหน้าไม้ได้มอบให้มิตรรายการสุขุสุขนเพิ่นว่าโอ้ยบางกี้นี้โทรเข้าหลังไม้แต่ว่าอยากมอบเสียงเพลงให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเพิ่นว่าอากาศสมใจแล้วเนาะโทรติดหน้าไม้แล้วก็ขอบใจเด้อมิตรรายการทั้งหน้าไม้ได้หลังไม้ได้เนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปมาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนมิตรรายการกับเสียงเพลงนี้ฮักสาวเสื้อเขียวเนาะฟังนี่ก็โอ้ยรู้สึกเป็นตายกย้อนฟ้อนไปน้ำกับเสียงเพลงเพลงนี้ฟังให้ทางพ่อผุยเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนาเราเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มมาหาต้นน้ำได้เด้อตอนนี้ให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: จบไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงหักสาวเสือเขียวฟังแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงเนาะฟังต้อนให้เป็นความสุขกับรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเบิ่งมงเบิ่งเวลานี่ท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจอีกทีนึงกับมิตรรายการที่ติดตามรับฟังมาโดยดีตลอดมาและพร้อมด้วยส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ฝากไปทางเบาสุมมิดเดอร์ติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเนาะจุนเงินแตงเพิ่นว่าขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อทางเบาสุมมิดเนาะพิเศษเสียงเพลงนี้ก็ฟังไปทางบ้านนนแก้วเด้อได้ยินข่าวว่าบ่สบายก็ขอให้ทรงให้เศร้าไว้ไว้เนาะถ้าว่าทรงเศร้าแล้วก็คิดฮอดคิดหาต้นน้ำเลยเด้อถ้าว่าเสียงเพลงใดเปิดบททวงบททันในมือนี้มีรายการอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันและกันมืออื่นก็ยังสามารถติดตามมาฟังได้ไหมเนาะออกอากาศเป็นประจำทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา9:00 ถึง 10:00ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจุดเงินแต่งน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: ปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวมีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นเป็นลำดับได้นำใช้เทคโนโลยีของมุ่นข่าวสารทันสมัยเข้าในการพัฒนาเวียกงานวิชาเฉพาะอย่างรอบด้านเหตุให้เนื้อในรายการของมุ่นข่าวสารได้กระจายออกสู่สังคมผ่านหลายช่องทางหลายรูปแบบหลายสีสันอย่างว่องไวทันเหตุการณ์เป็นการประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮาท่านนางสิมมณีแก้วแก่นผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่13สิงหาคมห้อม66ปีว่าปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นเป็นลำดับได้นำใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่เขาในการพัฒนาเวียกงานวิชาเฉพาะอย่างรอบด้านเหตุให้เนื้อในรายการข้อมูลข่าวสารได้กระจายออกสู่สังคมผ่านหลายช่องทางหลายรูปแบบหลายสีสันอย่างว่องไวทันเหตุการณ์เป็นการประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเราอิงใส่การขยายตัวอย่างว่องไวด้านเทคโนโลยีและระบบการส่งหับข้อมูลข่าวสารของสื่อประเภทต่างๆสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแม่นสื่อหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นสื่อที่น้ำหน้าได้รับความนิยมหลายในสังคมเพราะมีความว่องไวทันกับสภาพการสามารถปกคลุมเนื้อที่ของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง
3: อิงใส่การขยายตัวอย่างว่องไวด้านเทคโนโลยีระบบการส่งรับข้อมูลข่าวสารของสื่อประเภทต่างๆสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแมนสื่อหนึ่งที่มีความสำคัญและก็เป็นสื่อที่นำหน้าได้รับความนิยมหลายในสังคมพอมีความว่องไวทันสภาพการสามารถปกคลุมเนื้อที่ของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมีโครงประกอบสร้างด้านเทคนิคและเนื้อในบ่สับสนเฮ็ดให้ภาระบุตรบาทเป็นปากกระบอกเสียงในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลและระเบียบกฎหมายของรัฐโฆษณาขบวนการจัดตั้งปฏิบัติผันขยายมติกองประชุมของพรรคแต่ละครั้งก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลแต่ละระยะมาฮอดปัจจุบันการพัฒนาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแม้นก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลซึ่งเฮ็ดให้วิทยุกระจายเสียงมีความทันสมัยไปอีกก้าวหนึ่งโดยเฉพาะโครงประกอบทางด้านระบบเทคนิคและขั้นตอนการผลิตรายการ
2: ท่านนางสิมมณีแก้วเกณฑ์ให้ฮู้ตื่นว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีทั้งหมด9คลื่นในนี้ระบบ AM 2คลื่นคือคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์กระจายได้ปกติและคลื่นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์บ่สามารถกระจายเสียงได้แล้วสำหรับ FM มี7คลื่นในนั้นคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 97.3 เมกะเฮิรตซ์ 96 เมกะเฮิรตซ์ 95 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคุ้มครองลำไส้ส่วน2คลื่นคือ FM 93เมกะเฮิรตซ์แม่นของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG และ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แม่นซ่องวิทยุสากลฝรั่งโดยแม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นผู้คุ้มครองมีสถานีเครือข่ายระบบ FM ส่งสัญญาณต่อ UC แห่งคือแขวงหลวงพระบางแขวงจำปาสักแขวงอุดมทรายและแขวงสวรรณเขตได้เห็นให้ขึ้นกระจายเสียงกว้างออกและสามารถกว้างไปประมาณ90สันห้อยของพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถกว้างพื้นที่ได้กว้างขวางทางภายในและต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวยังได้ปรับปรุงระบบการส่งรายการวิทยุให้ผ่านหลายช่องทางเซ็นส่งผ่านกระแสคลื่นทางภาคพื้นดินส่งผ่านดาวเทียมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและผ่านระบบสื่อใหม่สื่อออนไลน์สามารถฟังเสียงและเห็นภาพของรายการวิทยุได้พร้อมทั้งสามารถติดตามฟังและชมได้หลายประเทศอยู่ในโลก
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
6: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

บ่ได้ไล่ลืมน้องไปมีซองซ่อนอื่นนล่ะเด้อแม่นสิมีหมื่นสาวแม่นที่สาวยอดฟ้ามาเลี้ยงอ้ายกาวบ่สนสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าอ้าวๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการวิทยุออนไลน์นะก็ติดตามได้ทางเพจแห่งสารลาวที่ลาว National Radio เข้าไปเบิ่งภาพและเสียงคมสัตว์มาตรฐานสากลที่เพจของแห่งสารลาวเด้อมื้อนี้ไลฟ์สดทาง Facebook ส่วนตัวของโคโซกนำนะก็ติดตามเพราะว่าได้แชร์เข้าไปแล้วนะฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา10ถึง11โมง1ชั่วโมงกับอาหารเสริมความงามและการหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจาก Longlist International เป็นผู้อุปถัมภ์หลักและก็ยังมีอีกหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาร่วมก็คือโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไสฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสูบความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมใส่กับเทียนผึ่งแท้ 100% ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจห้านนางพิมพ์สอนน้องแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจห้านซ่อมแปลงโทรศัพท์ห้านเท่าพันโมบายโฟนตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสห้านเมกูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจห้านเมยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของทั้งลองลิสพวกเรานะมื้อนี้อีก1ชั่วโมงตอนนี้ไปนะอยู่กับโคชกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมในโหมดสไตล์ของโคชกบ่าวไทยจัดยินดีต้อนรับโฆษณาประชาสัมพันธ์เด้อบรรดามิตรรายการที่สนใจต้องการอยากลงร่วมกับรายการพวกเราก็ยินดีนะจะกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228สําหรับมีรายการที่ติดตามแล้วอยากได้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทอาหารเสริมพวกเราแม่นกดไปที่เบอร์ดังกล่าวนั่นแหละนะมีรายการเฮาเด้อและเป็นเบอร์บอทแอปเพราะเฮาจะจดจัดส่งฟรีทั่วประเทศในการจัดส่งจะผ่านขนส่งทุกเขตทุกแขวงจะได้รับเครื่องตามระยะทางและเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นเรื่องของนโยบายพิเศษก็คือบ่ได้เสียเงินเด้อพวกเฮาฝากให้ฟรีกับอาหารเสริมมักประเภทใดแนวใดสรรพคุณแบบใดกันเป็นโทรมาพัวพันสอบถามมี3เบอร์ของพวกเฮาที่030-544-6644-544-6655พร้อมทั้งเบอร์บอทแอปที่020-9829-4228นะติดต่อพอพันและสั่งซื้อได้กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของลองลิสต์พวกเราไปฟังเพลงมวลๆสักก่อนเพลงนี้แหละแม่นคนที่หวังดีมีรายการเข้าสู่ความซึ้งๆเย็นๆเหมาะกับอากาศในมื้อนี้นะฝนตกลิลินฟังแบบเงาๆจะหน่อยนะมีรายการนะเนาะมวลๆกันเลยเจ้า

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั้นนี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันน่ะตามหัวตอนหนักๆน้ําตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน้ําตาลนี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะภายหลังที่กินได้เหมือน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้ผู้เฒ่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
3: คอลาลินพลัสอาหารเสริมสุขภาพทางดวงตาแน่นอนแล้วมีรายการอวัยวะต่างๆในร่างกายมันต้องได้รับการบำรุงเด้นะเติมเต็มความมั่นใจเติมเต็มวิตามินแคลเซียมเติมเต็มให้อวัยวะแต่ละภาคส่วนให้มันมีความแข็งแรงนะหลีกเลี่ยงปัญหาที่มีความเสี่ยงต่างๆอันใดที่ว่าพาแผลอวัยวะต่างๆอ่อนเพลียเปียลอยไปแล้วก็เซาซะเนาะมันบ่ได้ดีเด้บางท่านนี่ก็ฮู้อยู่ทั้งฮู้ว่าโอ้การกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันทำลายเซลล์ในร่างกายถึงบ่เป็นหยังก็ยาได้บางท่านก็กินหลายมันก็เฮ็ดให้ผูบซอมลงนะผิวพรรณก็บ่ค่อยเบ่งบานปานใดแห้งเหี่ยวเข้าไปบางท่านก็ฮู้ทั้งฮู้อยู่ว่ากินแอลกอฮอล์แล้วมันไปทำลายตับอ่อนก็ยังไปเบิ่นกินอยู่เด้นะเอากันอยู่ทุกมื้อนี่อันตรายเลยบรรยากาศเฮาเด้อติดตามเบิ่งสุขภาพเจ้าของทุกมื้อทุกยามทุกทิศทุกเดือนไปเซ็กไปกวดครบวงจรเบิ่งนะคันเฮาฮู้แล้วก็ยังว่าไข่นิดนึงพอได้เอามาแก้ไข่

0: ในตอนน้อยๆเฮาอายุใหญ่ขึ้นมาเนาะสายตาก็เริ่มฟางบางท่านก็มีพยาธิประจําตัว1แม่นเป็นเบาหวาน2เป็นไขมัน3มาเป็นประเภทพวกความดันโลหิตต่างๆในกระพ้าฟางไปดวงตาก็ได้บางท่านก็เกิดอุบัติเหตุสิ่งที่บ่คาดฝันนะเฮ็ดให้ตาแก้วตาบาดเฮ็ดให้เกิดอาการพิการทางดวงตาไปเบื้องนึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราบ่สามารถที่จะกำหนดโชคชะตาได้แต่ว่าสิ่งที่เรากำหนดตัวเองได้ก็คือการที่ดูแลสุขภาพตั้งแต่มื้อนี้แหละเป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปการตัดสินใจเริ่มต้นดูแลสุขภาพมันอยู่ที่ตัวเราเองนะมีแต่ว่าสิเฮ็ดมีแต่ว่าสิกินสิกินมีแต่ว่าสิเอาสิเอามีแต่ว่าสิไปแต่บ่ฮอดจักเทื่อนะมาเอาลองเบิ่งเด้อแม่เฮาเด้อในเมื่อว่าดวงตาเฮามันเป็นได้มื้อนี้กวดเช็คเบิ่งฮู้แล้วนะเกิดอาการเป็นต้อเนื้อเกิดอาการเป็นต้อกระจกเกิดอาการเป็นต้อหินเกิดอาการต้อลมต่างๆเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันยกตัวอย่างก็คือตาต้อเนื้อนี่มันคล้ายๆกับเป็นก้อนเนื้อที่มันเนื้องอกอยู่ในตาขาวและแพร่ลามไปบังตาดำไว้เนาะคันเฮาบ่ไปปัวไปเบิ่งไปแย้งมันก็คืบคานไปปกปิดตาดำเนาะเฮ็ดให้เสียหน่วยตาไปเลยเบิ่งบ่เห็นเด้ออันนั้นก็คือยกตัวอย่างมาว่ากันถ้าว่าเป็นซะแล้วก็ฮีบฮอดเด้มีรายการผู้บ่ได้เป็นนี่อย่าไปประมาทเพราะว่าเฮาเห็นหลายคนนี่เคสต่างๆนี่ไปเบิ่งนี่ก็เป็นตาย่านได้ดวงตาก็ได้โอ้ไปมื่นเบิ่งเป็นก้อนเนื้อติดอยู่กับหน่วยตาแพร่ลามไปคือเครือหมักบวบนี่ลามไปบังด้วยตาเนี่ยโอ้อันตรายเด้อมีรายการเฮาดูแลฟื้นดํารงรักษามันแหน่นะปล่อยปะละลายไปก็บ่ดีเด้ผักสวนนี่ก็เป็นแล้วก็ยามันเถาะลูกเอ้ยแม่บ่มีเงินมีคําที่ไปดูไปแลพี่เลยเนาะคู่มือนี่ก็ได้ที่หาเช้ากินค่ํานี่ก็ยังบ่แห้งเลยว่าซั่นโอ้บ่ได้ได้ไปควบคิดอันตรายเนาะมีบ่มีก็ต้องได้เบิ่งได้แยงเพราะว่ามันสิสูญเสียดวงตาไปก่อนไว้อันควรเนาะหัวพันสอบถามเบิ่งเด้อมิตรรายการเฮาเอาที่ความสบายใจเอาที่ความพอใจถ้าหากว่าโอ้คักใจถูกใจนะพอใจในสิ่งที่ได้รับรู้นะกับข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมดังกล่าวก็แม่นกดมาลดเด้อที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228อาหารเสริมบำรุงสุขภาพทางดวงตาคอลาลินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆของลองลิดพวกเฮาเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะเมื่อกี้นี่ขอบใจทั้ง FC แฟนและการทาง Facebook กันน้ำแดงมื้อนี้หลายๆท่านก็กดกันเข้ามานะทั้งหลังใหม่อนุญาตรับสายหน้าใหม่กันก่อนเนาะจ้าสบายดี
1: ฮัลโหลสบายด
0: ีโอ้ยเสียงผู้สาวที่น้ำหมักหนาวลุกก็สิเป็นไข้ยุงนี่เนาะสาวใส่เนาะโอ้สาวลีน่าหลวงเฮาบางว่าเจ้าสบายดีน้องสบายดี
1: ตอนนี้น้องติดตามทางไลฟ์สดอย
0: ู่เบิ่งทางไลฟ์สดอยู่ว่าตอนนี้โอ้หน้าเฟซน้องเป็นหยังเนาะคือบ่ปรากฏขึ้นเบิ่งทางเพจบ่เจ้าติดตามทางเพจบ่
1: บ
0: ่
1: ได
0: ้
1: เฟซน้องติดตามอยู่แต่ว่ายังบ่ทันได้คอมเมนต์เข้ามา
0: จ้าก็คอมเมนต์คอมหยังในกระทรวงสติกอกสติกเกอร์ได้เห็นว่าก็ได้อ้าวเอาเพลงหยังมื้อนี้ดีล่าเอ้ย
1: บ่ได้ขอฟังเพลงอันอีหยังก็เพลงบ่าวลาวสาวอเมริกาฮะนะ
0: บ่าวลาวสาวอเมริกาเจ้าบ่าวลาวสาวอเมริกาเนาะฝากเพลงนี้ให้ไผบ่เจ้า
1: เพลงนี้คำนวณใครรายการทุกเสียงทุกสายเด้อที่กำลังติดตามรายการของ IU ในปัจจุบันนี้
0: เจ้าขอบใจเด้อโอ้ยเนาะคักแต่ผู้สาวโทรมาเนี่ยอายุมันคนยืนเด้อท่านสมสะอาดก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ดิคันผู้สาวโทรมายามใดขอบใจด้วยน้องสาวลีน่าเด้อเจ้าขอบใจผู้สาวหลวงเฮาบางมันโอ้ยอ่อนซอนเด้อเนาะตอบแห้งใจทั้งเพจทั้ง Facebook โคศกดำเนสบายดีจันสมอนจันทลานใส่นาผักส่วนทีมงานบริษัทสัมมิตรสุดสนัยเพื่อสุขภาพเพิ่นบอกว่าสบายดีตาโคศกเด้อว่าสั้นเนาะให้อยู่ดีมีแห้งติดตามรายการเป็นประจำเด้อโอ้ขอบใจทั้งสาวจันทมอนเด้อเพิ่นหายก็ไปเวียกมาว่าสั้นจ้าขอยึดรักษาสุขภาพเด้อสาวจันสมอนสบายดีทั้งสาววันวงคีรีดำเนเด้อขอเพลงติดต่อแต่บ่ได้ติดตามได้ให้แต่ทั้งอันผู้บ่าวคำเล็กเบาล่องแพ

0: เอาสอนวังเวียงลีน่าหลวงเฮาบางแม่เพ็งแม่ถิวแม่ไผแม่เผยเอาครบถูกแม่เลยเด้อผู้บ่าวกับผู้ว่าพ่อภูมิพุ่นเพิ่นว่าฝากให้เพิ่นได้จักบาทแด่ขอบใจหลายๆท่านที่ติดตามรายการสายต่อไปจะสบายดีเอาหนาวก็ห่มผ้าตัวเอ้ยห่มแล้ววะบ่อไอ้ใส่สวนไปห่มให้วะเอาเพลงอย่างมื้อนี้เอาว่ากันไปโลดเด้ม
1: ื้อนี้ครับสายน้องแด
0: ครับสายน้องแดครับสายให้น้องแดเจ้า
1: จะไปเด้อ
0: เจ้าครับสายน้องแด
1: มื้อนี้กับกำลังเรียน
0: เจ้า
1: เรียนพรบ้านน้ำเกลือง ไอ้อัดสุขสะอาด
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าขอบใจเจ้าเจ้าปุ้งเป้งปุ้งเป้งเลยเนาะขอบใจทั้งสาวเพลงเจ้าออกตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเลยเนาะเลยสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยอาขอบใจพี่น้องทั้งบ้านโนนแก้วอันนี้ก็เป็นสาวโสดรุ่นใหญ่เนาะแต่ว่าหาผัวมาได้4 5ปีแล้วยังบ่ทันได้จักเทื่ออ้าสบายดีทั้งลีน่าก็เข้ามาแล้วเนาะสบายดีเด้อมาเห็นโฟไฟล์สบายดีแม่คำฟองได้เด้อมาแล้วนะฝากส่วนนั้นฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยบริการถ้าสนใจอาหารเสริมอย่าลืมฝากเบอร์โทรไว้ในกล่องคอมเมนต์ได้เด้อและวงเล็บใส่ว่าอาหารเสริมประเภทใดเนาะแล้วจะให้พนักงานโทรหาและจัดส่งให้เป็นยามองก็มีเป็นเครื่องดื่มก็มีเป็นซากาเฟ่เด้อมักได้ก็จัดเข้ามาโลดเด็ดส่งให้นะพนักงานพร้อมส่งเนาะไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาสาวลาวบ่าวอเมริกามาแล้วนะทั้งมาลางอาจารย์กีดาเพชรกับสาวพิงค์รัศมีคนงามเพิ่นจ้ะมาในจังหวะแบบโจ๊ะๆเด้อเนาะเมื่อกี้นี่เงาๆบัดนี้มาลุกย้อนกันเถอะบาดเนี่ยฝากลงกลางใจให้ทั้งพี่น้องทั้งหน้าตาลผู้เด้อแล้วก็ให้แม่ดอกคำทั้งบ้านสก้าวังบนผู้เด้อแม่เด้อถูกเจอเฮงไว้เส้นเพลงนี่ก็ได้นะ

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญไสศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตรตะวองนครหลวงยังจำผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพญาตไขมันโอ้หัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเท่าใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแห้งอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: อนาสบายดีมิตรรายการทั้ง Facebook คณะแม่นาวมณีหลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์กันสบายดีท่านบุญนำบืนท่านบุญนำมื่นสุพลเป็นบอกว่าสบายดีเด้อน้องสายคนนาเหี่ยววัสดนาฝนตกชอกเพิ่มเย็นๆให้น้องให้อ้ายฟังนี่ได้ก่อนสบายดีอ้ายบุญนำสบายดีเนาะเพิ่นมักแห้งว่าซั่นเพลงเพิ่นน่ะเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้อได้จัดให้ดอกเนาะสวัสดีทั้งแม่มณีลาปากหวานได้ทั้งบ้านนาเพลงติดต่อแต่บ่ได้ติดตามลีน่าหรือเฮาบางติดต่อแต่บ่ได้ติดตามติดตามไอ้ไทยอยู่เด้อว่าซั่นฝากไลค์ฝากแชร์ให้แล้วแชร์ให้แล้ว1ไลค์1แชร์แชร์ให้แล้วกับรายการลองลิศเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามและรับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์รักจากทั้งลองลิศอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะสวัสดีทั้งสายสมอนเด้อสายสมอนเครื่องเสียงสบายดีน้องสาวแปรแอร์เย็นคนงามพี่น้องทั้งเมืองหาดไซฟองเนาะสบายดีสบายดีสนใจเรื่องของแอร์ติดตั้งระบบทำความเย็นอยู่เฮือนอยู่ศาลมันไปหาสาวแปรแอร์เย็นหุ่นก็ดีคนก็งามยิ้มก็ปู้แก้มนี่บ่ให้เว้าบ้องพุ่นเด้อสบายดีทั้งตุ้ยพุทธวงศ์สบายดีเจ้าขอเพลงสาวเสื้อเขียวเด้อบ่าวได้จัดให้เนาะมาเข้ามาแล้วก็กดแชร์กันได้มื้อนี้ฝนตกลิ้นอยู่เฮือนอยู่ซานบ่ได้ไปใส่กันนอนฟังเพลงซะตั่วเนาะเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวติดตามทาง Facebook ทางเพจแห่งศาสตร์ลาปูเฮานําเนาะก่อนจะไปฟังเพลงอีก1บทเพลงนี่ก็แม่นเกี่ยวไปใส่ทั้งผู้อุปถัมภ์รายการกันอีก1ท่านเนาะมีรายการเป็นผู้อุปถัมภ์ใหม่เด้อจะเอาทั้ง2ผู้อุปถัมภ์เด้อก่อนเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ห้าน 3G เนาะห้าน 3G จำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อเรียกว่า 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงอยู่ที่3แยกไฟแดงดุงคำสร้างเมืองหาดไซฟองท่านใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้เครื่องเสียงดีๆดนตรีแน่นๆเครื่องเสียงมาตรฐานเสียงมาตรฐานเป็นดอกลำโพงเป็นตู้ลำโพงอุปกรณ์รับใส่เครื่องดนตรีจบอยู่ที่ห้าน 3G ห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงอย่าลืมนะไปเบิ่งไปติดตามทางเพจเพิ่นก็มีทั้งอันน่ะ Facebook ก็พิมพ์ไปใส่น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อห้าน 3G เพิ่นเนาะ พิกัดแม่นตั้งอยู่ทั้ง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างมีเบอร์โทรศัพท์ให้เด้อที่020เลข73ตัว09779 777 09779 777 09779เด้อเป็นวอทแอปเนาะอยากได้เครื่องเสียงได้ดอกลำโพงรถดอกลำโพงกลางแจ้งเป็นเบสพาวเวอร์มิกเซอร์ครบเครื่องเรื่องของเครื่องดนตรี3แยกดวงคำสร้างมีคำตอบให้ก็คือฮั่น 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงนะแล้วก็อีกแบรนด์นึงเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาก็คือฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญได้มีรายการ4แยกไฟแดงท่าหลวงอยู่ใกล้กับโรงแรมสกายไลท์ฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีครบวงจรในเรื่องของความงามเครื่องสำอางเครื่องใช้ต่างๆของทั้งลองลิตยูฮั่นก็มีได้มีรายการเฮาอย่าลืมอยู่เบื้องขวามือติดกับโฮเบื้องทางเดียวกับโรงแรมสกายไลท์เลยพี่กัดนะฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีไปใส่บริการเพิ่นเรื่องของความงามผิวพรรณหน้าตามักความจบความงามแล้วไปท่านเลยแล้วกดไปที่เบอร์020-9829-4228นะโอลมเพิ่นปรึกษาปัญหาเรื่องของความงามน้องฝ่ายไข่ดีซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันเนาะติดตามแต่บ่ได้ติดต่อติดตามแต่บ่ได้ติดต่อแสงดาวีซุปเปอร์24มันม่วนกันเจ้า

0: ักข้าวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักข้าวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักข้าวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บอกว่า10สลึงยกฝากน้ำจะได้เอากันหนึ่งหา2สลึงเนี่ยมือเกี่ยวก้าวกลุ่มมาไว้เกี่ยวเก็บเกี่ยวทอดเนาะน้ำยังเยาว์ไวนะเริ่มต้นจาก0ไปถึง10อย่าจะไปวังเอากินน้ำบ่อหน้าได้มิดรายการเฮาเนาะอันนี้คำพังเผยคำสุภาษิตคำพญาพ่อแม่ปู่นาตายายเพิ่นบอกว่าให้เก็บเป็นแต่เริ่มต้นทางพี่ละไปลูกเอ้ยบ่ซั่นอย่าไปวังเด้อว่าสิไปเอาทั้งหน้ามันสิได้หลายบาดเดียวบางทีไปแล้วมันบ่ได้ดังใจก็มีแต่ว่าผู้ที่เก็บท่อนออมโฮมไปแต่เริ่มต้นไปแล้วมันมีได้มีรายการได้พออยู่พอกินเนาะเอาขอบใจมีรายการฮอที่ติดตามรายการเป็นประจำทุกๆมื้อขอบใจมิตรทักแฟนเพลง FC แฟนรายการทั้งนุ่มรอสาวสวยพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าน้องนุ่งลูกหลานทุกเพศทุกวัยเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำเด้อทางเพจแห่งชาติลาวเวลา10ถึง11โมงเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามและหักสร้างแบรนด์สินค้าของทั้งลองลิสต์พวกเฮาเนาะได้รับหน้าที่ก็คือทั้งโฆษกบ่าวไทยขวัญใจมาสนคนเก่านี่แหละมีรายการเฮาแล้วก็ฝากติดตามรายการทางโทรภาพป้องกันนะทั้งปกสพวกเฮาเด้อมีรายการเฮาอย่าลืมได้เวลา 14:30 จนถึง 16:00 เป็นรายการโทรภาพปกสนะเป็นรายการสดเป็นรายการสดของทางโฆษกซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทั้งลองลิสเทนเดียวกันเด้อก็อย่าลืมไปโกดไปลิ้นไปยามกันหน้าไม้ทั้งนั้นก็มีคือกันนะทางสุขภาพปกสอย่าลืมนะหลักการภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากลงความโฆษณาประชาสัมพันธ์กับ2ระบบคือกันเด้อทางโทรภาพกับวิทยุนะในปัจจุบันนี้เป็นวิทยุก่อนเนาะขอบใจท่านบุญนำหมื่นสะพนในเด้อติดตาม FC แฟนรายการที่ขอเพลงมาเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนนะเพลงต่อไปเนี่ยจะเป็นฝนห้ำใจแล้วก็ตามด้วยเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้อรอคิวไว้ท่าส่วนฝนทำใจในของทั้งตูจอยเวียงสมเนาะมิดรายการที่ติดตามรายการทาง Facebook ทางเพจเพิ่นขอเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาละมื้อนี้ก็ถือว่าหลายทานพอสมควรก่อนจะไปฟังเพลงมีรายการเฮามื้อนี้จะยกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการอีก1แบรนด์สินค้าอีก1แบรนด์สินค้าก็คือเทียนผึ่งน้ำโซกเนาะเทียนผึ่งน้ำโซกเทียนผึ่งมันมีหลายแบบมีรายการนะมีทั้งแบบผสมและแบบบ่ผสมนะนี่ก็คือแบบที่บ่มีส่วนผสมอย่างทั้งนั้นเป็นขี้ผึ้งธรรมชาติขี้ผึ้งได้มาจากธรรมชาติเอามาหลอมใส่ความร้อนแล้วใส่เทียนรูปประพันธ์สวยงามมีรายการมีหลายแบบหลายรูปประพันธ์นะเหมาะสมกับกาลโอกาสวันที่สำคัญของทั้งฮีตผุดพวกเฮามีทั้งเทียนใหญ่เทียนน้อยในเทศกาลลอยกระทงเทศกาลเข้าพรรษาเทศกาลออกพรรษาหรือว่าเอาไปมูลไส้เวียกงานต่างๆมือดีมืองามนะวันศิลป์วันพระบูชาคารวะคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ในฮีต12ของ14ฮีตนี้ของเจียงต่างๆเอามูลไส้เด้อมีรายการเฮาอยากเอาไปทําบุญเนาะเอาไปเฮ็ดในสิ่งที่มันดีมาเลยมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของเทียนผึ่งน้ำโซกหอมขี้ผึ้งจากธรรมชาติเวลาเฮาจูดกินของเพิ่นนี่จะบ่ไปทำลายสุขภาพเนาะเพราะว่าบ่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยนะเป็นเทียนผึ้งเป็นสดๆเลยเวลาเฮาเอาไปตั้งไปติดไปใส่กระยาใส่หัวประมือนี่เน้นเขาก็ติดปรับลดเนาะมีข้อดีแล้วก็จูดดนทนนานเนาะใส่ดีมีทั้งบ้างน้อยบ้างใหญ่มีหลายเนาะเป็นเทียนพันสายใหญ่ก็มีกับมันพร้อมแต่ว่ามื้อนี้โคศกบ่ได้เอามาตั้งเพราะว่าอันมันเต็มนะเอาสำนึกก็โอเคได้ก็สิได้เว้ากันไปหากว่าสนใจต้องการอยากได้เนาะอยากได้ไปใส่แม่นพัวพันและสอบถามเบิ่งเด้อเดี๋ยวมื้อหน้าสิโคศกสิเอาขึ้นใส่หน้าเพจของแห่งชาติลาวให้เห็นกองสินค้าของเทียนผึ่งน้ำโซกเพิ่นเลยนะบางท่านก็อยากเห็นรูปพันเห็นกับโอ้สั่งซื้อได้อยู่ใส่เนาะทั้งอาจารย์โคศกอยากได้เอามา เฮ็ดเวียกเบิ่งเด้ว่าซั่นน่ะได้นะมีรายการก็โทรมาเลยที่เบอร์ทั้งห้องการเนาะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228กับผู้อุปถัมภ์รายการแบนเทียนผึ่งนำโชคเป็นสิ่งดีๆนั่นแล้วก็เป็นการเสริมบารมีให้แก่ครอบครัวเฮือนซานเฮาในการเอาไปนำใส้เด้อไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาประหยัดเวลากันเร่งๆกันแด้มื้อนี้เพลงนี้เลยแม่นฝุ่นห้ำใจนะมลางศิลปินซื้อเสียงโด่งดังอินแต่งแก้วบัวลาจ้ะ

แตกจากจ้าโอ้ยแตกจากจ้าโอ้ยพี่รายการเอ้ยคิดฮอดปุ๊ดตายเสียดายปุ๋ยังแน่เนาะฟังละกะได้

ก็ลุยไปหาคันเมาเรื่องใจว่าสั้นหน้าฝนตกลิ้นกับบริวันเด้ออยู่ทั้งสวรรค์สั้นฟ้าก็สิบืนขึ้นไปปาดปะเข็งบืนตุ่มบริพี่น้องเฮาก็ได้คิดฮอดคิดถึงมิตรฮักแฟนเพลงเนาะสิได้อำลาพาจากผู้กระผู้สาวผู้นอนฟังแล้วก็ผู้บ่าวผู้นางยิงแขวอยู่ตอนนี้ก็เพิ่นยิ้มเพิ่นม่วนว่าสั่นนะขอบใจทั้งทีมงานมันลีลาปากหวานทั้งบ้านนาแพงเด้อสาวแพงบ้านนนแก้วสวัสดีพี่น้องทั้งถิ่นเพียทั้งเพียราชทั้งเมืองสังทองแดทั้งแม่สมบูรณ์ตำแซ่บตำกันบ่ธรรมดาและเบิ่งตำข้างเฮือนเราเด้อพี่น้องเฮือนเราตำนี่สิได้กินตำปูมาบ่ได้ยิบกันก่อนบ่เป็นท่าจังได๋ก็ตามสร้างเวลาเฮาเบิดแล้วมื้อนี้นะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันทุกๆท่านเลยก็คือลองลิสต์ของเฮาเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะโรงงานตันยิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายห้านนางพิมพ์สอนน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซห้าน 3J จำหน่ายเครื่องเสียงทวนครหลวง3แยกไฟแดงดูคำสร้างเมืองหาดไซฟองขอบใจห้านน้องฝ้ายไข่ดีเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนเพิงน้ำโซกขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจท่าพันโมบายโฟนพิมพ์สอนแล้วก็พิเศษแมนตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยักเออแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านเมกูดแขวงเสียงขวางเด้อนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทุกๆท่านเลยแล้วก็ขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศทําเวลาเบิดก่อนมื้ออื่นก่อนมื้อก่อนได้มีรายการเฮาสิออกอากาศให้เนาะขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามรายการทางเพจแห่งชาติลาวขอบใจทุกไลค์ทุกแชร์ขอบใจทุกๆคอมเมนต์เลยให้อยู่ดีมีแรงนะรักษาสุขภาพปิดท้ายรายการอีก1เพลงเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนนะเป็นผลงานเสียงเพลงในช่อง YouTube บ่าวไทยเด้อฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube นํามื้อนี้ขอบใจท่านสมสะอาดคุมเครื่องเสียงปล่อยเพลงแล้วก็มื้อนี้บ่ได้ต้องขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทันฟังข่าวบริษัทหัตถกรรมแพงใหม่หวมกับฮั่นคำภูวงจะจัดงานคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1ในระหว่างวันที่9หา13กันยา2016นี้ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอติกนครหลวงจันทร์ฐานนางอุสาวดีไสสลิดอำนวยการบริษัทหัตถกรรมแพงใหม่ให้ฮู้ว่างานคุณค่าภูมิปัญญาลาวในครั้งนี้แม่นเพื่อเสื้อสูและปกป้องรักษาบทบาทของชุมชนผู้ผลิตและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาลาวส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสีมือหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวบ่ให้สูญหายเพื่อสุขยู่และพัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญามาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อสร้างเครือข่ายเวทีการค้าการสร้างเวทีพบปะแลกเปลี่ยนและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคทางภายในและต่างประเทศเพื่อสุขยู่การท่องเที่ยวนำใส่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศภายในงานจะได้สัมผัสกับกิจกรรมหลากหลายและน่าสนใจเป็นต้นหอวางแสดงที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศิลปะและวิธีการถ่ายทอดการจัดวางแสดงผลงานนวัตกรรมและสินค้าภูมิปัญญาลาวที่มีคุณภาพสูงจากทั่วประเทศการสาธิตขั้นตอนวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยากการเสวนาเลขเปลี่ยนความรู้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการยกสูงระดับยี่ห้อสินค้าลาวสู่สากลการให้คำปรึกษาและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์การแสดงศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ยากการได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันภูมิปัญญาลาวท่านนางเวียงสวรรค์ภมีสิทธิ์ผู้บริหารหั่นคำภูวงแห่งฮู้ว่ากิจกรรมภายในงานครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้ทางด้านการเงินการออมคำการส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องประดับผลงานลวดลายของลาวแฟชั่นผสมผสานกับผ้าไหมสนานหั่นคำภูวงจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาลาวเพื่อสุขยู่หัตถกรรมลาวก้าวสู่ระดับสูงจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน
2: รายการอค FOIC สื่อสาร
3: รายการอค MOIC สื่อสาร

0: ันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการออคอสื่อสาร
1: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน
2: เจ้าสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: ตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือเอิ้นง่ายๆสั้นๆย่อๆออกขอสื่อสาร
2: เจ้ามาพบกันเป็นประจำทุกๆวัน
1: จันทร์อังคารวันพุธ
2: ต้นอาทิตย์แบบนี้
1: เจ้าม
2: าพบกับโค้ชสุขทั้งสองในการดำเนินรายการพร้อมแล้วที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงมาฝากมาต้อนต่อประธาน
1: เจ้าข้อมูลข่าวสารนี้เป็นข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าส่งต่อมาหารายการออกคอสื่อสารพวกเขาเพื่อจะได้สื่อสารกับท่านผู้ฟังสังคมให้หับหู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้ามาพบกันในระยะนี้แน่นอนแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารอยากจะมาเว้ามาว่ากันหลายพอสมควรเอาเป็นว่าเฮาพบกันในต้นรายการนี่ฟังเสียงเพลงก่อนซะเนาะจะได้บ่สิว่าโอ้มาฮอดปึ๊บละครสุกก็แม่นโอ้เอาข้อมูลมาแบบอัดแน่นอีหลี
1: ให้โลดให้ข้อมูลโลดบ่สิว่าฟังเพลงก่อนสบายๆกันก่อน
2: เนาะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการนี้มีแฟนรายการเฮาเพิ่นขอฟังเพลงเข้ามาแล้วก็มาหาโคสุกเลยคงเลยเพิ่นว่าขอฟังเป็นเพลงทบิดของรายการได้บ่ว่าซั่น
1: เด้จัดให้เลยฟังได้แท้แน่นอนเพลงใดที่ท่านฟังอยากฟังร่วมกับรายการของเฮาก็สามารถมีส่วนร่วมประกอบกันเข้ามาได้03057-87052ที่กำลังออกอากาศออนไลน์ควบคู่กับออฟไลน์ทาง FM 103.7 MHz แต่ทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารที่กดแบ่งปันมาทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เจ้าเอาเฮาฟังก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮามาเฮาฟังข้อมูลจากทางรายการพบพวกเฮา

0: ร้ายกาจอคอ MOIC สื่อสาร
1: ฟังลำหนึ่งก่อนลำจนเพลินเลย
2: มาพร้อมกับก่อนขับก่อนลำแบบนี้บางคนจะถือใจแฟนเพลงรายการพวกเขาเด้อนะพวกพื้นที่ฟังอยู่ว่าให้ไปนะก็ดีตอนนี้ก็เสื่อในว่ากำลังกาเกี่ยมเปลืองพาเข้าอาหารเที่ยง
1: เจ้า
2: โอ้ยคันว่าถึงว่าอยู่ตามให้นางหัวสวนมันเออเป็นเฮ็ดเวียกนี่เฮ็ดเวียกหนักเนาะเวลาฮอนโมงกินข้าวกินอาหารเนี่ยเป็นมันรู้สึกแซ่บเลยเออแซ่บเพียงเฮ็ดเวียกเหมือนอาหารนี่แซ่บ
3: เออกินเจลก็แซ่บลวกผักซื้อก็แซ่บย้อนว่าเมื่อยเวียกแดเนาะหลายคนสิมีความว่าพี่ซอบแตกต่างกันบางคนก็เมื่อยทางด้านทางกายใส่แห้งในการเฮ็ดเวียกบางคนก็เมื่อยที่ต้องใส่หัวคิดประดิษฐ์สร้างต้องได้เฮ็ดเวียกด้วยกันระดมสมองแต่ความเมื่อยนั้นก็เสื่อว่ามีความสำเร็จตามมา
2: เจ้าแน่นอนเป้าหมายลักเนาะเป้าหมายของแต่ละคนก็คือการเฮ็ดเวียกเนี่ยเป็นเป้าหมายเป็นเพื่อให้มีความสำเร็จผลเนาะเอาว่าฮอตจุดนี้แล้วท่านผู้ฟังพบกันในมื้อนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาลมอยากจะมาเว้าสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวเฮาเห็นแล้วว่าในระยะหลังๆมานี้บรรดาผู้ประกอบการลาวเฮานี่ก็แม่นเล็งใส่เรื่องของการพัฒนาสินค้าของตนเองให้ดียิ่งขึ้นบ่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพบ่ว่าจะเป็นทางด้านการห่มห่อหรือว่าบ่ว่าจะเป็นทางเรื่องของการเข้าถึงตลาดจังซี่น่ะก็มีหลายอันเด้เนาะมีหลายอันที่เพิ่นก็พยายามมีการปรับเปลี่ยนแต่ก่อนนี่ถ้าเว้าถึงเรื่องค่าเรื่องขายส่วนใหญ่แล้วก็จะคิดเห็นแต่ว่าต้องมีหน้าห้าน
3: เจ้า
2: ต้องมีหน้าห้านอยู่ตามตลาดโบหรือว่าอยู่ตามห้านค้าตามตึกอาคารต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนี้มันบริสิ้นสุดอยู่บนนั้นเนาะการค้าการขายเนี่ยเป็นก้าวเข้าสู่ระบบแห่งความทันสมัยก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารมาทางออนไลน์นี่เป็นส่วนใหญ่
3: ก็เห็นหลายธุรกิจเนาะที่หันมาการเฮ็ดการค้าแบบอีคอมเมิร์ซหรือว่าการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยเฮ็ดให้ธุรกิจเฮานี่เติบโตบ่เฉพาะอยู่ภายในมันว่าเรื่องการค้าอีคอมเมิร์ซนี่สามารถมีที่ตั้งมีสินค้าอยู่ประเทศลาวอาจจะมีลูกค้าอยู่ต่างประเทศ อาจจะเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วหลายๆธุรกิจลาวที่ไปขายยกตัวอย่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นคันว่าไส้เดือนที่กำเฮานี่ก็สิแม่นไทยเวียดนามจีนเนาะและที่ไปไกลกว่านั้นและปัญหาก็คือออสเตรเลียมีได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวียกงานแขนงการหัตถกรรมพวกแผ่นแพ้พวกงานสีมือนี่ที่ขายดีเลยแหละยอดขายกันได้หลายเลยอีกเนาะที่เบิ้นเฮ็ดแบบเอิ้นว่าเป็นเครื่องไส้ที่สามารถไส้ได้เพราะคนลาวเฮาเวลาอยู่กับหัตถกรรมนี่จะนึกถึงแต่สิ้นแม่นบ
2: ่
3: สิ้นไหมหรือว่าเครื่องไส้ที่มันมีคนข้างว่าจำกัดแต่เวลาเราเห็นเป็นเครื่องไส้ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างคือผ้าห้องเวลากินข้าวหรือว่ากระเป๋าคอมพิวเตอร์หรือว่าแผ่นลวดลายที่เป็นสีมืองามแต่ว่าต่างประเทศเวลาเพิ่นเอาไปใส่สอยนี่เพิ่นจะไปประดับอยู่เฮือนเป็นรูปลายนาคลายสร้างที่เป็นรูปโซเลยก็ว่าแมน
2: อ
3: ันนี้ก็สามารถสร้างอันเอิ้นว่าแตกผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายแบบ
2: เจ้าเอ้าอันนั้นก็เป็นทางด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านของขึ้นชื่อว่าหัตถกรร
3: ม
2: แล้วมาเว้าถึงมาเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินของลาวเฮานี่ก็บ่ธรรมดาได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก้าวไปหาต่างประเทศหาสากลได้หลายๆประเทศเลยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นทั้งโฆษกเองเนาะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางผู้ประกอบการผลิตประเดชฮูงังซินเพิ่นก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้เอิ้นว่าคุกคีอยู่กับเวียกงานตัวนี้เน
3: า
2: ะอันนาแล้วเพิ่นก็สามารถส่งออกขายไปหาต่างประเทศได้แล้วผลิตภัณฑ์คำว่าปลาแดกนี่แหละแม่นว่าเพิ่นบ่แม่นว่าจะยึดอยู่ที่คำว่าเป็นปลาแดกซื่อๆเนาะเพิ่นก็มีการขยายไปอีกว่าสามารถเฮ็ดเป็นอันเจลปลาแดกเครื่องจังซี่นะเนาะหรือว่า
3: ปลาแดกผง
2: ปลาแดกผงปลาแดกเหนียวปลาแดกผงนี่ต่างหากปลาแดกเหนียวต่างหากได้ปลาแดกเหนียวมันก็จะเป็นเหนียวๆขึ้นครับอันน่ะ
3: กะปิบ
2: ่มันจะโบแคนแบบคือกะปิจะเป็นเหนียวๆคือกันครับอันน่ะคือกันกับเฮาอันเขียวน้ำตาลนั่นน่ะจะเป็นออกเหนียวแข็งๆนะเวลาที่เฮาเอาไปปรุงอาหารเฮาก็เอาเพียงแต่เอาอันน่ะน้ำพริกมาผสมผสมน้ำพริกเสร็จแล้วก็เป็นสามารถใช้ได้ปกติเลยเพิ่นว่าซั่นเนาะตัวนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้าจากทางต่างประเทศ
3: ผลิตภัณฑ์ส่งออก
2: เ
3: วลาเฮาออกคำอาจจะเป็นทั้งเครื่องบินก็ดีหรือว่าส่งทางนี้จะต้องให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันไปฮูบหรือว่าบ่แม่นเป็นน้ำว่าซั่น
2: แม่นละแม่นละอันนี้จะเป็นลูกค้าจากทางต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สร้างเพิ่นว่าซั่นเนาะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีฐานนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่สามารถนำเอาปลาแดกลาวนี่แหละ ไปสู่ต่างประเทศได้เน
3: า
2: ะแล้วพร้อมเดียวกันนี้ท่านถามว่าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแดรุ่นใหม่ก็คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่รุ่นน้องๆเขานี่ขึ้นมาบางนึงนี่ก็เป็นเพื่อนกันได้เข้ามาร่วมในงานกองประชุมเวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่ง
3: เจ้า
2: อันนั้นก็คือผลิตภัณฑ์เจลปลาบั้มจากเดนเหนือเจลปลาบั้มจากซ้ำเหนือกุ้งต้องร้องตอนที่เพิ่นออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยกับคำว่ากุ้งต้องร้องนี่หลายคนเข้าใจว่ามันต้องร้องต้องร้องตัวกุ้งน่ะต้องร้องกินกุ้งน่ะแทบบ่แม่นเนาะคำว่ากุ้งตัวนี้เลยมันซื้อเจ้าของผลิตภัณฑ์
3: ผู้พัฒนา
2: แล้วเพิ่นบอกว่ากุ้งต้องร้องเพิ่นว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากนกกุ้งแหละเนาะจากนกกุ้งเพิ่นว่าต้องร้องเด้อผลิตภัณฑ์ของเพิ่นหลังจากที่เพิ่นได้ผลิตออกมาเนี่ยก็เห็นว่าโอ้มันมีเสียงตบหับจากสังคมรับมือรับหลายขึ้นเบื้องต้นนี้เพิ่นว่าแม่นี่เป็นผู้ผลิตก่อนในเบื้องต้นนี่เป็นผู้ผลิตแต่ผลิตส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกินแบบภายในครอบครัวญาติพี่น้องหลังจากที่มีผู้เอามาสู้กันกินแล้วก็โอ้ซึ่งว่าแซ่บเนาะก็เลยแบบว่าแบ่งกันแบ่งเจ้าแบ่งข่อยแบ่งไปแบ่งมาก็เลยมันแซ่บขนาดนี้ควรจะเฮ็ดไปขายได้แล้วสินะเพิ่นก็ได้นำกันเลยเนาะล่ะทั้งแม่เองก็เลยตัดสินใจว่าเอาผลิตลองเบิ่งจำนวนบ่หลายจะไปนั่งตลาดเพิ่นเอาไปนั่งขายตลาดพอไปนั่งขายตลาดแล้วก็เป็นที่ฮู้จักนับมือนับเพิ่มขึ้นแล้วบัดนี้เวลานั้นแม่เพิ่นก็จะขายเฉพาะตั้งแต่อยู่หน้าห้างอยู่ตลาดแต่พอมาฮอดยุคลูกยุคของน้องกุ้งนี่เป็นยุคลูกแล้วเนาะและลูกนี่ก็เลยว่าเห็นมาเดี๋ยวนี้ทรงทางมันมาพัฒนาเนี่ยมันต้องไปหาเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายทางออนไลน์ได
3: ้
2: เนาะแล้วเพิ่นก็เลยเห็นว่าทรงห้องว่าเป็นทรงทางในโอกาสที่มันเกิดวิกฤตระยะที่เกิดวิกฤตโควิด19ฮะเพิ่นว่าเนาะมันเมื่อมันไปเสียบ่ได้เด้เพิ่นว่าเฮาก็ต้องอาศัยทั้งทรงทางนี่ล่ะในการโฆษณาในการเห็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็กลายเป็นที่ฮู้จักสู่สังคมลาวแล้วก็ก้าวไปหาต่างประเทศเพิ่นสามารถส่งออกไปขายที่ประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามประเทศไทยแล้วก็อีกหลายๆประเทศแหละเพิ่นว่านะโอ้แล้วอันนี้ก็เห็นว่ามันเห็นบ่ว่าผลิตภัณฑ์ลาวเฮาก็บ่ได้น้อยนะขอเพียงแต่ว่าผู้ผลิตนั้นจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็จะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของตลาดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าดังนั้นเพิ่นก็ได้ปั๊บบรรดาผลิตภัณฑ์ของเพิ่นนี่ก็เห็นว่าโอ้มันเป็นผลดีได้เนาะเห็นบ่ว่าอันใดที่เฮาผลิตได้เฮาก็ผลิตบ
3: ่
2: จําเป็นต้องนําเข้านะ
3: สมศรีเลยธุรกิจเจลปลาบั้มซ้ำเหนือนี
2: ่
3: หมายว่าเดี๋ยวนี้นี่มีตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเลย
2: แม่นละสำหรับสินค้าลาวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสินค้าลาวนี่เป็นสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็อยากให้หลายๆคนนี่ก็มาร่วมกันในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแล้วก็เลือกซื้อเลือกไส้เลือกหาเอามาสมไส้นะเพราะว่าเป็นสินค้าบัวเมนสปอร์ตตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ส่งผลิตภัณฑ์ที่โคสุกว่ามันนี่เนาะยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตโดยคนลาวอยากให้หลายๆคนนี่มาส่งเสริมทางนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการ

0: ปั๊บผ้าโบน้ำยาล้างถ้วยล้างจานโบอย่างสินะเอาล้างเขาก็เห็นได้ดีนั้นอยากให้หลายๆคนนี่เป็นมาช่วยกันในการสุ่มไส้ผลิตภัณฑ์ให้หลายยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ลาวเขานี่
1: เจ้าค่ะนอกจากนี้อนุรักษ์ขอเสริมเติมอีกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเนี่ยยังมีพวกหมักไหม้ได้บรรงาบ่แม่นแต่หมักไหม้สดเป็นหมักไหม้อบแห้งหมักไห้ที่ในฤดูกาลจึงได้กินแต่ว่าบ่แม่นฤดูกาลได้สิซอกหากินอยู่ใส่ได้มันก็มีการแปรรูปเฮ็ดให้เก็บรักษาได้ดนหรือว่าเป็นหมักไหม้แห้งยกตัวอย่างคือพวกธัญพืชแห้งเนาะอาหารแห้งที่เฮาแปรรูปจากฤดูกาลที่ต้องได้กินในยามนั้นสมมุติว่าหมักกล้วยที่กินในมะกล้วยสุกกับบัวได้เนาะอาจจะเป็นมะกล้วยแห้งมะกล้วยธัญพืชมะกล้วยอบน้ำผึ้งหรือว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่แตกออกไปก็กลายเป็นของต้นของฝากได
0: ้
1: หรือว่าพวกตระกูลเฮ็ดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจังซี่ก็มีเนาะแตกออกหลายๆอย่างเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์เราคือเฮาเว้าแหละเวลาเฮาไปห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่จะมีบางห้างโดยเฉพาะห้างค้าใหญ่ๆนี่เพิ่นจะแบ่งโซนเป็นผลิตภัณฑ์ลาวเลยได
0: ้
1: สินค้าลาวเลยเวลาเฮายังไปหั่นเฮาสามารถได้เครื่องต้นของฝากเป็นกระตาไปได้เลยที่บ่ต้องเอาสินค้านำเข้าก็ได
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมเป็นการอุดหนุนให้กับภาคผู้ประกอบการลาวนี่ได้มีตลาดได้มีบอนจำหน่ายได้มีบอนพัฒนานอกจากจะพัฒนาเรื่องคุณภาพของสินค้าเนาะของอาหารแล้วนี่เรื่องการพัฒนาการห่มห่อการเฮ็ดได้เวลาคนเบิ่งแล้วจะรู้สึกว่ามันสะดุดตาก็คือเรื่องแพคเกจจิ้งจะช่วยกันในการเฮ็ดแนวใดให้ผลิตภัณฑ์ลาวนี่เป็นที่ยอมรับในประเทศและก็ต่างประเทศพร้อม
0: เจ้าเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เฮามาล้มสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฮับผู้ข้อมูลข่าวนํากันเนาะเกี่ยวกับบรรดาผลิตภัณฑ์ของลาวแล้วก็สําคัญแล้วก็เป็นว่าอยากให้พวกเฮานี่แหละคนลาวล้มไปถึงคนต่างประเทศแล้วก็อยากให้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวนําเมื่อนําหลายยิ่งขึ้นเอามีแฟนรายการเฮาที่เพิ่นขอเข้ามาอยากขอฟังเพลงเด้เพิ่นว่าเนาะเออเอาได้เด้อคนส่งเดี๋ยวจัดให้นะ50ล้านประหารหัวใจมีบ่ว่าซั่น
1: เอาลองเบิ่งซอกให้ตึมเนาะสําหรับเสียงเพลงที่แฟนรายการขอกันเข้ามาหรือว่าท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆหากบมุ่นขึ้นมาพอรายการกับพวกเฮาตอนนี้แนะนำเสียงเพลงมาได้0305787052 0305787052อย่าลืมกดติดตามรายการพวกเฮาในเด้อ MOIC สื่อสารข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและยังต่อไปพวกเฮาจะมาเว้าความสำคัญเรื่องของเวียดงานสินค้าที่ต้องได้มีการกวดสอบกวดกาคุณภาพสินค้ารวมไปถึงมาตรฐานเนาะมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้ามีอันใดเด้อที่พวกเฮาจะเอามาล้มเอามาแบ่งปันผ่านรายการของพวกเฮา
0: เจ้า

0: ร้ายกาจอค MOIC สื่อสาร
1: กับเสียงเพลงฝากให้สองเพลงวังว่าทานที่กำลังรับประทานอาหารเที่ยงหรือเกี่ยมสิรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ในตอนนี้คงจะมีบรรยากาศก้าเกี่ยมพักข้าวเที่ยงมื้อนี้ท่านรับประทานเอียงเนาะเฟอร์ข้าวเปียกลาบลาบคันว่าคันว่าซีนนี่เอิ้นว่าลาบบ่คันว่าแม่นป่าแล้วเอิ้นว่าก้อยเนาะก็อนุรักษ์เองก็สับสนว่าเออก้อยป่ากับลาบป่ากับลาบซีนคือกันบ่ส่วนประกอบคือกันใส่ขั่วใส่หยังคือกันบ่เพิ่นว่า
2: ลาบป่าก็ต่างหากอีก
1: ลาบก็ต่างหาก
2: ก้อยป่าก็ต่างหาก
1: คันก้อยแล้วเป็นตอนลาบล่ะฝักถึงบอกคือลาบป่าตองอันนี้เอิ้นลาบคันก้อยนี่แม่นซอยเป็นตอนลวกซีนแล้วมาก้อย
2: เออเห็นบ่เออได้มีโคซกน่ะเออคนลาวก็ยัง
1: ซับสนเน
2: า
1: ะ
2: ยังยุ่งอยู่เป็นว่า
1: แต่กระเซฟคือกัน
2: แต่ที่สําคัญมากเรื่องอาหารการกินท่านผู้ชมฟังอาหารการกินนี่แม่นแต่ละภาคแต่ละเขตแต่ละแขวงจะมีเอกลักษณ์เฉพาะบ่คือกัน
1: ลาบคือกันบ่คือกัน
2: แม่นแล้วเฮาฝากว่าเสมอว่าลาบคือกันแต
1: ่บ่คือกัน
2: เออถามว่าลาบเสมอคืออีกแบบนึงคันว่าลาบทางใต้ก็สิเป็นอีกแบบนึงอีกได้ปานนี้นะเน
1: า
2: ะล่ะอันนั้นจึงว่าโอ้นี่แหละ
1: ความแตกต่าง
2: กันเนาะ
1: ความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นลาวว่าซั่นซาแต่เหนือฮอดใต้จะมีความแตกต่างกันท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาระยะนี้พวกเฮาก็อยากจะเว้าหลายๆเวียกที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าบ่ว่าเรื่องการคุ้มครองราคาสินค้าการส่งเสริมธุรกิจที่เป็น MSME หรือว่าการกวดการติดตามมาตรฐานของสินค้าแล้วก็เว้าเรื่องมาตรฐานแล้วก็ยังมีการมาตรฐานวัตแทกอีกเนาะเอิ้นว่าหลายๆเวียกที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและก็อยากให้ทุกๆท่านสังคมนี้ได้รับรู้เพื่อหยังเพื่อตัวเฮาเองคือสมมุติเว้าเรื่องของการคุ้มครองราคาสินค้ากับว่าเรื่องเฮาเฮาเป็นผู้ไปจ่ายเงินเนาะซื้อสินค้าสมมุติเฮาถูกเอาเปรียบเฮาก็เสียโอกาสนั้นเนาะถูกเอาเปรียบไปคันว่าเรื่องธุรกิจเอ๊ะเฮาเป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางแล้วเฮ็ดจังได๋เฮาจึงสิเติบโตได้เฮาต้องได้เอิ้นว่าประสานงานกับภาคส่วนใดต้องได้รับความเอิ้นว่าร่วมมือภาคส่วนใดเนาะคันธุรกิจขนาดน้อยเพื่อจะเติบโตในอนาคตแล้วก็มีความยั่งยืนมันนี่ว่าเรื่องสินค้าเฮ็ดจังได๋เฮาจึงสิกวดสอบได้มีการกวดสอบมาตรฐานของสินค้า
2: เอ
1: ออันนี้มันหลายๆเวียกที่เฮาจะควรฮู้
2: เจ้าและบรรดาเวียกดังกล่าวนี่แม่นกับมันก็ปิ่นอ้อมแล้วก็ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าโดย
1: กงเลย
2: เมื่อว่าถึงการคุ้มครองราคาสินค้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะก็เพื่อเป็นการรับประกันความเป็นธรรมนี่แหละทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าเองเพิ่นก็ได้ให้ความเอาใจใส่แล้วก็ติดตามในการคุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจำรวมทั้งราคาน้ำมันเสื้อไฟ
1: เจ้า
2: อันนี้เป็นอันที่มันอยู่ใกล้ซีเฮาอยู่ใกล้ตัวเฮานี่แหละเนาะบรรดาสาวค้าขายปั๊มน้ำมันต้องได้มีการประกาศและการติดป้ายราคาให้ชัดเจนเป็นสกุลเงินกีบห้ามสวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจหากว่าพบเห็นผู้ที่มีการขึ้นราคาเกินกำหนดหรือว่าขึ้นราคาตามลำพังใจบ่ติดป้ายราคาให้แจ้งหาทางหน่วยงานเกี่ยวข้องเลยผ่านสายด่วนได้กับ1510จริงๆง่ายๆนะเพราะว่าทางรายการพวกเขาก็ได้เป็นประจำย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อว่าให้หลายๆท่านได้ปกป้องสิทธิ์ของตนเองและก็ช่องทางในการให้ข้อมูลแก่ทางการเนาะผ่านสายด่วนอันนี้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าว่าเฮาเป็นผู้อันโทรไปแจ้งเพิ่นแล้วนี่ย่านว่าเพิ่นสิเอาผิดเอาแม่นบ่อันนี้บ่ต้องย่านเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าเสียงของเฮานี่แหละเป็นนะส่วนเป็นอีกส่วนสำคัญเลยที
1: ่
2: จะ
1: เ
2: ห็นให้เวียกงานดังกล่าวนี่มันได้รับการคุ้มครองถ้าว่าโอ้ยยาละซ้ำนิดนึงอดเอาซะเออยาละบ่เป็น
1: แล้วแล้วไปซะ
2: แต่ว่าปัญหาจากมื้อนี้จากจุดน้อยๆมื้อนี้มันจะก้าวไปถึงนับมือนับใหญ่ขึ้นถ้าว่าเฮาบ่ร่วมกันแก้ไขตั้งแต่ต้นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้านอกจากเรื่องของการคุ้มครองราคาสินค้าแล้วเนาะทุกท่านที่ว่ารู้สึกว่าคือเฮาเว้าไปเนาะสินค้ามันเอ๊ะมันคือแพงเกินไปคือบ่เห็นแจ้งการหยังออกมาราคาโดดก้าวกระโดดภายในระยะเทศกาลนี่แม่นขึ้นแท้บ่มีผลกระทบแท้บ่เฮาไปนําเบิ่งแจ้งการแล้วบ่มีทั้งกลุ่มการค้าภายในเพิ่นบ่ได้ออกแจ้งการบ่ว่าจะเป็นนครหลวงหรือว่าทางท้องถิ่นเองก็ดีเนาะอันนี้ก็สามารถโทรแจ้งได้เนาะว่าโอ้แม่นแท้บ่ราคาระยะนี้ช่วงนี้เป็นแบบนี้บ่เพื่อจะได้ช่วยกันในการติดตามเนาะหรือว่าสายด่วนหมายเลข1510และการพวกเฮาจะเว้าเป็นประจําเลยเพื่ออยากได้ยินเสียงของทุกท่านนั้นในการห้องเฮียนหรือว่าเสนอนั่นเอง
2: เนาะเอาเมื่อว่าเว้าถึงการติดตามกวดกามาตรฐานสินค้าท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นหมายถึงว่าความปลอดภัยของทานเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งเนาะทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยเพิ่นได้มีการลงไปติดตามและก็กวดกามาตรฐานสินค้าเป็นประจำเพื่อเป็นการสกัดกั้นสินค้าที่มีการเฮี้ยนแบ
1: บ
2: สินค้าหมดอายุสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีสารปนเปื้อนหรือว่ามีสารเคมีที่ตกค้างที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทานและคนที่ทานหัก เนาะก่อนที่เฮาจะซื้อสินค้าทุกครั้งอย่าลืมเนาะอย่าลืมเนาะอันที่1แม่นอย่าลืมกวดหาสลากเนาะสลากนี่มันจะบอกเดี๋ยวมันจะบอกละเอียดเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แม่นเฮ็ดมาจากหยังผลิตภัณฑ์ตัวนี้แม่นมันสำหรับอันใดเนาะวันหมดอายุวันผลิตแล้วก็เครื่องหมายยั่งยืนมาตรฐานนี่ท่านต้องกวดให้ฮู้เนาะตัวนี้เนี่ยท่านต้องกวดเบิ่งละเอียดเลย
1: เจ้า
2: ขออนุญาตเว้าแบบนี้เนาะเพราะว่าอย่างในนามเอ้อน้องหญิงหลายท่านอาจจะเบิ่งข้ามในจุดนี้ยกตัวอย่างการนำไส้ผ้าอนามัยเนาะเอ้อน้องหญิงนี่ทุกคนเป็นได้ไส้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ไส้ทุกเดือนแล้วฉะนั้นจะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้เนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเฮ
1: า
2: เป็นเรื่องที่เฮาต้องให้ความสำคัญและก็ต้องเอาใจใส่คนส่วนหน่อยยัง
1: ถือเบาหรือเบิ่งข่าวผ่าน เจ้า
2: และคนส่วนหน่อยยังห้องฮู้นี่มันยังส่วนหน่อยส่วนหลายนี่มันบ่ได้ใส่ใจ
1: เจ้า
2: เห็นแต่ว่าเป็นผ้าอนามัยก็เอาไปใส่โลดโดยที่เฮาบ่ได้เบิ่งถึงว่าข้างวันที่ผลิตแม่นวันที่ผลิตเดือนปีใดแล้ววันหมดอายุเด้หมดเดือนปีใดนะอันนี้เป็นสินค้าทุกอันมันจะมีวันที่ผลิตแล้วก็มีวันที่หมดอายุ
1: อ
2: ันก็ขอให้ทุกท่านนั้น
1: ต้องได้
2: กวดก
1: ัน
2: ตัวนี้เพราะว่าอย่างถ้ามาเฮาใส่สินค้าที่มันบ่ได้มาตรฐานใส่สินค้าที่หมดกำหนดมันอาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนเฮาก็คือมีผลกระทบแหละต่อร่างกายของเฮา
1: เจ้านอกจากเว้าเรื่องเครื่องใส้เครื่องกินนี้ยิ่งสำคัญได้พวกเป็นเครื่องบริโภคเนาะเส้นว่าเครื่องดื่มเส้นว่านมอ่ะนมนมสมมุติผู้ที่มีลูกน้อยแน่นมบางเทื่อนี่ซื้อมาแล้วเฝ้าด้วยความเฝ้าดิผู้เป็นลูกอ่อนนี่โอ้นมชนิดใดว่าดีหรือว่าที่กินเป็นประจำนี่ซื้อนี่ข้างนึงเป็นแก๊บก็หลายแสนอีกบัดนี้พอซื้อมาแล้ว
2: ยิ่งเป็นระยะที่สมมติว่าเพิ่นมีการลดแลกแจก
1: แถมราคา1แถม1
2: ซื้อ1แถม1หรือว่าอย่างต่างๆอันนี้ต้องให้เบิ่งเลยเนาะเบาง่ายๆว่ะสงสัยไว้ก่
1: อ
2: นเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอย่างจังใช้คําว่าสงสัยตัวนี้บ่หมายความว่าจะไปใส่ให้ไปสีได้เนาะความหมายว่าบางเทื่อเพิ่นเอามาลดราคาก็จริงแต่ว่าบางเทื่อเพิ่นก็เอาประเภทสินค้าที่มันใกล้จะหมดอายุบ่หมายว่าหมดอายุได้ยังบ่ทันหมดแต่ว่ามันจะหมดอายุภายในเวลาสมมติว่า2อาทิตย์เดือนนึงหรือ2เดือนจังซี่น่ะแล้วเพิ่นก็พยายามเอามาขายออกก่อนเพื่อว่าก่อนที่มันจะหมดอายุได้ถ้ามันหมดอายุแล้วมันก็ใส่การบ่ได
1: ้
2: บริษัทเพิ่นก็จะต้องเอาไปทำลายทิ่มถ้าว่าเอามาบริโภคเอามาใส่มาอย่างโตนี่หมายความว่ามันจะผิดเด้1แม่นต่อสุขภาพอันที่2มาแล้วแม่นผิดต่อกฎระเบียบ
1: เจ้า
2: ฉะนั้นเพิ่นจึงมีการเอามาจัดกิจกรรมฉะนั้นเฮาก่อนที่เฮาจะไปซื้อเนี่ยเฮาก็จะต้องได้เบิ่งว่าอ้าวสินค้าเพิ่นยกตัวอย่างว่าเพิ่นจะหมดกำหนดภายในเวลา1เดือนข้างหน้าเอาเบิ่งดูว่าสินค้าตัวนี้นี่คันถ้าเป็นอันกินหรือเป็นอันใส้เฮาจะใส้ก่อนหมดอายุบ่
1: จักมือสมมุติว่า
2: ก่อนแม่บ่สินะถ้าว่าเฮามั่นใจว่าเฮาใส่ทันเฮากินในระยะนี้ล่ะก่อนหมดอายุอยู่แล้วบ่เป็นหยังอันนี้ถือว่า
1: ก็ซื้อได้เฮาเว้าจังซี่บ่หมายความว่าจะเจาะจงไปหาผู้ประกอบการว่ามีเจตนาที่บ่ดีนั่นหมายความว่าบางผู้ประกอบการหรือว่าบางสินค้าซะเพิ่นก็มีเจตนาที่เฮ็ดโปรโมชั่นราคาโปรโมชั่นอยู่แล้วบ่ได้เกี่ยวกับหมดอายุ
2: จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่บ
1: ่เพิ่นเพียงแต่อยากกระตุ้นการขาย
2: กระตุ้นการขายบ่จังซี่นะก็มีส่วนหรือว่าบางคนนี่ก็คือว่าแล้วบางคนก็บางภาคส่วนก็อาจจะว่าโอ้อันสินค้าที่มันใกล้จะหมดอายุแต่เพิ่นก็เอามาลดเด้มันลดหลายเนาะแต่บ่หมายความว่าหมดอายุได้มันยังใช้งานได้มันยังนั่นได้ดีปกติต่างแต่ว่าเฮาต้องมาเบิ่งตัวเฮาเองว่าก
1: ินทันบ
2: ่ไปใช้ตัวที่เฮาจะไปกินอยู่ภายในกำหนดพื้นบอล
1: เจ้าเอานี้ฝากด้วยความห่วงใยเรื่องเวียกงานเกี่ยวกับมาตรฐานของสินค้าเนาะการกวดกะการติดตามใกล้เคียงกันท่านผู้ฟังนอกจากมาตรฐานการติดตามมาตรฐานของสินค้าแล้วบัดนี้เฮามาเบิ่งว่ามาตรฐานเรื่องการวัดแทกมันสิต่างกันแนวใดมาตรฐานของสินค้ากับมาตรฐานการวัดแทกในเวียกงานนี้ก็ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคือกันเนาะหมายความว่าสมมุติว่าเฮาไปซื้อสินค้าประเภทใดนึงที่มันมีน้ำหนักเลยมันงาเนาะมาน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักแหละเรื่องปริมาตรซะเนาะเรื่องปริมาตรเฮาก็ต้องได้หับความเป็นธรรมคือกันได้ซื้อโลนึงก็ต้องได้โลนึงบ่หมายความว่าซื้อโลนึงได้7ขีดอันนี้ก็ไม่ถึงเฮาเอาเปรียบแล้ว
2: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนาะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาหลายคนก็มักประสบปัญหานี่แหละเอาไปซื้ออาหารไปซื้อซีนซื้อปลาซื้อผักซะโล1จักขีดโล1 8ขีด
1: อันนี้เป็นนิทานที่เว้าหยอกกันเขาหมายคือซื้อมาจ่ายเงินเต็มราคา1กิโลหั่นแหละแต่ว่าได้หั่นได้แต่8ขีดคันซั่นหมายความว่าเฮาถูกเอาเปรียบแล้วเนาะคันซั่นในเวียกงานนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้เอาใจใส่และเรื่องของการกวดกะความเที่ยงกงของตาซิงและก็การวัดแทกต่างๆตามท้องตลาดปั๊มน้ำมันเสื้อไฟนี่ก็มีความสำคัญเพื่อรับประกันว่าน้ำมันที่เฮาได้มานี่ปริมาณมันครบบ่ซื้อลิตรนึงสิได้อันนั้นแต่800เพิ่นเอิ้นว่าเป็นหยังก็1ลิตรเนาะ 1ลิตรบ่ฮอด1ลิตรแล้วง่ายๆหรือว่าสิฮอด3ลิตรก็ได้2ลิตรครึ่งจังซี่เนาะอันนี้ก็แม่นเฮาถือเอาเปรียบฉะนั้นเพิ่นจึงให้ความสำคัญเวียกงานนี้คือการให้รับประกันว่าผู้ส้มไส้จะบ่ถือเอาเปรียบแต่ถ้าหากท่านพบเห็นการโกงเด้สมมุติว่าจ่ายเงินราคาน้ำมันเดี๋ยวนี้น้ำมันไอ้สร้างอยู่ที่ 30,000 ปายเนาะจ่ายไปแล้ว 300,000 บ่ได้เต็มฮอดอนาจำนวนที่เฮานั้นโอ้เฮาคิดว่าเฮาถือเปรียบแล้วอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนี่แจ้งคือกันเนาะปริมาตรบ่ครบถ้วนก็แจ้งได้ติดต่อพัวพันได้ก็หมายเลขสายด่วนได้คือกัน1510เพื่อแจ้ง
2: หรือว่าจะอีก2ทางนึงบ่อีก2ทางนึงอีกนัมเบอร์1เนาะนอกจาก1510แล้วก็ยังมีอีกนัมเบอร์1ก็คือ021732331โทรไปแจ้งได้โดยโกง
1: เจ้า
2: เมื่อเว้าถึงว่าเวลาที่เฮาไปเติมน้ำมันอยู่ตามปั๊มต่างๆอันนี้เลยแม่เขาว่าเขาจะต้องได้เอาใจใส่ห่วมน้ำไหนเวลาที่เขาจะไปใส่ต้องติดตามเบิ่งมาพนักงานเพิ่นตั้งศูนย์ในเขาแล้วโบบางทีเนาะมันมีเด็กกรณีที่ว่ารถจักรไปใส่ก่อนเพราะรถจักรในส่วนหลายมันใส่บ่ได้ใส่จำนวนหลายเด็กจำนวนน้อยเนาะใส่สมมติว่า 50,000 กีบ 100,000 กีบอย่างที่นะวันนี้ตัวเลขก็จะค้างไว้บัดเวลาเขาไปใส่ต่อวันนี้ถ้าเพิ่นบกกดศูนย์เพิ่นอาจจะบีบต
1: ่
2: อบีบต่อจากจำนวนตัวนั้นไปมันก็จะกลายเป็นว่าเขานี่จะต้องได้จ่ายไปแต่ว่าบ่ได้
1: น้ำมัน
2: จ่ายไปแสนหนึ่งฟรีสมมุติว่าแต่ว่าน้ำมันน่ะนะบ่ได้เนาะเอานี่ก็ต้องได้เว้าเรื่องว่าอันนี้บ่หมายความว่าสิไปใส่ให้ไปสีเรื่องบ่ได้ผู้ประกอบการได
1: ้แต่ว่าอาจจะมีเน
2: า
1: ะ
2: ให้ความเอาใจใส่เรื่องการปกป้องสิทธิ์ของผู้สมไส้และก็เป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้ขายน้ำคือกันผู้ขายที่อยู่บนใดว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดถูกถ้าว่าลูกค้าจ่ายบ่เต็มจังซี่น่ะท่านก็สามารถอนาห้องเรียนได้คือกันได
1: ้แล้ว
2: ก็บ่หมายก็ว่าจะให้แต่ภาคส่วนไหนภาคส่วนหนึ่งเนาะอันนี้แม่นเฮาอยากให้ว่าสังคมมีความ
1: ยุติธรรมทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้ให้บริการผู้รับบริการเพราะว่าผู้รับบริการถ้าบริการเต็มที่แล้วจะถูกลูกค้าเอาเปรียบก็บ่แม่นเรื่องที่ยุติธรรมคันกรณีผู้ที่ไปรับบริการจ่ายค่าบริการเต็มแล้วแต่การบริการนั้นบ่ได้เต็มที่เฮาก็บ่ยุติธรรมซั่นสามารถฮ้องเรียนได้ทั้ง2ฝ่าย
2: คันว่าแบบนี้แล้วเอาวันนี้กลับกันเนาะเว้าในมุมกลับกันยกตัวอย่างว่ากันเพิ่นซื้อขายสินค้าผ่าน2ทางออนไลน์อย่างที่นะก็มีได้บางเทื่อลูกค้าสร้างไปแล้วบอกเก็บเงินไปทางเด้อแต่พอฮอดตอนไปเอาบัดนี้นะทั้งอันน่ะพ่อค้าก็บอกว่าสินค้าส่งไปแล้วเด้อส่งไปตามที่อยู่ที่ขอมาแล้วเนาะส่งมาให้แล้วอ่ะ3มื้อผ่านไปก็บ่ไปเอาเครื่อง5มื้อผ่านไปก็บ่ไปเครื่องสินค้าต้องตีกลับแล้วบัดนี้มันกลับมาอยู่บัดนี้ค่าใช้จ่ายตัวนี้มันต้องให้
1: ระวังทาง
2: นี่แหละให้แกอันน่ะผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มันก็อันนี้มันก็เห็นเป็นกันเอาเปรียบได้เว้าง่ายๆว่าอยากให้ทุกคนนี่มันมีความยุติธรรมซึ่งกันและกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายถ้าว่าผู้ซื้อบ่มีเจตตนาจะซื้อแท้ๆนี่ก็บ่ต้องไปสร้างเพิ่นเนาะก็ให้อีตนเพิ่นได้
1: ตัดโอกาสของคนอื่นที่อยากได้แท้
2: เอา
1: อันนี้เอาฝากไว้เรื่องของสินค้าเรื่องของการบริการในสังคมเนาะการปกป้องสิทธิ์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายนั่นแหละ
2: เจ้าเว้ามาทั้งมวลนี้เวียกงานดังกล่าวนี่มันก็ขึ้นกับทางกระทรวงศึกษาและการค้าเนาะท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังข้อมูลอยู่แบบนี้แล้วอยากติดตามข้อมูลของเพิ่นเป็นประจำได้บ่มีช่องทางใดแน่ Facebook
1: เลยเนาะพิมพ์คำว่าข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อติดตามข่าวสารแต่ว่าถ้าท่านอยากเจาะลึกเกี่ยวกับเวียกงานแต่ละกลุ่มเนาะบ่ว่าจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับสินค้าการไม่กลุ่มคุ้มครองเนาะกลุ่มคุ้มครองสินค้านี้หรือว่าสมาคมปกป้องผู้สมไส้ก็ขึ้นกับทั้งกลุ่มคุ้มครองสินค้าเนาะหรือว่ากลุ่มการค้าภายในหรือว่าจะติดตามเรื่องเรียกมาตรฐานและวัตแทกมันก็จะมีกลุ่มมาตรฐานและวัตแทกอีกหรือว่าติดตามเรื่องคุณภาพกวดกาสินค้าเรียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเรียกงานไฟฟ้าน้ำมันเชื้อไฟอย่างสิทุกเวียกงานที่เฮาเว้ามานี่มันขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าทั้งหมดเลย
2: เจ้าเอาจากนี้ไปนั้นเฮาจะพักก่อนเพราะว่าโคชุกเว้าหลายแล้วทั้งผู้ฟังเองก็สิว่าเฮ้ยเมื่อยฟังจะมันฟังโคชุกเว้าหลายโพดละอยากฟังเพลงว่าซั่นอ้าวบ่ไปยังเดี๋ยวจัดให้เพราะว่าใกล้สิฮอด 9:00 นกินข้าวเที่ยงละเด้ตอนนี้น่ะใกล้สิฮอด 12:00 นแล้วโอ้ยโทรกําลังห้องจ๊อกๆคือนี
1: ่ไปฟังนึงก่อนลํานอลําคอนสวรรค์แล้วก็ต่อด้วยอีก1เสียงเพลงเพื่อมอบเป็นพิเศษสายนี้เพลงนี้ให้กับทางไอ้บ่าวตํารวจเพลงหักเบาตำรวจเป็นกำลังใจให้เส้นทางใดมงอาหารเที่ยงทั้งมงเศร้าไปการมงอาหารเที่ยงมงอาหารแรงนี่บางจุดนี่ต้องได้มีเจ้าหน้าที่ระบายได้เพื่อการสัญจรที่มันติดขัดเน
2: า
1: ะ
2: ยิ่งเป็น บางเส้นทาง3แยก4แยกที่ไฟแดงหรือว่าไฟอำนาจบ่เฮ็ดเวียกไฟอำนาจบ่เข้าการ ไฟอำนาจตายเนาะโอ้ยพบปัญหาทันทีเลยเป็นต้นแมนเส้นทางอันน่ะ4แยกหนองบอนไฟแดง4แยกหนองบอนตอนนี้ ใช่กันบ่ได
1: ้ผักสัวข้าวบ่ภัยไปภัยมาเลยนะ
2: เอาไปมาก็ขอให้ระมัดระวังเด้อเนาะเอาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
1: เจ้าฟังสองเสียงเพลงแล้วพวกเฮาจึงกลับเข้ามาอารมณ์กันระยะถัดไปของรายการ MOIC สื่อสาร

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเสื่อมหมั่นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวอินโดนีเซียจะสืบต่อได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นกระทรวงการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหาร58ตุกกีบให้640ตะแสงทั่วประเทศเวียดนามเปิดวางแสดงการปฏิบัติความเสื่อแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยอยู่นครหลวงจันทร์เวียดนามพบเห็นและทอนโฮมอัฐินักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ200กว่าอัฐิเกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์อยู่อินโดนีเซียเหตุให้ประชาชน 5,000 กว่าคนต้องอพยพไปอยู่บ่อนปลอดภัยและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่17สิงหาคมนี้ท่านทองดุลศรีสุริตประธานประเทศได้ส่งสารแสดงความสมเสยเถิงท่านพาโบโวสุเวียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสบรรประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีเนื่องในสารระบุว่าตั้งหน้าประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำสมเสยอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐมายังทานและประชาชนอินโดนีเซียเพื่อนมิตรทุกท่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าตลอดระยะ8ทศวรรษที่ผ่านมาอินโดนีเซียยังได้ผลงานอันใหญ่หลวงในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพก็คือความเจริญรุ่งเรืองในภาคพื้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวอินโดนีเซียทั้งครบส่งฝ่ายหลายฝ่ายก็คือในครอบครัวอาเซียนของพวกเขาจะสืบต่อได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสงสารพวกเขาก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นและในโลกในโอกาสอันสง่าราศีนี้ขออวยพรให้ทานจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันมีเกียรติสูงส่งของทานและประชาชนอินโดนีเซียเพื่อนมิตรจงสืบต่อมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนถาวรสืบต่อไปในวันเดียวกันท่านสอนไซสิพันโดนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารแสดงความสุมเสยถึงท่านพาโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและท่านทงสวรรค์พรหมวิหารทงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารแสดงความสุมเสยถึงท่านซูกิโอโนะรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีเช่นเดียวกัน
0: การจัดสรรงบประมาณให้แก่เวียกงานตะแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นทานสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฮู้ว่ากระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้640ตะแสงในทั่วประเทศเป็นเงิน58ตึกกว่ากีบเฉลี่ยตะแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงแล้วซึ่งได้กำหนดเข้าในคำแนะนำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2026แต่ยังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายสำหรับปีเริ่มสร้างตั้งตะแซงที่มีโครงหลังพื้นฐานของหับแล้วแต่อาจจะได้ประกอบอุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นเส้นโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ของการต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นส่วนตะแซงที่บ่ทันมีโครงหลังพื้นฐานของหับอาจจะต้องได้ใช้งบประมาณมหาศาล
2: สำเร็จการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้แก่ทั้งหมด 640 กระแสในตัวประเทศจำนวนเป็นเงินจำนวน 58.24 ตึกอีกหรือว่าเฉลี่ยกระแสละ91ล้านกีต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณของในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงที่ห้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลการก็ได้กำหนดเข้าอยู่ในคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณในรัฐประจำปี2026นี้สำหรับเลขที่4313ตงส่วนตัวสกอร์มันก็ได้มีการคิดไล่จากค่าเฉลี่ยรายจ่ายบริหารอยู่คันท้องถิ่นมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดมูลค่าที่ดังกล่าวแต่ถึงอย่างไรก็ตามการกำหนดนี้แม้นบนพื้นฐานสภาพเงินไทยในปัจจุบันถึงอย่างไรก็หน้านั้นถ้าเรามีการควบคุมหรือเรามีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจสังคมเศรษฐ กระทรวงการเงินได้มีการสนทบกับเกือบทั่วตำรวจเพื่อจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมขึ้นซึ่งการจัดตั้งปฏิบัติการม้าเมื่อได้รับการซีน้ำอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะน้ำโดยเฉพาะคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักก็คือคณะพักคณะน้ำกระทรวงการเงินในการติดตามสุกยุ่งเป็นในการจัดสรรแทนและการแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติและแจ้งให้แก่บรรดาท้องถิ่นตำรวจโดยพื้นฐานแต่ถึงเลยก็ตามเรื่องนี้สิ่งท้าทายโดยเฉพาะการกักเก็บนั้นประมาณเบื้องต้นเห็นว่าสำหรับกระแสที่มีของของหลักพื้นฐานภาพแล้วในเบื้องต้นนี้มันจะได้ประกอบบรรดาอุปกรณ์เครื่องรับใช้ที่จำเป็นโดยเฉพาะตู้อ้างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ทางการและอุปกรณ์อื่นเพื่อทำประกันให้สามารถเป็นไปปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว
0: ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฮู้ตื่มว่าในต่อหน้ากระทรวงการเงินจะสืบต่อค้นคว้าแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายเพื่อพิจารณาค้นคว้ามอบหมายให้ตาแสงเป็นผู้จัดเก็บรายรับบางประเภทที่ติดพันกับท้องถิ่นเป็นต้นค่าธรรมเนียมค่าบริการภาษีที่ดินที่สอดคล้องกับระเบียบการสืบต่อสังรวมจำนวนอาสาสมัครสวยเวียกเพื่อขึ้นบัญชีและคิดรายงบประมาณเงินเดือนพร้อมทั้งค้นคว้ากำหนดเวียกงานการเงินขั้นตาแสง
1: ศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวร่วมกับหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าเวียดนามจัดงานวางแสดงเกี่ยวกับหัวข้อการปฏิบัติความเชื่อถือแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยในวันที่17สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีทานพักขันไซสีขันไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีผู้ต่างนาจากบรรดากรมกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวบรรดาองค์การเวียดนามประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านนางโตทีทูจังผู้อำนวยการหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าเวียดนามได้กล่าวว่าการจัดงานวางแสดงและวางแสดงมรดกการปฏิบัติความเชื่อถือเกี่ยวกับเทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยครั้งนี้เป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีความหมายพิเศษซึ่งเป็นการประกอบส่วนพันขยายความผูกพันในการร่วมมือวัฒนธรรมระหว่างสองชาติให้เป็นจริงเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระทำในการปกป้องรักษาส่งเสริมคุณค่าบรรดามรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกการปฏิบัติความเชื่อถือเกี่ยวกับเทนของบรรดาเผ่าไต้นุงไทยอยู่เวียดนามเมนรูปแบบศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบด้วยหลักการทางศีลธรรมทัศนะทางปัจญาชีวิตที่ลึกซึ้งและจิตใจแห่งความสามัคคีของชุมชนซึ่งหลายกว่าพิธีกรรมเทนเมนการผสมผสานอย่างกลมเกี่ยวระหว่างดนตรีคำฮ้องการฟ้อนและการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองเสียงพินติงผสมประสานกับคำห้องเทนบ่เพียงแต่เมนคำอธิบายฐานที่โคให้ฝนตกลงมาถึกต้องตามฤดูกาลเข้าให้เข้านาให้อุดมสมบูรณ์ให้ชีวิตสงบสุขเท่านั้นแต่ยังเปรียบเหมือนเส้นได้ที่เสื่อมโตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่างอดีตกับปัจจุบันท่านเอาเวียดหึ่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวได้กล่าวว่าการจัดงานวางแสดงลาวครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสแนะนำให้ประชาชนลาวได้รู้จักมรดกวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมตัวแทนของมวลมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้พวกเราได้ร่วมกันหวนคืนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างตลอดระยะประวัติศาสตร์นับพันๆปีของประชาชนส่งศาสตร
0: ์กรมตำรวจรถไฟกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้เอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะโดยเป็นเจ้าการประสานสมทบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันความสงบปลอดภัยทางรถไฟอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งติดตามกวดการและสุญญการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของกำลังป้องกันอยู่ตามสถานีแนวทางและจุดที่มีเส้นทางรถไฟผ่านทั้งอยู่พื้นที่นครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงต่างๆอย่างเป็นปกติพันเอกกงศรีสุวรรณตุ้มหัวหน้ากรมตำรวจรถไฟให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบ่ดลมานี้ว่าระยะ6เดือนต้นปีนี้กำลังตำรวจรถไฟได้สุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่วีซ่าเฉพาะอย่างตั้งหน้าโดยสามารถยกประสิทธิภาพการรักษาความสงบปลอดภัยตามสถานีแนวทางและจุดที่มีเส้นทางรถไฟผ่านอย่างมีผลสำเร็จ ผลงานที่พ้นเด่นใน6เดือนต้นปีนี้มีคืออยู่เส้นทางรถไฟลาวจีนเข้าป้องกันสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์4จุดจุดขายปี183ครั้งจุดเอ็กซเรย์183ครั้งจุดขึ้นลงรถไฟ183ครั้งป้องกันขบวนรถไฟ183ครั้งป้องกันสถานีรถไฟลาวจีนรวมทั้งหมด580ครั้งป้องกันขบวนรถไฟ582เที่ยวอำนวยความสะดวกและห้องหับผู้โดยสารมาใช้บริการ 324,330 เที่ยวคนป้องกันสถานีสินค้า44ครั้งเส้นทางรถไฟลาวไทยเข้าป้องกันสถานี119ครั้งขบวนรถไฟเข้าออก560เที่ยวมีผู้โดยสาร 35,022 เที่ยวคนเวียกงานลาดตระเวนและป้องกันพิเศษกวดการลาดตระเวนตามแนวทาง119ครั้งรวมกับป้องกันความสงบแขวงและป้องกันความสงบเมืองออกกวดการลาดตระเวนรวม580ครั้งป้องกันเที่ยวขบวนรถไฟพิเศษให้การน้ำคันสูง18ครั้งการประสานงานและเวียกงานวิสาสพอื่นได้อำนวยความสะดวกประสานงานกับบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดเพื่อส่งผู้ถึกหา 2,061 คนพร้อมทางเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือห่างแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ4 2006-2030 กองประชุมปรึกษาหารือเวียกงานความปลอดภัยทางรถไฟเข้าร่วมกวดการแล้วทางรถไฟแต่นครหลวงจันทน์ฮอดบ่เต็นและคนคว้าหางดำรัดปั๊บไหมทางด้านกฎหมายต่างๆอย่างมีผลสำเร็จสำหรับทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้กรมตำรวจรถไฟจะสืบต่อติดตามกำแน่นสภาพการเป้าหมายเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายและรูปการเคลื่อนไหวของอิทธิกำลังปรปักษ์และกลุ่มคนบ่ดีเพื่อวางแผนป้องกันสกัดกั้นและแก้ไขให้ทันเวลาเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมกฎหมายและระเบียบการทางรถไฟให้เข้าถึงประชาชนปลุกระดมทุกภาคส่วนประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบติดพันกับการก่อสร้างหักฐานและการปฏิบัติส่งวลัยแห่งชาตินอกจากนี้จะเน้นใส่การฝึกอบรมหัดแอบและเพิ่มความรู้ความสามารถให้กำลังตำรวจรถไฟในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันตามขบวนสถานีและแนวทางรถไฟพร้อมทั้งเพิ่มพูนการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อญาติแย่งการช่วยเหลือบทเรียนและประสบการณ์เพื่อนำมาปรับใช้เข้าในเวียกงานตำรวจรถไฟให้มีผลสำเร็จสูงสุด
1: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะผู้สอบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ได้กำหนดทิศทางในการแก้ไขในระยะยาวเกี่ยวกับปัญหาเวียกงานทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในแขนงการท่องเที่ยวของลาวทานสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าสำหรับการแก้ไขและหย่ายาวกงเลขาคณะพิศอบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ได้กำหนดบรรดาทิศทางปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแรงทุนของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจต้องสอดคล้องสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาฮอดปัจจุบันได้ปรับปรุงคำแนะนำการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับที่รับรองในปี2024เพื่อจะขอการรับรองในการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
3: เฮ็ดคำแนะนำดังกล่าวนี้ออกมาเพื่อจะขอการรับรองในการประกาศใช้เนื่องจากบรรณาธิการที่อยู่ในคณะก็เคยเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือในระยะผ่านมาถ้าว่าเอกสารดังกล่าวนี้ได้รับการรับรองก็จะเป็นนิติกรรมอันนึงที่พวกเขาจะลงติดตามกฎกาสะดวกขึ้นเนาะการบังคับเขาเอาระบบการสำระเงินผ่านธนาคารภายในเท่านั้นเพื่อรับประกันการประกอบพันธะของผู้ประกอบการและเพื่อเขาเอาว่าความเสี่ยงที่จะการหัวไล่ของเงินตาต่างประเทศเนาะซึ่งอยู่ในกฎหมายการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศฉบับเลขที่15สพส.ลงวันที่7กรกฎ2022ก็ได้ระบุรายละเอียดนอกจากนั้นก็จะมีข้อตกลงการประกอบจดทุนทะเบียนวิสาหกิจเลขที่2025ออกขอลงวันที่9กันยา2025แม้นว่าเรื่องการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบทันสมัยเขาเอิ้นว่าการนำเข้านักท่องเที่ยวของบริษัทเพื่อให้สามารถติดตามว่านักท่องเที่ยวดังกล่าวนี่เข้าจุดใดเข้าด่านใดออกด่านใดเนาะไปพักอยู่สถานที่ใดๆซึ่งระบบดังกล่าวพวกเขาได้เฮ็ดสำเร็จเนาะต่างแต่เราท่าการจะตั้งปฏิบัติร่วมกับกระทรวงป้องกันความสงบเนาะกรมเกี่ยวข้อง
1: ท่านสมชายศรีประเสริฐมีคำเห็นตื่นว่าในตัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือ กงเลขาคณะพิโสบแก้ไขทัวร์$0ยังจะสืบต่อหัวมือกับบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนภายในและต่างประเทศประเทศเพื่อนมิตรตลอดฮอดองค์การจัดตั้งสากลต่างๆโดยอิงใส่บทเรียนประสบการณ์จากประเทศใกล้เคียงเพื่อกันกองบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเพื่อพร้อมกันแก้ไขให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่หวังไว
0: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบดลมณีทานนางอัมไพวรล่อมบุญแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติพร้อมคณะได้ลงติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติยุคแฝงเสกองโดยการต้อนรับของทานมุลลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแฝงประธานสภาประชาชนแฝงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การลงเฮ็ดเวียกครั้งนี้ทานก็ได้รับฟังการรายงานสภาพจากสภาประชาชนแขวงและบรรดาแผนกการเกี่ยวกับการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติในคงเขตวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าพร้อมทั้งซุ่มใส่แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในระยะผ่านมา4แจงปัญหาที่ยังคงค้างและโศกทิศทางร่วมกันเพื่อปรับปรุงเวียกงานให้มีประสิทธิผลดีขึ้นเป็นเก่าเก่าโอกาสดังกล่าวทานนางอัมไพวรหลอมบุญเพ็งก็ได้แสดงความหยองโยสมเสยต่อผลงานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาและได้เน้นหนักให้สภาประชาชนแขวงและบรรดาแผนกการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ตามภาระบทบาทของตนประสานสมทบกันอย่างไกลชิดยกสูงความรับผิดชอบในการจัดตั้งพันขยายมติของสภาแห่งชาติเอาใจใส่แก้ไขปัญหาที่ประชาชนสนใจและสืบต่อพัฒนาเวียกงานหอบด้านโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าให้บรรลุผลตามขาดหมายสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: เมื่อบดลมณีองค์การปกครองเมืองลาแขวงอุดมไซได้ประทักถาวันสำคัญของชาติของพรรคคือวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันสร้างตั้งแขวงอุดมไซครบรอบ64ปีและวันสร้างตั้งสหพันธ์มิยิงลาวครบรอบ71ปีที่สโมสรเมืองให้เกียรติเป็นประธานปาฐกถาของสหายสอนสุวรรณปัญญาวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองลามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมฟัง
5: ในพิธีสหายสอนสุวรรณปัญญาวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้เล่ามูลเสื้อแห่งการกำเนิดและเติมใหญ่ขยายตัวของแขวงอุดมไซตลอดระยะ64ปีแขวงอุดมไซได้ถือเอาเวียกงานการเมืองนำพาแนวคิดเป็นกกเป็นเวียกงานเทวนาอยู่เสมอและได้เฮ็ดอย่างเนืองนิดเรียนติดด้วยหลายรูปการหลายวิธีการหลายเนื้อในและหลายระดับบรรดาแนวทางเพนนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐมติคำสั่งแต่ละระยะแต่ละสมัยแม้ได้หับการจัดตั้งเผยเพเสื่อมซึมโฆษณาปาฐกถาโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆอันพ้นเด่นใน2026นี้แม่นสืบต่อปฏิบัติมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดในระยะใหม่ได้จัดกองประชุมเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วแขวงครั้งที่2 2021หา2025ในวางทิศทั้งเพนการ5ปี2026หา2030ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการนำพาขององค์คณะพรรคแขวงสร้างการหันเปลี่ยนใหม่เวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างแข็งแรงจากนั้นได้เล่าคืนประวัติมูลเสื้อผลงานการเคลื่อนไหวและคุณงามความดีของประธานสุพรรณวงศ์ที่ได้ประกอบส่วนสำคัญในการก่อสร้างแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ค้นคว้าถึงแนวคิดจิตศาสตร์ของประชาชนบาดาเผ่าสรุปเป็นทฤษฎีและนำเอาระบบทฤษฎีดังกล่าวเข้าในแนวทางนโยบายของพรรคเป็นต้นแมนเข้าในขบวนวิวัฒน์แห่งการก่อสร้างน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบดลมานี้คณะจัดตั้งเมืองผู้วงได้เคลื่อนไหวพันขยายผลสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญ3เอกสารเกี่ยวกับเวียกงานตะแสงอยู่บ้านผู้เกลือมีคณะพรรคประธานบ้านและประชาชนภายในบ้านเขาห่วม
6: ท่านนางคันดาวอนไซสว่างคณะประจำพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้พันขยายมติผลสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ซึ่งตลอดระยะ5ปีผ่านมาได้มีผลสำเร็จอันผลเด่นด้านการเมืองป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบประเทศศาสตร์สืบต่อมีเสถียรภาพทั้งด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่าห่วงความสามัคคีระหว่างประชาชนบริเภาและสันคนต่างๆได้รับการเพิ่มทวีความเสื่อมันของประชาชนต่อการนำพักของพรรคและการคุมครองรัฐได้รับการรักษาเศรษฐกิจมหาภาคเติบโต GDP ขยายตัวเฉลี่ย 4.24 ส่วนหอยต่อปีซึ่งสามารถบรรลุเกินคาดหมาย4ส่วนหอยที่มติ11วางไว้ GDP ต่อหัวคนบรรลุได้ 2,138 ดอลลาร์สหรัฐในปี2005การเก็บรายรับงบประมาณจัดเก็บได้เกินแผน5ปีซ้อนยอดรายรับทั่วประเทศบรรลุได้ 251,910 ตึกกีบเท่ากับหอย40ส่วนหอยของแผนการ5ปีที่สภาแห่งสารทำห้องการควบคุมเงินเผอจากอัตราเงินเผอที่เคยสูงถึง 22.96 ส่วนหอยในปี2022สามารถดึงลดลงอยู่ที่ 8.3 ส่วนหอยในปี2005ด้านการพัฒนาสังคมและชีวิตการเป็นอยู่พื้นฐานโครงสร้างได้รับการขยายตัวการบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาได้รับการอาจจะใส่อัตราความทุกข์ยากของประชาชนทั่วประเทศลดลงจาก 18.3 ส่วนหอยในปี2019มาเหลือ15ส่วนหอยในปี2005
7: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดอากาศต่ำยังผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเห็นมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลือบในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเทียนให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ75ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจาย

0: โฮมอัฐิหนักหบได้46สุดและวัตถุ32สุดในหลายมือผ่านมากองท่อนโฮมอัฐิหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติขึ้นกับกองบรรณาการนครโฮจิมินห์สืบต่อเปิดกว้างขอบเขตการค้นหาอยู่บางเขตที่สงสัยมีอัฐิหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าวันที่16สิงหาคมนี้องค์การลุดพรภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียแจ้งฮู้ว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นอยู่แขวงนูซาเต็งการาตะเวทออกเฮ็ดให้ 5,000 กว่าคนต้องได้ยกย้ายไปอยู่บ่อนปลอดภัยปัจจุบันหนึ่งในบุริมสิทธิ์ของเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญแม่นการรับประกันความต้องการด้านการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ประสบภัยอยู่บ่อนพักที่จัดสรรไว้และการสนองเครื่องบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียฮู้ว่านับมาฮอดเวลา 9:00 นของวันที่16สิงหาคมนี้แผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต51คนอิงตามการวัดแทกอย่างเป็นทางการของศูนย์เครือข่ายสถานีแผ่นดินไหวจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ในตอนเช้าวันที่15สิงหาคมนี้อยู่เขตทะเลใกล้เกาะฟอเรสต์ของอินโดนีเซียโดยมีความลึกจุดกำเนิดแผ่นดินไหว20กิโลเมตรปัจจุบันคำเตือนภัยคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ยกเลิกแล้วตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่16สิงหาคมนี้ว่าการส่งออกน้ำมันของอิรักได้เพิ่มขึ้นนับแต่ต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉลี่ยประมาณ2ล้านบาเรลต่อมื้อซึ่งเป็นผลมาจากการขยายปริมาณการส่งออกอย่างตั้งหน้าของรัฐบาลการเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันและไอแก๊สเพิ่มขึ้นท่านบราซิมคูเดรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิรักได้เปิดเผยในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าการส่งออกน้ำมันของประเทศเซเลีย2ล้านบาเรลต่อมื้อนับแต่ต้นเดือนสิงหาหลังจากการขนส่งน้ำมันทางทะเลของอิรักในระยะ7เดือนของปีนี้หลุดลงอย่างหลวงหลายปริมาณการส่งออกเซเลียเพียงประมาณ1ล้าน3แสนกว่าบาเรลต่อมื้อหลุดลงเกือบ 60% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2025ซึ่งบรรลุระดับสูงสุดถึง3ล้าน3แสนบาเรลต่อมื้อรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิรักกล่าวว่าในเดือนกรกฎาคมผ่านมาอิรักมีปริมาณการส่งน้ำมันดิบทั้งหมดประมาณ49ล้านบาเรลโดยการขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้นเกือบ39ล้านบาเรลซึ่งแสดงเห็นถึงการฟื้นตัวอย่างหลงหลายเมื่อเทียบกับตัวเลขของเดือนมิถุนาที่มีเพียงแต่15ล้านบาเรลหรือคิดไรเป็นการเติบโตตัวเดือนหลายกว่า153ส่วนห้อยสำหรับจุดต่ำสุดในการส่งออกน้ำมันของอิรักเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2026ซึ่งการส่งออกลดลงประมาณ 98,000 บาเรลต่อมือหรือลดลง 97 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานเมืองมอมอมานีว่าธนาคารกลางมาเลเซียรายงานว่าเศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาสที่2ของปีนี้ขยายตัว 6 ส่วนห้อยต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 5.4 ส่วนห้อยในไตรมาสทำอิฐโดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความต้องการภายในประเทศที่เข้มแข็งและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นบทรายงานระบุว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้และมาตรการนโยบายที่ดำเนินในปัจจุบันได้สนับสนุนการใช้จ่ายของครัวเรือนในขณะที่การลงทุนยังสืบต่อได้รับผลประโยชน์จากการใช้จ่ายในพื้นฐานโครงสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ขณะการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยได้รับการสุกยู่จากผลิตภัณฑ์และการบริการด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็งเคียงคู่กับการฟื้นตัวของการส่งออกไอแก๊สธรรมชาติแล้วสินค้าที่บ่แม่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในขณะเดียวกันคะแนนการบริการและการผลิตได้สุกยู่การเติบโตด้านการสนองโดยรวมแล้วเศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว 2.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไตรมาสก่อนหน้านี้โดยปรับตัวตามฤดูกาลและ 5.7 ส่วนห้อยในเครื่องทำอิฐของปี2026สูงกว่าการเติบโต 4.5 ส่วนห้อยในระยะเดียวกันของปี2025อย่างหลวงหลายโดยธนาคารกลางมาเลเซียคาดคะเนการเติบโตในปี2026อยู่ที่ 4.55 ส่วนห้อย
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและสมภวรรณมวงศ์ไซอ่าน
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้ เยี่ยมรุ่นฮับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือน

กันย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ันนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคุณติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินกี่เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: ใช้เงินกีบทั่วทั้งซ่าทักษาค่าบทบาทเงินกีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเฮากับมีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประทานโดย30นาทีนี้จะให้ท่านได้รับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียงงานลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนตลาดทุนนี้ก็สามารถติดต่อพัวพันได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถสอบถามได้นอกเบอร์โทรแม่น021-260-283ถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากรู้ว่าบริษัทที่ซักซ้วนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบท่านสามารถโทรสอบถามได้เนาะเพราะว่ามีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประชาชนได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณะฮู้สลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
6: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
7: ้ว้าวเป็นได้เลยล่ะ
6: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
7: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
6: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
7: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
6: wow. ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
7: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
6: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217-770
8: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิด เศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบลาวให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ยินดีต้อนรับท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้เติมถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเบอร์ไซด่วนหมายเลข1602นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในมาตราที่164เว้าถึงการร่วมมือสากลท่านผู้ฟังรัฐส่งเสริมการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ด้วยการแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเวียกงานดังกล่าวปฏิบัติสุทธิสัญญาและสัญญาสากลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีและสืบต่อในมาตรา165หลักการร่วมมือสากลท่านผู้ฟังการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเรื่องงานหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักการเคารพเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติบ่แทรกแซงเข้าในเวียกงานภายในของกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และสอดคล้องกับสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ได้เว้าเกี่ยวกับการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าผู้หญิงมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะซั่นเฮาสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวเราสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายเขตหลายพื้นที่กระสืบต่ออากาศร้อนอบอ้าวสนานทานใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารและอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีกในมาตรา166เว้าถึงเนื้อในการร่วมมือสากลการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามเนื้อในดังนี้1เซ็นสัญญาร่วมมือกับต่างประเทศหรือเข้าร่วมเป็นภาคีของสัญญาสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์2แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน3ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างและพัฒนาเทคนิควิชาการทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกสูงความสามารถให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง4เนื่องในอื่นตามที่ได้ตกลงเห็นดีของคู่ร่วมมือสืบต่อในมาตรา167เว้าถึงการห้องขอหรือว่าสนองข้อมูลซึ่งกันและกันคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถห้องขอข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์กับองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถสนองข้อมูลเอกสารที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนหรือได้รับจากภาคส่วนเกี่ยวข้องตามการเสนอขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศและในมาตรา168นี้ก็ยังได้เว้าเติมเกี่ยวกับการนำใช้ข้อมูลท่านผู้ฟังข้อมูลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนองหรือว่าให้องค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทั้ง2ฝ่ายสามารถนำใช้ตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารห้องขอการซื้อเหลือเป็นต้นนำใช้เข้าในการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งหรือการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการทั้งบริหารในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากมีจุดประสงค์นำใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกจากจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารการห้องขอต้องได้รับการเห็นดีจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนองข้อมูลให้เอาละท่านผู้ฟังที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังผ่านไปตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเฮาก่อน

0: ยุทธซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ใส่เงินกีบทั่วทั้งชาติรักษาค่าบทบาทเงินกีบลาวขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในรายงานนี้ฟังไปเติมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถติดตามได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นอกจากนี้การติดตามผ่านทางเพจเว็บไซต์นอกก็คือ www.lsc.gov.la สามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้หรือว่าท่านใดที่สนใจอยากรู้ว่าบริษัทที่สักสวนให้เข้าไประดมทุนได้เกินไว้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะหมายเลขสายด่วน1602สำหรับอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสาระนาฮู้นำมาฝากบรรทานมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเกี่ยวกับวิธีที่เฮ็ดให้ตนเองนี่เปลี่ยนแปลงเนาะนั่นก็คือความงามจากภายในสู่ภายนอกอายุนิกาเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นท่านผู้ฟังหลายคนอาจเคยคิดอยากเปลี่ยนแปลงตนเองเนาะโดยเฉพาะก็คือคนที่มักหักเรื่องความงามแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่จะเฮ็ดให้เฮารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงมันคงที่สุดนั้นก็คือการเริ่มจากจิตใจคนเฮาปรับทัศนคติตนเองมีวิธีคิดและก็เบิ่งโลกในทางบวกท่านผู้ฟังและมื้อนี้พวกเฮากะอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเองท่านผู้ฟังคือ 1. ก็คือการเบิ่งโลกในมุมมองที่ดีหลายขึ้นบางคนนี้อาจจะสังเกตตนเองเนาะเกี่ยวกับการเบิ่งโลกในด้านบวกบางคนนี่ก็มักในด้านลบแน่ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการที่เฮาพบพ้ออุปสรรคปัญหาต่างๆอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังก็บ่ต้องคิดหลายเนาะเกี่ยวกับปัญหานั้นทางออกก็คือเน้นการเปลี่ยนแปลงความคิดของเฮาก่อนเพราะว่าโลกนี้ปราศจากบ่ได้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่เฮาพบพ้อหรือว่าอุปสรรคนั่นก็คือเป็นบทสอบของคนเฮาแต่ถ้าว่าเฮาสามารถผ่านไปได้ก็จะพบความสุขที่แท้จริงและ2นั่นก็คือการปล่อยวางบางคนนี่เคยหรือบ่ทันผู้ฟังเกี่ยวกับบางครั้งนี้ที่เฮามีความคิดหลายเกินไปควบคุมตนเองบ่ได้เนาะบางทีก็เก็บเอาความคิดของคนอื่นมาใส่ตนเองจนเฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกบ่ดีแต่ว่าการปล่อยวางนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นเรื่องน้อยๆนี่ท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาปล่อยได้ปล่อยวางได้เนาะก็จะเฮ็ดให้ชีวิตเฮานี่มีความสุขเพิ่มขึ้นและ3การที่เฮามีรอยยิ้มใบหน้าของคนเฮาแต่ละคนเนาะบ่ว่าจะมีรอยยิ้มที่ดีและมีความสุขดังที่ฮู้นำกันเนาะหลายคนนี่ถ้าว่าเห็นหน้ากันพบพ่อกันก็จะส่งรอยยิ้มให้กันและกันเพราะว่ารอยยิ้มนี้ท่านผู้ฟังมีเสน่ห์และเป็นมิตรบ่ว่าจะเป็นการยิ้มการกระจายความสุขให้กับคนอื่นซึ่งบรรยากาศอ้อมๆตัวของเฮานี่ก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันและ4ก็คือการให้อภัยตัวเองคนเฮานี่ท่านผู้ฟังบ่มีไผที่จะสมบูรณ์ไปทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นเรื่องการผิดพลาดแต่ว่าบางคนนี่ก็จะให้อภัยกับตนเองบ่ซ้ำเติมตนเองเนาะมิตรรายการจงนึกไว้ในใจว่าเรื่องใดที่ผ่านมาแล้วก็บ่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้และปล่อยผ่านยอมรับและให้เป็นบทเรียนเพื่อว่าครั้งต่อไปเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นและ5ก็คือการฟังการเว้า แน่นอนละมิตรรายการการฝึกคำเว้าแต่ละคำน้ำเสียงที่เป็นตาฟังบอกว่าจะเป็นไส้เสียงหนักเสียงเบาการเว้านี่ก็ให้ถึกตามความเหมาะสมถึกกาลเทศะเนาะเพราะว่าบางคนนี่อาจจะเว้าคำหุนแหงใส่กันนี่ท่านผู้ฟังบางเทื่อนี่อาจจะมีความเครียดเนาะโดยเฉพาะก็คือการที่เฮาอยู่นำกันหลายๆคนเฮ็ดเวียกหวมกันการรับฟังความคิดความเห็นนี่จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีและ6ก็คือการนั่งสมาธิก่อนนอนเชื่อว่าหลายคนนี่อาจจะมีความคิดแน่ท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็จะนอนบ่หลับเนาะบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าคิดหลายเกินไปย้อนว่าจิตใจบ่สงบแต่ว่าการที่เฮานั่งสมาธิก่อนนอนนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดเฮาปล่อยวางความคิดมีสติกับการเริ่มต้นคิดสิ่งใหม่และยังจะเฮ็ดให้คนเฮานี่มีความจื้อจำได้ดีและ7ก็คืออยู่ใกล้กับคนที่คิดบวกแน่นอนล่ะมิตรรายการถ้าว่าเฮาอยู่ใกล้กับคนที่มีทัศนคติดีๆเว้าให้เฮารู้สึกดีก็จะให้เฮาได้รับพลังงานด้านบวกและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังกะจะสวยเฮ็ดให้จิตใจนี้แจ่มใสเว้าดีคิดดีเฮ็ดดีเท่านี้ความรู้สึกของคนเฮาก็จะรู้สึกดีและสดชื่นการที่เฮาได้รับส่งต่อความคิดสิ่งดีๆนั่นก็คือคิดด้านบวกเนาะจะเฮ็ดให้ชีวิตของคนเฮานี่ดีขึ้นท่านผู้ฟังและนี่ก็คือสาระนะฮู้จากทางรายการนำมาฝากบรรดาทานในการที่เฮาเริ่มต้นใหม่วางตัวใหม่บ่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันการเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งที่สำคัญก็คือเริ่มต้นเปลี่ยนจากจิตใจทัศนคติความคิดของเฮานี่แหละท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาคิดดีทำดีสิ่งใดที่ควรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางปล่อยผ่านไปท่านผู้ฟังเพื่อว่าจะได้เริ่มต้นกับสิ่งที่ดีใหม่ขึ้นกว่าเก่าเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮามื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและขอบใจทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นไว้พรใสทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทกรหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวพนธานทองหลุนศรีสุริตประธานประเทศได้ต่างนาให้สภาแห่งชาติรัฐบาลครอบครัวผมวิหารและประชาชนลาวบรรดาเผ่าต้อนรับพนธานโสพลสรัมประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อไว้อาลัยให้แก่พนธานไสสมพรผมวิหารประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหาคม2566ในโอกาสนี้พนธานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังพนธานโสพลสารัมและผ่านพนธานไปยังกรมสมเด็จพระเทพนายกรัฐมนตรีและบรรดาการนำขันสูงแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ทรงพวงมาลาแสดงความเศร้าสลดใจถึงครอบครัวผมวิหารก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจความสามัคคีหักแพงฐานประเทศบ้านไกลเฮือนเคียงที่ดีและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตที่มีประธานไก่สอนพรมวิหารและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้วางรากฐานให้การพัวพันลาวไทยที่ดีในเมื่อก่อนมาจนถึงปัจจุบันการจากไปของพนธานไสสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงของภาครัฐและประชาชนลาวเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพระหว่างสองประเทศลาวไทยให้เจริญงอกงามในปัจจุบันโดยเฉพาะทานได้มีส่วนสำคัญในการสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานว่าด้วยการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยนยงแต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสุกยูการทูตรัฐสภาเพื่อหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการหัวเมินระหว่างสภาแห่งชาติลาวและรัฐสภาไทยให้ก้าวเข้าสู่ล้องเลิกเจริญงอกงามและขยายตัวมาถึงปัจจุบันพร้อมเดียวกันนี้พนธานทองลุ้นศรีสุริตยังได้ถือโอกาสดังกล่าวตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวเมินลาวไทยที่ได้พันขยายและเติบใหญ่ขยายตัวตลอดระยะผ่านมาในปี2025ผ่านมาสองฝ่ายได้จัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันอันพ้นเด่นแม่นการเปิดขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่5การย้ำยามทางรัฐกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินีอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการเสด็จมาย้ำยามลาวของกรมสมเด็จพระเทพนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนการย้ำยามของหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีต่างประเทศและการพบปะของการนำขันต่างๆในโอกาสที่สำคัญของทั้งสองฝ่ายท่านโสพลสรัมได้ต่างหน้าให้รัฐสภาและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งและขอแบ่งเบาความทุกโศกมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะครอบครัวพรหมวิหารที่ได้สูญเสียผู้นำที่เขาหลบหักในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความเสื่อมันว่ารัฐบาลและประชาชนลาวก็คือครอบครัวพรหมวิหารจะผ่านพาความทุกโศกอันใหญ่หลวงในครั้งนี้โดยไวและสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาปนาประเทศชาติให้นับมือเจริญหุ่งเหืองยิ่งขึ้นจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้หอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกันเส้นเก่าเส้นเคยลังอาหารสวยนะเพราะเฮากะมาปล่อยเสียงเพลงสากลให้มีรายการได้ฟังสวยๆแบบสีน้ำมูลมาติดตามรายการฟังเพลงทักทายกันก่อนมื้อนี้มื้อวันอังคารเป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงเก่ามาให้มีรายการได้ฟังเอาใจผู้ได้มักเพลงเก่าจะ90ปี20ปี30 40ก็แล้วแต่กิ่งกังกันเข้ามาเด้อมักเพลงแบบใดผ่าน0 21 22 4173

0: และนี่ก็เป็นเสียงเพลงของ Mary J. Blige นะเป็นนักร้องสาวอเมริกันมีรายการร้องเพลงนี้แต่ปี2005ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะเก่าอยู่10ปลาย20ปลายนี่ก็ถือว่าเก่าแล้วเนาะก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟัง Be Without You กับอัลบั้มของหนังที่ใส่ชื่อว่า The Breakthrough เพลงนี้ตอนนั้นฮิตฮอตกันสุดๆคว้ารางวัลแล้วก็เข้าไปสิ่งรางวัลหลายรางวัลบ่ว่าจะเป็นRecord of the Year เพลงแห่งปีรายการเพลงที่ดีเด่นประเภท R&B แล้วก็คว้ารางวัลหลายรางวัล Grammy Awards สับเหาะปี2007นี่เป็นเพลงที่เฮ็ดให้ Mary J. Blige คว้ารางวัลหลายรางวัลและก็สามารถสร้างกำไรเป็นก้อเป็นกำนั่นล่ะโดนๆหยิบมาให้มีรายการได้ฟังกระบอกละเดะวันอังคารเอาใจสปอร์ตผู้ได้มักเพลงเก่าจากเก่ารุ่นพ่อรุ่นแม่พ่อตู้แม่ตู้เพลงที่ปล่อยไปเมื่อกี้มันรุ่นกิ่งไม้เองก็บ่ได้เก่าปานใดตอนนี้ก็เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมนะก็ขอบใจบริษัททีให้การสนับสนุนรายการพวกเขา
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: สำหรับพี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บริการใหม่เพิ่นใส่ชื่อว่า Fiber to the Room ซึ่งเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วทุกห้องภายในเหือนเพิ่นมีราคาเริ่มต้น 1,500,000 กีบซึ่งใช้ได้3เดือนเท่ากับว่าเดือนละ 500,000 มีรายการกับความไว 50 เมกะไบต์ฉะนั้นลูกค้าใหม่โดยเฉพาะพี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สนใจบริการตัวนี้ก็สามารถสั่งจองและก็ติดตั้งได้ตอนนี้เพิ่นให้ออเดอร์ค่าติดตั้งและโมเด็มฟรีสอบถามได้เรื่องอินเทอร์เน็ตกับ131หรือเบอร์ตั้งตัวพวกเขา021-219385เบอร์มือถือก็มีหลายเบอร์เอาเบอร์ที่พวกเขาบ่ค่อยเว้าสาว020-5965-4289อีกตึงเบอร์1 020-5580-4053ติดต่อได้131ได้กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาว
4: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
5: Colorful Music on FM 103.7 MHz
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ทานไปผลงานของนาตาลีอิมบาวเกียอิมบลูเกียจังแมนนะกิ่งไม้นะพยายามจะหั่นลีนลีนบางเทื่อมันก็บ่ไปได้เพลงนี้เก่าแล้วบ่ก็พุ่นได้ตั้งแต่1997อ่ะและตอนนี้ก็ยังมีหลายคนอยากจะฟังอยู่ใส่สุบัททอนทอนก็เป็นอดีตของเทียเทียไปวัดจีกแตกหักประมาณนี้แล้วเนาะสาวปลายปีสาว7ปีฟังแล้วยังได้ใจอยู่เมื่อกี้กิ่งไม้ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะเป็นยังจึงใส่ซื้อเพลงแบบนี้เนาะกิ่งไม้ก็เลยเข้าไปเบิ่งเนื้อในเพลงเนื้อในเพลงรวมๆก็อธิบายถึงว่าการที่ให้คนนึงพบกับคนที่หลายคนคิดว่าดีเลิศอ่ะคิดว่าเป๊ะเวอร์ประมาณนี้แต่นักฮ้องคนนี้แต่งเพลงบอกว่าชื่อว่าตัวเองโชคดีบ่พอบ่สามารถประคับประคองสิ่งดีๆเข้ามาได้ลือว่าในสายตาคนอื่นที่เบิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟคไปหมดแต่สำหรับเฮาแล้วบ่มีหยังอาจจะมีอันบ่ถูกอกถูกใจจึงเป็นที่มาของเพลงนี้เนื้อในเพลงบางตอนบ่ว่า I don't care I have no luck กับสิ่งดีๆเข้ามาแต่ก็อยากจะบอกว่าอาจารย์บ่แม่นโซของเฮาฉะนั้นก็บ่อยากคิดลายบ่แข่ลาย I don't miss it on that much สิ่งดีๆแบบซานเนาะกับมากวนใจเฮาปันได้ดอกประมาณว่าเข้ามาแล้วก็แวบไปประมาณนี้พอว่าใจเฮาบ่ไปประมาณนั้นล่ะเนาะก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังและขอบใจมีรายการที่แนะนำเพลงเข้ามาเพิ่นก็บอกว่าอยากจะฮู้เนื้อไหนจริงไหมก็ปล่อยไล่เถื่อแล้วแต่ก็บ่บ่ได้เข้าไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันหมายความว่าแบบใดจึงมีสื่อว่าท่อนก็หยิบมาปล่อยหยิบมาเว้ามีรายการเนาะเพื่อพยายามจะฮู้เนื้อไหนถ้าบางจริงไหมพออ่านออกพอเข้าใจก็มาอธิบายช่วยกันถ้าว่าอธิบายไปแล้วยังเพี้ยนไปอยู่ก็ต้องขออภัยเนาะภาษาอังกฤษก็พออ่านออกอ่านได้ประมาณนี้แต่ถึงสิเก่งมันก็บ่เก่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฮาสามารถแบ่งปันกันไป
1: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เฮาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ก็ถือว่าเป็นอีกตื่มบริการหนึ่งบริการใหม่ส้มน้ำใหม่ของลาวโทรคมคุ้มค่ากว่าเก่าใส่ซื้อบริการนี้ว่ายิ้มกับ Family Package ซื้อเฮาซื้อแพ็คเกจได้1แล้วเฮาสามารถแบ่งกันใส่ได้หลายเบอร์สินะตอนนี้นี่เพิ่นมี2แพ็คเกจเด้ออันนี้แม่นเฉพาะเบอร์ติมเงินเซิงแพ็คเกจตัวนี้สามารถสมัครผ่านบริการ M Services แล้วมี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45กีกพุ่นได้บวกกับนาทีโทรภายในเครือข่ายถึง100นาทีแล้วที่สำคัญนั้นเฮาสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์ส่วนอีกแพ็คเกจตัวนึงมูลค่า 150,000 กีบมี Data ถึง70กิกะไบต์และมีมูลค่าโทรให้อีก150นาทีใช้อันนี้มันต่อเดือนเด้อที่สำคัญนั้นแพ็กเกจตัวนี้สามารถแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์
4: ฉะนั้นก็จะเหมาะเฉพาะครอบครัวได้ที่มี3คน5คนบางคนไส้น้อยบางคนไส้หลายบวกลบคูณหารกันแล้วมันก็ลงโตสินะอันนี้แหละเป็นทางออกอันนึงเนาะที่ทางเราโทรคมนั้นจัดแพ็คเกจยิ้มกับ Family Package ให้มีรายการได้เลือกไซส์เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการตื่มเงิน
5: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลาย

ทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: ขอบใจมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการก็ขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาตอนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียและเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมบริการของเราโทรคมถ้าว่ามีรายการยังมีคำถามอยู่นะภายหลังที่ฟังกิ่งไม้ปล่อยสปอร์ตไปและอธิบายไปอย่างยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องคะแนนแลกมูลค่าโทรหรือว่าคะแนนแลกดาต้าบางคนมีคะแนนสะสมแล้วยากจะแลกใช่นะก็สามารถสอบถามไปยัง5858ไส้ด่วนบริการเสริมพวกเขาหรือจะดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสายซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆก็สามารถสอบถามผ่าน5858ขอบใจเนาะไส้ที่โทรเข้ามาเพิ่นว่าอยากจะฟังเพลงเก่าๆกิ่งไม้เพลง Brian Forgive Forgive กิ่งไม้เลยคือมันต้องเป็นเพลงนี้ล่ะ Please Forgive Me มันบอกเพิ่นว่าแม่นอ่ะมาฟังนำกันเนาะกิ่งไม้ก็บ่ได้ฟังโดนละกะว่างว่าคงจะทึกใจมิดรายการเนาะที่มักเพลงเก่า
1: Your song request with colorful music.

0: ว่างว่าเพลงที่ปล่อยไปเนาะคงทึกใจมีรายการ Brian Adam ห้องเพลงนี้ Please Forgive Me Forgive แปลว่าให้อภัยก็เป็นเพลงที่สร้างกันอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า So Far So Good ปล่อยในปี1993 2024กับ31ปีเนาะมีรายการจังหวะซอฟต์ร็อกเนื้อไหนได้ความหมายใจความการที่เฮาพ่อไพ่ผู้หนึ่งถืออกถือใจแล้วก็ห้ามจิตห้ามใจตัวเองบ่อยู่ที่จะรู้สึกดีๆกับเขาประมาณนี้นะก็เป็นที่มาของเพลงนี้ว่า Please forgive me I know not what I do Please forgive me I can't stop loving you ถืออกถือใจแล้วสิมาห้ามจิตห้ามใจกันมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายได้นะDon't deny me บอกว่าอย่าปฏิเสธคอยว่าซั่นเด้ This pain I'm going through อันถ้าว่าปฏิเสธแล้วก็จะคนคนนี้ก็จะเจ็บปวดประมาณนี้แล้วเนาะ I remember the nights you know I still do แล้วก็ย้ำเลือกเกินว่า You are the only one I will ever want เจ้าคือหนึ่งเดียวที่คนนี้ต้องการPlease believe every word I say is true. บ่แปลกใจดอกว่าเพลงนี้จึงครองใจคนทั่วโลกอ่ะบอกว่าให้เสือทุกคำเว้าคนนี้เว้าออกไปว่ามันคือความจริงบ่แปลกใจว่าเพลงนี้เป็นยังจึงคว้ารางวัลล่วงลายและครองใจคนอยู่ก็เอาใจผู้ได้มักเพลงเก่าๆนะปล่อยให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทาง Colorful Music เดินทางพร้อมกับบริษัทเราโทรคม
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออนี่ตุน
3: หือ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแหน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
4: อ
5: แฮ่วะอีลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันม่วนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ขอบใจมีรายการที่กิ้งกั้งกันเข้ามาเปิ้นว่าจะแม่นได้อกได้ใจว่าซั่นได้ปล่อยเพลงนี้ไปกิ้งไม่ฟังแล้วก็ยังฮ้องไปนําเด้อก็มักคือกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่บ่ไวเกินไปจะเป็นทํานองแบบซอฟต์ร็อกซึ่งเฮาสามารถฮ้องได้อ่ะตอนนี้พวกเฮาเดินทางพร้อมดังลาวโทรคมพวกเฮาก็มีหลายบริการ
8: บริการ FTTH ของลาวโทรคมหรือว่า Fiber to the Home เพิ่นให้มีรายการสามารถเลือกความไวได้ตามใจได้แพ็กเกจพื้นฐานนี่ก็แม่น35เมกราคา 165,000 กิบต่อเดือนซึ่งหลายคนก็ใช้แพ็กเกจตัวนี้ล่ะก็ถือว่าพออกพอใจแล้วแต่บางคนเนาะต้องการความไวเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นบริษัทเป็นจึงเฮ็ดแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกใช้ความไวที่เราต้องการฉะนั้นมีรายการสามารถอัพจาก35เมกมาเป็น55ขึ้นมาเป็น70 80 100 200 60ถึงพุ่นใดถึง400อ่ะแล้วราคาของแพ็กเกจนั้นก็จะบวกขึ้นไปตามความไวที่เราเลือกนั่นล่ะ
7: ก็มีไลน์สายโทรเข้ามาบ่ว่ากิ่งไม้หับสายได้ดูอย่าฟ้าวใจหายเฮ็ดใจเย็นๆคือน้ำลวกไก่ก็ขอบใจน้ำใจที่ส่งมาให้กับพวกเฮาเนาะบางเทื่อก็ถ้าบ่สะดวกหับกิ่งไม้ก็ได้ยินเสียงเนาะที่มีรายการโทรเข้ามาก็มีสายข้อเพลงของRicky Martin เอาเพลงได้ก็ได้มักจังหวะเต้นว่าสั้นคือสิเดินทางไปนำกันได้อยู่ได้เนาะผู้บ่าวผู้หวานนี่ก็มักแบบนั้นเด้ แล้วก็มีใส่ข้อเพลง Love You More Than I Can Say ขอบใจที่โทรเข้ามารับผู้ใดหาก็ทูนินเข้ามาอยากจะบอกวันนี้คือรายการ Colorful เป็นรายการเพลงสร้างกลให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ 1-5 โมงภายล่างหาประธานอาหารซวยก็ทูนินเข้ามานะติดตามผ่านทางวิทยุโดยกงหรือจะผ่านทางโมบายโฟนผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ หอย 3.7
9: Colorful music, the best radio in town.

0: Colorful Music the best radio in town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ผ่านกันไปมีรายการแนะนำมาผลงานของริกกี้มาร์ตินเป็นการห้องหวมกันด้วยเพลงนี้ระหว่างริกกี้มาร์ตินกับคริสติน่าอะเคราห้องไว้ในปี2000น่ะก็เก่าพออยู่เนาะเก่าพออยู่กับอัลบั้มโพเกียวที่ใส่ชื่อว่าซาวโลดิกิ้งไม้มักตอนนี้ล่ะ Nobody wants to be lonelyNobody wants to cry นี่รายการจะฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่ข้อห้องนางของซ่อคนนี้บอกว่า time is precious and it's slipping away บอกว่าเวลานั้นมันสร้างมีค่าและก็มุ่นไปไวเหลือเกิน I've been waiting for you on my lifeยังยืนเลือกเกินว่าคนคนนี้ได้ของท่าเจ้าตลอดชีวิต Nobody wants to be lonely ยังยืนละบ่มีไพ่ดอกยากจ่าอยู่คนเดียว So why don't you let me love you ว่าสันเพลงนี้จึงว่าเป็นยังว่าสันเด็กจึงบ่ปล่อยให้คนนี้เข้าไปในชีวิตอ้าวก็หยิบมาให้รายการได้ฟังก็ขอบใจเด้อที่ข้อเพลงมวนๆเข้ามาลำพังกิ้งไม้บางเทือกับบูฮูว่าเอ๊ะเพลงได้ปล่อยไปแล้วจะทึกใจมีรายการหรือบอลำพังตัวเองปล่อยไปอาจจะบูทึกใจมีรายการเนาะกิ้งกังกันเข้ามาผ่าน03057878052

สงสัยผู้ปล่อยยังฟังยังแบบบ่สะใจเด้อตอนที่พวกเขายังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมนะคะขอบใจกับบริการข้องเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเริ่มฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านกันลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟต์ขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: just do it again แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: เพลงเก่าจาก Colorful Music มอบให้ทุกคน
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: มีรายการบ้าวาตอนที่เพิ่นได้เว้าไหวก็โอ้ยปานเฝ้าไปให้ไปนาว่าซั่นเออโดยเฉพาะอันใดที่เพิ่นแจ้งเพิ่นแทบนี่มันก็ใจขึ้นเมือบๆนะบางเทื่อเว้าซ่านี่ก็เป็นตาน้ำตาออกว่าซั่นขอบใจนะมีรายการที่ฟีดแบคกันเข้ามา
1: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจะเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ยัง3นาทีก็ขอบใจลาวโทรคมที่ให้พวกเฮามาเว้ามาว่าให้พวกเฮาได้มาปล่อยเสียงเพลงโดยเฉพาะเมื่อวันอังคารก็เป็นเพลงเก่าๆเอาใจผู้ได้มาเพลงเก่านะคันท่าว่าแยกจะฟังเพลง On Trend แดกับเมื่อวันพฤหัสเด้อปล่อยเดือนหนึ่งซ่องเดือนสามเดือนปีแล้วปีนี้สินะแนะนำให้มีรายการได้ฮู้ครบรถกับ Colorful ขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังอย่าลืมมืออื่นพ่อกันคือเก่า152โมงมาฟังเพลงอีกตืมหนึ่งเสียงเพลงนะเสียงเพลงเมื่อได้จริงไหมซิกูดบายกันไปมาพอกันมืออื่นบายบาย Have a nice day

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมประกอบคำเห็นใส่หางมติว่าด้วยการปรับปรุงและพัฒนาบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจตามที่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในวันที่12สิงหานี้ภายใต้การเป็นประธานของทานมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีรองรัฐมนตรีคณะนำกระทรวงหัวหน้ากรมห้องกรมต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องและวิชาการเข้าร่วมเพื่อเปิกสหรือค้นคว้าระดมคำเห็นจากภาคส่วนเกี่ยวข้องต่อหางมติดังกล่าวเพื่อให้มีแนวในรอบด้านชัดเจนสอดคล้องกับสภาพตัวจริงและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เน้นให้ที่ประชุมใส่การวิเคราะห์สภาพตัวจริงปัญหาคงค้างข้อจำกัดและท่าแฮงของบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจเพื่อเสนอแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมพร้อมทางเน้นให้ส่งเสริมการผลิตการลงทุนการค้าการบริการวิสาหกิจภายในและการนำใส่ทุนหอนภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นและเสนอรายปัญหาสำคัญทางด้านกลไกและนโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการพัฒนาธุรกิจขนาดน้อยและกลางหรือ SME การยกสูงขีดความสามารถในการแข่งขันการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งกองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพว่าการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องสุ่มใส่การสร้างฐานผลิตภายในให้เข้มแข็งสร้างสินค้าที่มีคุณภาพลดพรการเพิ่งพาจากภายนอกและเพิ่มท่าแห่งการแข่งขันพร้อมกันนั้นต้องสืบต่อเปิดกว้างและส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากล
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
3: โอ้เสี่ยวเอ๋ยเฮามันบ่มีเวลาม
4: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
3: ่
4: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
3: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
4: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
3: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
4: เออ
5: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แล้วเห็นลูกเขาบ่ฮึ
1: บ่ผมบ่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าน่ะฮึ
2: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี้เนาะเป็นหยังจิว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากคนหนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกได้คันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้ไ
0: ดโอ้ยลูกไปติดๆๆนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจังนี้นะบอกบ่ให้มารีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ทางเตียนเวียนลงนรกทางหกวกขึ้นสวรรค์สบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกทุกท่านสบายดีพี่น้องป้องป่ายมดสุผู้สุคนกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านก็อาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยเฉพาะท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆหรือว่าพ่อค้าสาวขายอยู่ตามตลาดตะลีรวมถึงท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามทงให้ทงนาพากันเพิ่มพูนผลผลิตต่างๆการสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและการรับฟังรายการเพลงยาบายของพวกเขาไปนำได้บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำเพลิดเพลินกับเสียงเพลงท่านผู้ฟังสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังบ่ให้เคร่งเครียดเคร่งตึงกับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ว่าสภาพแวดล้อมสภาพโลกปัจจุบันสิเคร่งตึงปานใดก็ตามเฮาเฮ็ดให้จิตใจของเฮานี่เบิกบานอยู่เสมอเพื่อให้สุขภาพจิตดีและก็อายุที่ยืนยาวอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป้าหมายสำคัญของรายการของพวกเฮาสร้างความเบิกบานให้มิตรรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังเคร่งเครียดหรือว่าเคร่งตึงคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ก็ขอให้พากันเอาใจใส่สุขภาพผ่อนคลายเป็นบางเวลาเป็นบางครั้งคราวเมื่อจิตใจเบิกบานดีแล้วก็จึงค่อยกลับคืนมาสู้เวียกสู้งานต่อมาพบๆกันกับมิตรรายการในมื้อนี้กับบ่เว้าหลายใหญ่ห่างทําอิฐในการมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกๆท่านได้สดชื่นซะก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนํากันตื้ม

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กะเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
0: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นๆๆ
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวาบานขันว่าใจขี้คานกลางบานกวาดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอมาเล่าสู่มิตรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆในเวลาดีๆยามบ่ายแบบนี้เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้เบิกบานม่วนซื่นบ่ให้เคร่งเครียดในเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหลังจากที่พักผ่อนรับประทานอาหารเที่ยงตั้งแต่เช้าเฮ็ดเวียกมาแล้วดิตอนเที่ยงก็รับประทานอาหารเที่ยงแล้วแล้วก็มาสืบต่อในการปฏิบัติเวียกงานยามบ่ายกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังเพลงจากรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปพร้อมกันนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลข่าวสารสาระสิ่งดีๆมานำเสนอเล่าให้ฟังควบคู่กับไปนำท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่กับขับรถขับลาไปแล้วก็รับฟังวิทยุของพวกเราไปนำเพราะว่าการขับรถขับลานี่ก็ต้องใส่สติประคองสติในการขับรถขับลาบ่ใส่ความไวที่เกินกำหนดและก็บ่งงเงาเห่านอนบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องลาห้องการเจอเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิเย็นสบายอาจจะง่วงเหงาเหานอนได้จากสารคดีรับฟังรายการของพวกเรานี่แหละท่านผู้ฟังบ่ง่วงเหงาเหานอนอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปในการเฮ็ดเวียกไปพร้อมกันเลยได้สาระดีๆจากรายการของพวกเราไปนำและก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังพี่น้องของไปทุกผู้ทุกคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้

ผู้ฟังที่เคารพอิงตามข้อมูลล่าสุดของทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO และก็ทางกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือว่าชื่อย่อของเพิ่นคอมเมนต์ UNFPA ที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเพจc.sia.start เพิ่นได้มีการแสดงให้เห็นถึงตัวเลขหรือว่าอัตราส่วนของผู้หญิงหรือว่าแม่หญิงที่อยู่ในภาคพื้นอาเซียนที่ว่าเคยประสบพอๆกับความหุนแห้งทางห่างกายหรือว่าทางเพศจากคู่หักในตลอดชั่วชีวิตซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ทางภาคส่วนต่างๆนั้นต้องได้ร่วมกันเอาใจใส่เฮงฮ้อนในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าประเทศลาวของพวกเฮานี้ตัวเลขสถิตินั้นระบุว่ามีผู้หญิงหรือว่าแม่หญิงประมาณ 15.3 ส่วนร้อยที่ว่าเคยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับความขุ่นแห้งในรูปแบบดังกล่าวถึงแม้ว่าตัวเลขนี้จะอยู่ในระดับปานกลางถ้าว่าเทียบใส่กับบางประเทศที่อยู่ในภาคพื้นเดียวกันแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นสิ่งท้าทายและก็เป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มทวีความเข้มงวดของระบบการรายงานเหตุการบังคับใช้ข้อกฎหมายตลอดฮอดการสร้างกลไกเพื่อมาสนับสนุนและก็การปกป้องแม่หญิงลาวให้มีความปลอดภัยและก็ได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงกันถ้าว่าหวนเบิ่งสถิติของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็จะเห็นว่าหลายประเทศนั้นมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงซึ่งก็อยากร้องให้มีมาตรการในการป้องกันที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างประเทศเวียดนามนั้นมีอัตราสูงสุดอยู่ที่32ส่วนร้อยที่ประเทศไทยมีอัตราอยู่ที่24ส่วนร้อยประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่22ส่วนร้อยประเทศกัมพูชีอยู่ระหว่าง 20.9 ส่วนร้อยประเทศเมียนมาก็อยู่ที่19ส่วนร้อยและประเทศฟิลิปปินส์ก็อยู่ที่ 14.8 ส่วนร้อยส่วนประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ 6.1 ส่วนร้อยในขณะที่ประเทศบรูไนและก็ประเทศมาเลเซียนั้นแม้นยังบ่ทันมีข้อมูลในระบบ Data เถื่อทางด้านองค์การ WHO และก็ UNFPA เพิ่นก็ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่ในบางประเทศนั้นก็บ่ได้หมายความว่าอัตราการก่อการร้ายหรือว่าอาชญากรรมที่สูงเสมอไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบการรายงานแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพและก็โครงสร้างทางด้านกฎหมายที่มีความเข้มแข็งกว่าซึ่งก็เห็นให้แม่หญิงนั้นกล้าที่จะออกมารายงานและก็แจ้งความเมื่อตนเองถูกกระทำหรือว่าได้รับความหุนแหงฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญสำหรับทุกประเทศรวมทั้งประเทศลาวเฮาก็แม่นการพัฒนาช่องทางในการให้การช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคมและก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้หญิงนั้นสามารถที่จะเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างปลอดภัยท่านผู้ฟังมาฮอดนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนถ้าผู้ฟังไปผ่อนคลายอารมณ์กันกับเสียงเพลงม่วนๆบึดนึงแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ไรยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจังหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก
1: ็มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งบนแย่เอาลูกแดงขันทาวเขาบอกมีสติได้ลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดกินที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเขาบอกบูเมนมันรีดหนทางไปแม่มาอยู่ไอ้เหื้อ

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันกับสาระน่ารู้ดีๆนี่แหละท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนย่อนใจบางท่านก็เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบอกว่าท่านจะประกอบอาชีพได้อาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ให้รายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลาที่ดีแบบนี้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ถ้าว่าเว้าถึงเรื่องอุตลับขับตานอนหรือว่าอึดหลับอึดนอนนอนหลับพอเพียงพออันนี้อากาศแน่นอนแหละท่านผู้ฟังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยสมันระบบประสาทนี่สมองของคนเฮานี่ได้รับผลกระทบทันอิดเลยล่ะตัวนี้ถ้าว่ายังนุ่มยังน้อยยังเป็นแซ่เป็นสาวอยู่กระซิบปานใดสุขภาพยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าถ้าอายุหลายแล้วอันนี้ก็แน่นอนส่งผลต่อสุขภาพอย่างหายแห้งโดยเฉพาะท่านที่อายุตั้งแต่30บวกหรือว่า40บวกขึ้นไปอันนี้ถ้าพักผ่อนบ่เพียงพอหรือว่านอนหลับบ่เป็นเวลาจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทบ่เพียงแต่ผู้ที่อายุหลายตั้งแต่30บวกหรือว่า40บวกเท่านั้นแม้แต่นักเรียนนักศึกษานี่นะครับผู้ฟังถ้านอนเดิกอึดหลับอึดนอนมันก็จะส่งผลต่อการศึกษาห้ำเหียนได้จากสารก็ยิ่งกลัวนั้นถ้าแม่นผู้ที่อายุหลายแล้ว30ปลายหรือว่า40ปลายขึ้นไปนี่ก็แน่นอนสมรรถภาพการใช้สติปัญญาการของสตินี่ก็จะลดลงเมื่อเวลาเฮ็ดเวียกใดนึงหรือว่ากำลังขับขี่ยนต์ยานพาหนะจากสารก็มันจะส่งผลต่อระบบการควบคุมทางประสาทหรือว่าสมองความสามารถในการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือว่าความสามารถในการศึกษาห้ำเฮียนในการเฮียนหูต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ลดน้อยถอยลงตามอายุอยู่แล้วและยังมาซ้ำเติมด้วยการอึดหลับอึดนอนจากสารการท่านใดที่จำเป็นมีภารกิจหรือว่ามีเวียกมีงานที่ต้องได้อึดหลับอึดนอนเหตุการณ์กลางค่ำกลางคืนอันนี้ต้องได้แบ่งปันหรือว่าจัดสรรให้เป็นระบบระเบียบดีๆท่านผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นการย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่โรงพยาบาลหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซะจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาถางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ถางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเขาสิถือปรับใหม่และใส่โทษนักใดเห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนใดที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซ่อนและลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

คนผู้มีความรู้เต็มภูมิเพียงปากโตส่วนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้ให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้รับความม่วนซื่นเบิกบานไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยาบายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวไปเบื้องเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังพี่น้องป้องไปหมดสุภูทุกคนได้รับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายบุญเรือพันดานวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสากลของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรครั้งที่24และกองประชุมสัมมนาสากลครั้งที่1ฟีเดนหมุนเสื้อและอนาคตแต่วันที่7หา12สิงหาคมที่นครหลวงลาฮาวันสาธารณรัฐกูบามีบรรดาพรรคการเมืองในทั่วโลกเข้าร่วมหลายกว่า48พรรคการเมืองสองกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่มีความหมายความสำคัญก็คือการเฉลิมฉลองวันเกิดสหายฟีเดนกาสโตรรูสครบฮอบห้อยปีซึ่งสหายฟีเดนแมนเป็นนักปฏิวัติผู้นำทีมยิ่งใหญ่ของกูบาได้นำพาประชาชนกูบาเหตุการณ์ปฏิวัติยัดใดไสยศาสนาในปี1959และนำพาประเทศชาติไปตามแนวทางสังคมนิยมนับตั้งแต่นั้นมาในกองประชุมสัมมนาสากลสหายบุญเรือพันดานุวงศ์ได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อพรรคคอมมิวนิสต์กูบาที่ได้จัดกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้ถึงว่าสภาพภายในมีความยุ่งยากหลายด้านพร้อมทางประกอบความเห็นโดยแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกูบาภายใต้สภาพการที่ยุ่งยากและแสดงความสมเสยต่อประชาชนกูบาในการเด็ดเดี่ยวยึดมั่นเส้นทางการพัฒนาของตนทั้งแสดงความเสื่อมั่นว่าหมุนเสื้อการต่อสู้อันบ่ยอมจำนนบวกกับการสนับสนุนความสามัคคีของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรและประชาชาติที่หักหอมสันติภาพพรรครัฐบาลและประชาชนกูบาจะสามารถผ่านพาถูกอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่างๆในการปกป้องและเสริมขยายมากผลของการปฏิวัติยัดเอาผลสำเร็จใหม่ในการสร้างสาธารณประเทศชาติกองประชุมสากลของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรครั้งที่24สหายบุญเรือพันดานุวงศ์ได้ตีราคาต่อสภาพการของพรรคเพื่อและสากลที่พร้อมผันแปรไปอย่างสลับซับซ้อนโลกพร้อมประเสริญหน้ากับวิกฤตการหลายด้านและนับมือนับหุ่นแห้งขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของบรรดาประเทศสหายได้ตีราคาสูงต่อมากผลของขบวนการคอมมิวนิสต์และกรรมกรสากลที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะสืบต่อประสานสมทบอย่างตั้งหน้ากับบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรและขบวนการที่ก้าวหน้าในทั่วโลกเชื่อมั่นว่าไสยศาสตร์ของภารกิจสร้างสาสังคมนิยมบ่สามารถแยกออกจากความสามัคคีและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างบรรดาพรรคไอ้น้องได้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวยินดีที่จะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือกับบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรสากลโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมในการสร้างสาสังคมนิยมให้สอดคล้องกับจุดพิเศษของแต่ละประเทศร่วมกันต่อสู้ต้านลัทธิจักรพรรดิการกดขี่ขูดรีดและการแทรกแซงเวียกงานภายในจากกำลังปรปักษ์และสนับสนุนถูกความพยายามเพื่อสันติภาพเอกราชแห่งชาติประชาธิปไตยและความก้าวหน้าของสังคมในทั่วโลกการเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในครั้งนี้ได้หาผลสำเร็จอย่างจบงามนอกจากจะเป็นการสุขยุ่งสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของบรรดาประเทศในโลกยังเป็นการให้กำลังใจทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันหัวมืออันเป็นมูลเสื้อลาวกูบาก็คือการหัดแน่นการพัวพันหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและบรรดาพรรคการเมืองให้กว้างขวางขึ้นกว่าเก่าจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสร้างชาติเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

คำนับสมเซยวันสั่งตั้งแนวแล้วสั่งฟานคุมหอบ76ปี13สิงหา1950หา13สิงหา2026สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวแล้วสั่งซาดเป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา15โมง5นาทีหา15โมง30นาทีมื้อนี้ดวงมณีหัตถจักรรับหน้าทีดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่18สิงหา2026กงกะปีมาเมียขึ้น5ค่ำเดือน9พุทธศักราช2569ซึ่งมาพบกันในเดือนสิงหานี้ก็แม่นเดือนหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญมีหลายวันสำคัญทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือวันที่13สิงหาที่ผ่านมาก็แม่นวันสั่งตั้งแนวแล้วสั่งศาสตร์และวันสั่งตั้งสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายและวันที่15นี้ก็แม่นวันรัฐธรรมนูญและวันที่23แม่นวันยึดอำนาจทั่วประเทศและมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์กลางๆของเดือนสิงหาปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวแล้วสั่งศาสตร์ซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านได้รับฟังหวนคืนมูลเสื้อวันสั่งตั้งแนวแล้วสั่งศาสตร์ครบรอบ76ปีคณะกรรมการส่วนกลางแนวแล้วสั่งศาสตร์เยี่ยมยามห้องมูลเสื้อแนวแล้วสั่งศาสตร์และระยะที่2จะให้บรรดาท่านได้รับฟังพิธีประกาศการจัดตั้งภายในศูนย์กลางแนวแล้วสั่งศาสตร์คำเห็นโอ้ลมของสหายประธานศูนย์กลางแนวแล้วสั่งศาสตร์ต่อการปรับปรุงการจัดตั้งยุศูนย์กลางแนวแล้วสั่งศาสตร์มีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้นมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆฉะนั้นก็ขอให้บรรดาทานจงมีสติระมัดระวังต่อพายุฤดูร้อนต่อสภาพฝนตกฟ้าร้องที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้มีหลายพยาธิที่มาในฤดูฝนก็ขอให้รักษาสุขภาพกันเด้อๆอีกอย่างนึงก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเนื้อในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกัน
1: หวนคืนมุนเสื้อวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งสารครบรอบ76ปีในตอนเช้าวันที่13สิงหาคม2026ที่ศูนย์กลางแนวลาวสั่งสารท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคประธานส่วนกลางในลาวสังสารได้เป็นเกียรติปาฐกถาหวนคืนมุนเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวและผลงานขององค์การในลาวสังสารครบรอบ76ปีวันที่13สิงหาคม1950หา13สิงหาคม2026โดยมีท่านปริญญาเอกศิลระวงศ์ขุดไพฑูรย์อดีตประธานส่วนกลางในลาวสังสารบรรดาท่านอดีตการน้ำของศูนย์กลางในลาวสังสารบรรดาท่านกรรมการศูนย์กลางในลาวสังสารอ้อมข้างศูนย์กลางครอบครัวการน้ำและพนักงานของศูนย์กลางในลาวสังสารเข้าร่วมท่านประธานศูนย์กลางในลาวสังสารได้ยกให้เห็นสาเหตุเงื่อนไขต้นต่อและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องสร้างตั้งองค์การในลาวสังสารขึ้นพร้อมนั้นก็ได้ยกให้เห็นพระบทบาทความหมายความสำคัญและพลกรรมประวัติศาสตร์ก็คือผลงานอันพ้นเด่นแห่งการเติบใหญ่ขยายตัว3ระยะประวัติศาสตร์ที่มีชื่ออันแตกต่างกันคือระยะแนวลาวอิสระ1950หา1956ปฏิบัติบทบาทออกหน้าแทนพรรคเต้าห่มพร้อมสามัคคีปองดองทั่วปงสุนเฮ็ดสำเร็จภารกรรมปลดปล่อยชาติจากแอกปกครองล้างเมืองขึ้นแบบเก่าโดยการรับรู้เอกราชอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของลาวระยะแนวลาวฮักซา1956หา1979เป็นระยะพรรคเคลื่อนไหวเปิดเผยได้นำพรรคการปฏิวัติศาสตร์และแนวลาวสังสารได้สืบต่อพลบทบาทเต้าห่มค้อมสามัคคีปกระดมประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนในขบวนการปฏิวัติศาสตร์ต้านจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่ในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์3บาดคอนปกระดมปวงชนลุกฮือขึ้นยึดอำนาจทั่วประเทศในวันที่23สิงหาคม1975แบบบัวบ่ซ้ำน้ำบ่คุณแต่จับป่าได้ทุกตัวและประกาศสร้างตั้งระบบใหม่ในวันที่2ธันวาคม1975ระยะในลาวสังสารปี1979หาปัจจุบันปกระดมประชาชนปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคันทุงเต้าห่มความสามัคคีปองดอง4เสาค่ําปองดองส่วนเผ่าสั้นขนศาสนาและคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัติเวียกงานการทูตประชาชนกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อนมิตรใกล้เคียงภาคเพื่อนและสากลติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภารัฐบาลและพนักงานรัฐกรและเป็นขั้วตอที่หนักแน่นระหว่างภาครัฐกับประชาชนโอกาสนี้ท่านประธานศูนย์กลางในลาวสังสารได้เรียกร้องสมาชิกภาคพนักงานจงสืบต่อศึกษาค้นคว้าและทําเรียนมูลเสื้อพื้นฐานของแนวลาวสังสารเพื่อกําแน่นฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นพนักงานหลักแหล่งของการปฏิบัติและเป็นบ่อนอิงในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้เป็นรูปธรรม
0: และต่อไปจะให้บรรดาทานได้รับฟังคณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสังสารเยี่ยมยามหอมุนเสื้อแนวลาวสังสารเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งแนวลาวสังสารครบรอบ76ปี13สิงหาคม1950หา13สิงหาคม2026คณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสังสารนำพาโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสารผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางได้เยี่ยมชมหอมุนเสื้อแนวลาวสังสาร ได้รับการต้อนรับและบรรยายโดยท่านนางแพงพันธุ์บุภาพรหัวหน้ากรมโฆษณาศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติท่านประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติได้วางกระตาดอกไม้อยู่ต่อหน้าหูบหล่อท่านประธานสุภานุวงศ์เพื่อแสดงถึงความเคารพและฮู้บุญคุณของเพิ่นจากนั้นคณะก็ได้เยี่ยมชมหอมนเสื้อแนวร้าวสร้างชาติโดยแบ่งเป็น4ภาคคือภาคประเทศลาวคนลาวเป็นเจ้าของภาคแนวร้าวอิสระภาคแนวร้าวฮักชาติและภาคแนวร้าวสร้างชาติพร้อมด้วยวัตถุพันธุ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมามูลเสื้ออันสง่าราศีและผลงานที่พ้นเด่นของแนวร้าวอิสระแนวร้าวฮักชาติในเมื่อก่อนและแนวร้าวสร้างชาติในปัจจุบันในวันที่13สิงหาคม2026ที่หอมูลเสื้อแนวร้าวสร้างชาติท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะเป็นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณากันก่อนหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ
1: สิบสามสิงหาหนึ่งพันเก้าห้อยห้าสิบหาสิบสามสิงหาสองพันสองหกครบรอบ76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของแนวร้าวสร้างชาติ
2: แนวร้าวอิสระ
1: จากแนวร้าวอิสระสู่แนวร้าวฮักชาติและแนวร้าวสร้างชาติในปัจจุบันมุ่นเสื้อแห่งการต่อสู้มหาสามัคคีเพื่ออิสรภาพและทุ่มใสปฏิวัติแนวลาวสังสาศูนย์รวมแห่งความสามัคคีปวงชนลาวทางชาติตัวแทนสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกชั้นคนศาสนาเพศและวัยรวมทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศตั้งหน้าเพิ่มพูนคุณสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหวมแหงหวมใจกันปกปักรักษาและพัฒนาประเทศลาวให้เจริญเมือง
2: มีเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ
1: ์คำนับชมเสยวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งสาดครบรอบ76ปีอย่างสุดใจ
0: ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพิธีประกาศการจัดตั้งภายในศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2026ที่ศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติผู้ชี้นำองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางมีบรรดาท่านรองประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติประจำการและบอประจำการคณะประจำคณะกรรมการศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติอ้อมข้างศูนย์กลางแขกถึกเชิญพร้อมด้วยพนักงานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเข้าร่วมในพิธีท่านนันทพลลีวัฒนาห้องหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองพนักงานคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคตั้งหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคขึ้นพานมติตกลงว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญฉบับเลขที150/ค.ล.ส.พ.ลงวันที่7เดือน7 2026โดยตกลงให้สหายนางศรีพจันทร์นันทวงศากรรมการประจำคณะพรรครองประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติออกรับการอุดหนุนบำนาญมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าห้องการศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติฉบับเลขที168/ค.ล.ส.พ.ลงวันที่7เดือน8 2026โดยแต่งตั้งสหายวันดีจันทร์สมบัติเป็นหัวหน้าห้องการ มติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉบับเลขที167ทับคลสพลงวันที่7เดือน8 2026โดยแต่งตั้งสหายคำญาติรัษฎรวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉพร้อมกันนั้นสหายสุริปัญญารัศสมบัติรองประธานศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉตั้งหน้าคณะพักผ่านมติตกลงขององค์คณะพักศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้ากลุ่มศาสนาฉบับเลขที่19ทับคปพลงวันที่7เดือน8 2026โดยแต่งตั้งสหายบุญทวีพรทสินห้องเลขาหน่วยพักห้องหัวหน้ากลุ่มศาสนาเป็นเลขาหน่วยพักรักษาการหัวหน้ากลุ่มศาสนามติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้ากลุ่มสังคมและการจัดตั้งสังคมฉบับเลขที่18ทับคปพลงวันที่7เดือน8 2026โดยแต่งตั้งสหายดาวันโซตุกีเป็นเลขาหน่วยพักรักษาการหัวหน้ากลุ่มสังคมและการจัดตั้งสังคมมติตกลงว่าด้วยการสับซ้อนจัดวางบ่อนประจำการพนักงานขั้นกลุ่มและเทียบเท่าศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉฉบับเลขที่20ทับคปพลงวันที่7เดือน8 2026จำนวน7สหายหญิง1สหายผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานขั้นหัวหน้าแผนกเลขานุการประจำประธานและรองประธานศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานรักษาการหัวหน้าแผนกข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งขั้นหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกและข้อตกลงว่าด้วยการหับพนักงานที่ยกย้ายมาจากภาคส่วนอื่นเข้าสังกัดอยู่ศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉและระยะสุดท้ายนี้จะให้บรรดาทานได้รับฟังคำเห็นโอ้ลมของสหายประธานศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉต่อการปรับปรุงการจัดตั้งอยู่ศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉในโอกาสประกาศการจัดตั้งยุบภายในศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉเมื่อวันที่13สิงหาคม2026นี้สหายประธานศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉได้ให้เกียรติเข้าร่วมและโอ้ลมต่อกล่องประชุมซึ่งก่อนอื่นสหายได้กล่าวว่าการปรับปรุงกุงจักการจัดตั้งแม่นกฎเกณฑ์แห่งการคงตัวและขยายตัวของการจัดตั้งสหายได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อสหายท่านางศรีพจันทร์นันทวงศาคณะประจำพรรครองประธานศูนย์กลางนราธิวาสสารสาฉที่ได้รับนโยบายพรรคบำนาญโดยเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การปฏิวัติสาสตร์ได้ประกอบส่วนผลงานอันสำคัญเข้าในการนำพาเวียกงานแนวแล้วสารสาฉภายหลังเข้ารับอุดหนุนบำนาญแล้วจงสืบต่อประกอบส่วนเวียกงานตามเหื่อแหงและเงื่อนไขตัวจริงต่อบรรดาสหายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่การซับซ้อนและการยกย้ายมาประจำการใหม่ให้พร้อมกันเอาใจใส่ประกอบส่วนยังตั้งหน้าเป็นต้น 1. ให้สืบต่อยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองก็คือการนำพาเวียกงานวิชาเฉพาะของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและย้ำใดก็ถือเอาผลประโยชน์ส่วนรวมสูงกว่าส่วนตัวการนำพาซี่นำในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้องรับประกันให้ถูกต้องตามแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐอย่างเข้มงวด 2. จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบ 3. เอาใจใส่เต้าโฮมความสามัคคีภายในให้แน่นแฟนเพื่อเฮ็ดให้บรรยากาศในการเฮ็ดเวียกเป็นขบวนการอย่างตั้งหน้า 4. เอาใจใส่สร้างความเป็นแบบอย่างนำหน้าทางด้านการดำรงชีวิตที่สัตย์ซื่อบริสุทธิ์และปลอดใสขาวสะอาดพร้อมกันนั้นก็ให้บรรดากลุ่มก่อเกี่ยวข้องเอาใจใส่อุ้มซูช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้บรรดาสหายเหล่านี้สามารถเคลื่อนไหวเวียกงานได้อย่างสะดวกว่องไวสามารถเฮ็ดภาระบทบาทหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิผลพร้อมเดียวกันนี้ก็สืบต่อการติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไปตามระเบียบหลักการของพรรคอย่างภาวะวิสัยแน่ใส่ยกสูงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกขั้นเพื่อรับประกันการซับซ้อนจัดวางและก็สร้างพนักงานให้ถูกต้องกับหน้าที่เวียกงานและถูกเป้าหมายท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวแล้วสังสาดที่ทางรายการของพวกเรานำมาเสนอ

เคสัน LF&D สำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าลาก่อน

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางนะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. แต่ครับเจ้ามีทางถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดให้กับบรรดาท่านได้รับชมพร้อมหรือว่าท่านอยากไปรับชมรายการประกันสังคมย้อนหลังผ่านทางสถานีดังกล่าวก็สามารถเข้าไปรับชมได้เนาะผ่านทางเขียนคำว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์เลือกรับชมได้รายการประกาศกรมย้อนหลังนะทางอธิบาตื่นมาเอาสวยนะติดตามรายการของพวกเราโบทวงบทันแบบนี้ก็ไปเบิ่งย้อนหลังนะผ่านทางนะสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์นะเป็นเพจของเพิ่นนะก็จะมีหลากหลายรายการมาให้กับหลายๆท่านได้ติดตามในนั้นก็จะมีรายการประกันสังคมก็จะเป็นข้อมูลนำเสนอให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมถึงท่านที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าอาจจะมีความสนใจอยากรับฟังเรื่องผลประโยชน์เข้าไปแล้วเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมแบบนี้เนาะณปัจจุบันนี้ก็แม่นผู้ที่มาสมัครใจในระบบประกันสังคมนี่ก็ถือว่าหลายหมื่นคนเนาะหลายหมื่นคนประมาณ40,000เนาะประมาณ 40,000 คนก็บ่แม่นน้อยเด้40,000คนกับ 40,000 คนว่าง่ายๆเนาะก็ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้สมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศณปัจจุบันเนาะประมาณ 40,000 คนในอนาคตก็หลายกว่านี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอย่างหลายคนก็โดยเฉพาะแม่ผู้สมัครใจเป็นยังจึงมาสมัครหลายแท้ก็เนื่องจากว่าเพิ่นได้มีการศึกษาเนาะศึกษาเรื่องของนโยบายประกันสังคมว่ามันเป็นคืออะไรเขาประกันสังคมบ่ได้แต่อุดหนุนเดียวบ่ได้แต่พินโปรสุขภาพมีหลายถึง7อุดหนุนที่สำคัญนะมีอุดหนุนบำนาญอันนี้แหละที่หลายคนอยากให้เอิ้นว่าชีวิตของตัวเองบั้นนะเฒ่าแก่เกษียณมาน่ะเนาะอย่างหน่อยก็มีเงินอุดหนุนจากประกันสังคมช่วยเบิ่งแยงช่วยดูแลแล้วนะผู้ที่เข้าประกันสังคมนี่เป็นผู้ที่เบิ่งการไกลนะเบิ่งการไกลใส่ใจตัวเองในอนาคตบ่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของลูกหลานนะบ่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของนะคนในครอบครัวเพราะว่าหยังบ่เฉพาะแต่ว่าเงินบำนาญเด้เสียชีวิตผู้บำนาญเสียชีวิตไปแล้วนี่ยังมีเงินมีเงินค่าส่งสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้อีกเนาะเฮ็ดให้ผู้ประชาชนในปัจจุบันนี้เนาะภายหลังที่พวกเขามีการโฆษณาและกับปัจจุบันนี้ก็มีเวียกงานเคลื่อนที่ลงไปบรรดาสมาคมแขวงต่างๆที่เพิ่นบ่ได้มีระบบคุ้มครองนะและก็ให้ข้อมูลนำบ้านใดที่มีการเต้าโฮมคนหลายๆกับบรรดาลูกบ้านนั่นแหละนะที่มีความสนใจเต้าโฮมกันนะในบ้านประสานงานกับประกันสังคมพวกเขากับทีมงานลงไปเคลื่อนที่เนาะไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่เพราะว่าปกตินี่ต้องได้เข้ามาเด้เนาะเข้ามาเฮ็ดสัญญากับประกันสังคมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าว่าอยากให้ประกันสังคมลงไปเคลื่อนที่นะก็สามารถเฮ็ดได้แต่ก็ต้องมีการประสานงานกันก่อนเบื้องต้นเอาข้อมูลเก็บกำรายชื่อผู้ที่จะเข้าได้จักคนคันคน1 2คน3คน4คน5คนเนี่ยสิน่ะมันก็เอิ้นว่าเปลืองงบประมาณของรัฐนั่นแหละเนาะเพราะว่าจำนวนพนักงานที่ถูกแต่งตั้งลงไปก็อย่างน้อยเนาะอย่างน้อยก็4คน5คนวัตถุอุปกรณ์ที่จะต้องได้กาเกียมไปเนาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2 3หน่วยจ
จากปรินเตอร์อย่างต่างๆเนาะไปก็ต้องไปให้มันคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าประหยัดงบประมาณให้กับรัฐบาลแล้วก็เวียกให้มันได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพอีหลีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการประสานงานกันเบื้องต้นนั่นแหละรายละเอียดเนี่ยต่างๆเขาสามารถปรึกษาหรือสามารถล้มกันได้สามารถโอล้มกันได้สามารถปรับอย่างไรก็ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะก็ขณะมีสมาคมใดที่มีความสนใจจะให้ทางประกาศกรมพวกเขาลงไปสมทบกับแขวงก็ได้หรือว่าบางแขวงเพิ่นก็ไปเองเลยเด้เนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่าผ่านมาได้นะรับการสุกยู่จากขั้นศูนย์กลางพนักงานพวกเขานี่แหละเนาะลงไปสมทบพาเพิ่นเฮ็ดพาเพิ่นปฏิบัติเนาะก็ได้ผลเนาะได้ผลแล้วก็เพิ่นเฮ็ดเองบัดนี้เห็นบ่มีความเข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติเองแต่กับปัสจาบ่ได้บางแขวงแขวงใดที่ว่าบ่ทันเคยเฮ็ดเนี่ยเฮาก็จะต้องได้ลงไปนะเป็นตัวอย่างให้เพิ่นก่อนนะในเวลาใดเวลาหนึ่งนะพาเพิ่นเฮ็ดก่อนนะกันหลังจากนั้นแล้วเพิ่นก็ไปเฮ็ดเองเนาะความจริงแล้วมันก็บ่ได้ยากนะแต่ว่าเบื้องต้นนะก็ต้องได้รับการคล้ายๆอบรมพร้อมทางปฏิบัติตัวจริงไปพร้อมนะเนาะเพื่อให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นระบบในการบริการให้แก่สมาชิกสำคัญนะปัญหาส่วนหลายแล้วแม่นอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะคันว่าลงบ้านเด้สัญญาณบ่อยากดีสัญญาณบ่อยากได้สินะเนาะก็ทางเฮาก็ต้องทางประกันสังคมเฮาก็ต้องได้เตรียมความพร้อมหั่นแหละเนาะคันว่าสัญญาณบ่ได้อีหลีแท้เนาะเพราะว่าเว้าบ่สร้างเด้ไปสวนกาแฟไปเฮ็ดอยู่สวนกาแฟสินะบางเขตบางปอเนาะมันหรือว่าไปนะออกนอกเมืองสินะแม่นบ้านเพิ่นจะเข้าหลายอยู่แต่ว่ามันอยู่นอกปู๊ดสัญญาณมันบ่ดีเนาะมันก็เฮ็ดให้ระบบมีปัญหาจะต้องรับมือได้ไดกับอันกรณีที่ว่าเกิดอินเทอร์เน็ตบ่ได้สินะเนาะเฮาก็มีแผน2นะเพื่อการรับมือเนาะเพื่อการรับมือเนาะอาจจะเป็นการบันทึกจดกายและออกบินให้เพิ่นก่อนหลังจากนั้นจึงส่งบัตรให้เพิ่นน้ำหลังเพราะว่าปกตินี่ไปแล้วต้องได้พิมพ์บัตรให้เพิ่นเลยจะระเบียบกันทีแต่ถ้าว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ได้มันก็บ่สามารถพิมพ์ออกได้เนาะระบบมันหมายความมันต้องเป็นระบบลิงก์ข้อมูลอย่างต่างๆหากันกับทางศูนย์กลางกับทางแขวงเนาะมันเป็นระบบโปรแกรมทุกอันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้มันปรึกษาหาเลยกันได้วันนี้ก็เลยจะโอล้มให้มีการได้ฟังเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนสมัครใจเนาะแม่นภายแน่สามารถเข้าประกันสังคมได้เนาะอันที่1นะอันที่2มาต้องได้มีการจ่ายเงินแนวใดเนาะและที่3มาเด้เนาะผลประโยชน์จะได้รับมีอย่างแน่เนาะจะมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะมาว่าเรื่องของกลุ่มเป้าหมายก่อนอันที่1กลุ่มเป้าหมายก็คือแม่นต้องเป็นประชาชนทั่วไปนี่แหละกลุ่มเป้าหมายเนาะประชาชนทั่วไปอาชีพอิสระก็ได้เนาะชาวนาชาวหัวชาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮานี่แหละเนาะประดาสมาคมอย่างต่างๆที่บ่ทันได้มีระบบคุ้มครองก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสมัครใจขายกาแฟแคมทางเนาะขายปิ้งไก่ตำบักฮวงขายของกินสุกขายข้าวเปียกขายเฟอร์อันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระนะแต่ว่าว่าบ่สร้างเด้ขายข้าวเปียกบางธุรกิจจดทะเบียนคักแน่มีแฟรนไซส์มีเครือข่ายมีพนักงานจำนวนหลายอันนี้ก็ต้องเข้าไปสู่ในรูปแบบนะหัวหน่วยธุรกิจนะผลประโยชน์ก็จะสูงกว่าอีกนะจะได้อยู่เก้าอุณหภูมินะแต่คำว่าเป็นครอบเป็นธุรกิจครอบครัวสินี่ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของผู้ประกันตนแบบสมัครใจอาชีพอิสระเนาะเป็นเปิดห้างตัดผมสร้างตัดผมสินี่เป็นของตัวเองตัดเองสินะหรือว่าจะเป็นพอเฮือนแม่เฮือนเป็นประชาชนนี่แหละบ่มีอะไรครับแต่ว่าลูกหลานมีเงินขายจ่ายให้ได้สุขภาพยังแข็งแรงนะก็ถือว่าอันนั้นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะคันว่าประกันสังคมบ่ดูแลแล้วมันไผจะไปดูแลเขา
แม่นบ่นะมันไผจะไปดูแลเขามันไผจะเอาเงินบำนาญให้กับเขาเนาะขึ้นมาอันน่ะบ่มีระบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแนวรัฐบาลเพิ่นก็เห็นความสำคัญเนาะเห็นความสำคัญอยากให้ทุกคนนะได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสังคมหมายความว่าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกลุ่มเป้าหมายเนาะยกเว้นแต่นักบวชณปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้เปิดรับนะอยู่ในกฎหมายก็ระบุยกเว้นนักบวชนะครูบาอาจารย์เพิ่นก็สนใจนะแต่ว่าในอนาคตก็บ่แน่เนาะแต่ว่าปัจจุบันระเบียบการก็ยังบ่ทันได้เปิดนะบ่ทันได้เปิดเปิดฮอดแต่ประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของสมัครใจเงื่อนไขก็คือแม่น14ปี5 60ปีอายุบางคนว่า59ปีนี่หรือว่า60ปียังพ้นเต็มนี่เขาได้บ่หีบต้องได้เข้าเนาะเพราะว่าคันว่าใกล้60ปีแล้วท่านจะบ่สามารถสมัครได้เนาะ59ปีก็มาสมัครได้จ่ายไปครบ15ปีเฮาก็ได้บำนาญเนาะเอิ้นว่ายิ่งต้องหีบมาเข้าเฝ้ามาเข้าเนาะเพราะว่าเวลาเฮาอายุหลายแล้วสุขภาพเฮามันก็จะบ่แข็งแรงเนาะเพื่อใช้สิทธิ์ในการปินปวดสุขภาพนี่แหละลักๆเนาะสองมาก็คือเพื่อเขาเสียได้บำนาญแน่นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วสองอุดหนุนแล้วมันยังมีอีกห้าอุดหนุนนะอย่าลืมเนาะมันมีรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดอุดหนุนเสียชีวิตเงินเสียองค์ค่าเสียกำลังแห่งงานเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินใหม่เงินลูกกับผ้าเนาะหลายอันที่ว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองอันนี้แม่นโอลมให้บริการให้ฟังกันเบื้องต้นก่อนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเนาะแล้วก็อายุเนาะเงื่อนไขระยะต่อไปจะมาโอลมให้บริการให้ฟังว่าจะต้องมีการถอนเงินสมทบเท่าใดต้องมีการถอนเงินสมทบเท่าใดและนะผลประโยชน์ที่จะได้รับมีแบบใดเนาะให้บริการให้ฟังติดตามในระยะต่อไปเนาะตอนนี้มาฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการพระกัจจคมยังอยู่กับสันติภาพนะดำเนินรายการเอาในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจเนาะคือสันติภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าปัจจุบันนี้ผู้สมัครใจในระบบประกันสังคมมีอยู่ประมาณ 40,000 หรือว่า 40,000 คนก็ถือว่าบ่แม่นน้อยผู้สมัครใจนี่หมายความว่าผู้ที่เป็นประชาชนและกับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เพิ่นมีความสนใจและเพิ่นก็มาสมัครใจนำพวกเขาเนาะประมาณ 40,000 กว่าประมาณ 40,000 คนนะแล้วในอนาคตนะเวียกงานดังกล่าวนี้เนาะก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการบริการอย่างต่างๆก็เริ่มเป็นระบบเนาะหันเป็นทันสมัยหันเป็นทันสมัยการสำลักนะก็สะดวกสบายนะเพราะว่าจะหันเป็นทันสมัยเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็ทานใดที่ว่าที่มีความสนใจเนาะมีความสนใจบรรดาสมาคมบรรดาบ้านที่มีความสนใจบรรดาลูกบ้านที่อยากเข้าประกันสังคมสามารถเต้าโฮมกันได้จำนวนหลายๆให้โทรไปปรึกษาประกันสังคมพวกเขา1508เพราะว่าพวกเขาจะมีหน่วยงานทีมงานลงให้บริการเคลื่อนที่แต่บ่ได้หมายความว่าลงเคลื่อนที่ลงแบบเป็นเฮือนเป็นหลังเป็นหลังบ่แม่นเนาะอันนี้แม่นเต้าโฮมกันบ่ใดบ่หนึ่งอาจจะเป็นห้องการบ้านอาจจะเป็นอยู่ขออนุญาตเจ้าอาณาเจ้าอาวาสนะจัดอยู่วัดป่าอาหามนะผ่านมานี่ทางประกันสังคมเฮาทีมงานก็ถือว่าได้ลงสมทบนะก็โดยผ่านทางคณะบ้านนั่นแหละนะเพิ่นเป็นผู้ประสานงานให้ถ้าว่าห้องการบ้านบ่สะดวกการลองประสานงานกับเจ้าวาดเพิ่นเนาะเจ้าอธิการเพิ่นอธิการวัดเพิ่นเพื่ออันนี้ก็เป็นเวียกเต้าโฮมเนาะเวียกแนวทางนโยบายของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนในเขตดังกล่าวได้รับการคุ้มครองเรื่องของการดูแลทางด้านสวัสดิการอันนี้คือเอิ้นว่าขั้นพื้นฐานเนาะแต่ว่าขั้นพื้นฐานนี่ก็ค่อนข้างสูงฮะแหละเนาะเพราะว่ามีอุดหนุนบํานาญบ่ต่างอย่างกับพนักงานรัฐพนักงานอยู่หัวหน่วยธุรกิจเนาะมีหลายถึง7อุดหนุนเด็กกันก่อนที่จะไปฮู้ว่าอุดหนุนอย่างแน่ก็คือเฮาจะมารับฮู้ในเรื่องของการจ่ายหรือว่าการสมทบของภาคสมัครใจก่อนเนาะก็คือมันอยู่ในอัตรา 9% หรือว่า 9% ของค่าแรงงานขั้นต่ำยังอีกใส่1ล้าน6เนาะ1ล้าน6ปัจจุบันปัจจุบันจ่ายต่ำสุดก็คือแม่น 144,000 กิบหรือว่า 144,000 กิบต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญแต่ว่าอยู่ต้องครบเกษียณเป็นหญิง55เพศชาย60ปีจึงจะได้รับบำนาญอันนี้แม่นว่าเรื่องของการจ่ายในอัตราแม่น 9% 9ส่วนห้อยขายงั้นขั้นต่ำ 1,600,000 ก็ตกอยู่ 144,000 ปัจจุบันสมัครใหม่ก็ได้อยู่สูงสุดนะเขาเปลี่ยนภาษาได้อยู่สูงสุดก็แมน 2.7 9% ของ 2.7 เนาะ 9% ของ 2.7 ก็จะมีหลายระดับเนาะก็จะมีหลายระดับให้ทานได้เลือกตัวนั้นมันต่ำสุดกับสูงสุดแต่ว่ามันก็จะมี 9% ของ 1.7 เนาะ 9%นะของล้าน8 9% ของล้าน9 9% ของ2ล้านจนไปไต่ขึ้นเทือละล้านก็คือมัน9%เนาะของ2ล้าน7แสนกิบเนาะตกอยู่ 243,000 เนาะหรือว่า243,000กิบอันนี้มันสมัครใหม่เลือกสูงสุดแล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ขณะสัญญาครบ2ปีแล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ 50% ของวงเงินที่เลือกปัจจุบันเนาะอันนี้มันว่าเรื่องของการจ่ายหมายความว่าเฮาอิงใส่เงื่อนไขอิงใส่งบประมาณเฮาสามารถจ่ายได้เฮาก็เลือกจ่ายนะแต่ว่าต้อง บ่สามารถเปลี่ยนใจนะโอ้ยอันน่ะค่อยจ่ายไปแล้วอันตัวแสน 44,000 ได้อยู่ปีนึงละปีที่2ค่อยสิเปลี่ยนไปเป็นหรือว่าจ่ายได้3เดือนละ5เดือนละปีอันน่ะเดือนที่6ค่อยสิไปขอเปลี่ยนเป็นตัวที่สูงบ่ได้เนาะต้องรักษาระดับ9จนครบสัญญา2ปีหมายความว่าคันว่าเฮาเลือก144,000หรือว่า144,000กิบแล้วต้องจ่ายจนไปครบ2ปีจึงสามารถเพิ่มนะเปลี่ยนสัญญาเพิ่มนะหมายว่าจ่ายเพิ่มขึ้นได้อีกตามสัญญาใหม่เนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของการเลือกจ่ายหมายความว่าสมัครใจนี่แม่นสามารถเลือกจ่ายได้แต่คันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าอันน่ะพนักงานรัฐบ่สามารถเลือกจ่ายได้เนาะจะบ่สามารถเลือกจ่ายได้จะอิงใส่เงินเดือนตัวจริงแต่ว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีเพดานก็คือแม่น 4.5 นะสูงสุดบ่เกิน 4.5 บัดนี้สําหรับอันน่ะการทอนเงินเข้าไปแล้วเนาะผลประโยชน์ที่เฮาจะได้รับมีหยังนะมีทั้งหมด7อุดหนุนนะสําหรับภาคสมัครใจเนาะอันนี้นึงปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้คือกันใจสูงใจต่ำเพดานสูงเพดานต่ำแมนปิ้นปัวมาตรฐานเดียวกันบ่ได้คุ้มครองพิเศษสำหรับผู้ใจสูงบ่ได้คุ้มครองมาตรฐานต่ำผู้ที่ใจต่ำบ่เนาะเป็นการคุ้มครองมาตรฐานเดียวกันเวลาไปหาหมอปิ้นปัวบ่จำกัดวงเงินบ่จำกัดจำนวนครั้งนะเวลาไปปิ้นปัวหมายความว่ามาตรฐานเดียวกันผู้ใจน้อยใจหลายก็ตามนะเป็นระบบอันน่ะเอิ้นว่าระบบแชร์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะหมายความว่าผู้ใดเจ็บก็แม่นไปใส่กองทุนตัวนี้หั่นน่ะเนาะผู้ใดแข็งแรงกับได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยเนาะหมายความว่าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกองทุนเฉพาะเพิ่นแยกออกมาเป็นกองทุนปิ่นปัวสุขภาพเนาะหรือว่ากองทุนประกันสุขภาพนอกจากนั้นแล้วก็มีการคุ้มครองเงินเกิดลูกอันที่2อันที่3มาเงินป่วยการอันที่4ก็คือแม่นเงินเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียค่ะอันที่5เนาะก็คือแม่นเงินบำนาญอันที่6เงินอุดหนุนเสียชีวิตและอันที่7ก็คือแม่นเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้า7อุดหนุนเนาะทุกคนที่มาสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเป็น7อุดหนุนแต่ว่าจะได้รับเวลาใดจะได้รับเวลาที่ครบเงื่อนไขเนาะครบเงื่อนไขเท่าไหร่เจ็บป่วยจึงสามารถไปใช้บัตรได้ถ้าว่าทานเราไปตรวจสุขภาพไปเช็คสุขภาพบ่สามารถใช้ได้บัตรประกันสังคมเนาะมีหน้าที่บอกท่านหมอคือแม่นอาการเฮาเจ็บป่วยจากนั้นแพทย์เพิ่นจะเป็นผู้ติดตามผู้กวดเป็นผู้วินิจฉัยเองเนาะอันสองมากันว่าเงินเกิดลูกก็ต้องแม่นมีการแต่งงานสร้างครอบครัวมีการเกิดลูกจึงจะได้ครับหรือเงินบำนาญก็ต้องมีเอิ้นว่าครบเกษียณก่อนจ่ายครบ15ปีอายุเพศหญิง55เพศชาย60ปีจึงจะได้ครับเงินบำนาญหรือว่าเงินเสียชีวิตก็ต้องมีการเสียชีวิตก่อนเนาะบางท่านว่าเสียชีวิตไปแล้วนะญาติบ่ได้ใช้เงินว่าซั่นขอเงินเสียชีวิตไปจ่ายก่อนได้บ่เนาะเพิ่นบ่ยอกเพิ่นบ่ยอกโอ้ยเสียชีวิตนี่ฉันบ่ได้ใช้เงินอันนะขอประกันสังคมอันไปจ่ายก่อนได้บ่ 50% ว่าซั่นเนาะบ่ได้บ่ได้เนาะอันนี้มันมีสมาชิกเวลาลงไปเฮ็ดเวียกตัวจริงมันก็จะบ่ยอกถามยอกนะเป็นเรื่องปกติอันแหละเนาะแต่ว่าให้แท้เพิ่นก็สิเอาได้ล่ะเนาะคันว่าให้แท้นี่มันเอาเลยแล้วเนาะแต่ว่าบ่ดอกเนาะอันนี้ก็เป็นเงินบั้นท้ายเพื่อบ่ให้เป็นภาระของครอบครัวนะเพื่อบ่ให้เป็นภาระของครอบครัวอันนี้มันผลประโยชน์ที่เราจะได้รับทั้งหมดแมน7อุดหนุนด้วยกันสำหรับภาคสมัครใจเด้อเพราะฉะนั้นแล้วก็ท่านใดที่สนใจเพิ่มเติมก็โทรมา1508เนาะหรือว่าอยากปรึกษาให้ประกันสังคมลงไปเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่ร่วมนำอยู่แขวงต่างแขวงก็ยาอยู่นครเวียงจันทน์ก็ยาเนาะก็โทรมาโลดเนาะปรึกษากันแล้วพวกเขาจะค้นคั่วเนาะความเป็นไปได้แล้วก็ลงไปเนาะเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่สมัครใจขึ้นทะเบียนให้กับสมาคมเลยกับที่ปิ้นบัตรปิ้นหยังต่างๆการจ่ายก็เป็นจ่ายผ่านL นะเป็นแอปนะของธนาคารพัฒนาลาว LDB Trust นะ LDB Trust ง่ายๆเนาะเวลาเขาเข้าไปแอปของ LDB นะจะมีนะหน้าต่างประกันสังคมมันหนึ่งเขากดเข้าไปแล้วก็เอารหัสบัตรเข้าไปแล้วก็สามารถสมัครอยู่หันได้เลยเนาะสะดวกสบายอ่ะเบิ่งเวลานาทีก็เหลือบ่หลายก็ขอขอบใจเนาะมีในการที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพ่อพ่อในรายการประกันสังคมในโอกาสหน้ากับสันติภาพเนาะสำหรับวันนี้ลามีกันไปก่อนสบายดี
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำรายการชีวิตติดพันสังคมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.ทางระบบ FM 103.7 MHz และรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la รายการชีวิตติดพันสังคมเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ในรายการและมาพบกันตอนต้นแบบนี้มารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับสงวนอาชีพหรือว่าอาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวพวกเขาทุกคนต้องได้ช่วยกันส่งเสริมให้คนลาวมีวิทยาเขตงานทำหลายขึ้นระยะหลังๆมานี่พวกเขาเจ้าคอยจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพจับกลุ่มปั๊บไหมคนลาวว่าเฉพาะคนลาวที่ไปพัวพันกับการประกอบอาชีพทำมาหากินแบบสุจริตแต่สัมผัสเป็นอาชีพที่รัฐบาลสงวนไว้สำหรับคนประเทศของเพื่อนเองบ่อนุญาตให้บุคคลนอกประเทศเฮ็ดเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนหรือลักลอบกระทำก็จะถูกจับกลุ่มคุ้มขังปั๊บใหม่ใส่โทษดังที่เฮาเห็นมาหันและสำหรับสปป.ลาวพวกเขาก็มีหลายอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนลาวซึ่งอยู่ในแจ้งการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลขที่1328ทับอคลงวันที่13กรกฎาคมปี2015ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับประชาชนลาวที่ถือสัญชาติลาวและจะบ่อนุญาตให้คนต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวดำเนินธุรกิจต่างๆที่ระบุไว้ซึ่งมีถึง37อาชีพเบิ่งโดยรวมแล้วเห็นว่าทั้ง37อาชีพนี้ก็พอที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการพอมื้นตาอ้าปากได้สำคัญอาจจะช่วยเฮ็ดให้แรงงานลาวบ่เต้นตูนโยนหนีไปออกแรงงานอยู่บ้านเพื่อนเมืองทานก็เป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเห็นว่าทั้ง37อาชีพที่ระบุไว้นั้นในภาคการคุ้มครองก็เห็นว่ายังบ่สามารถคุ้มครองและปฏิบัติได้เนื่องจากมีคนสัญชาติอื่นจากประเทศอื่นเข้ามาประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างหลวงหลายโดยบ่มีมาตรการลงโทษหรือสั่งห้ามบ่ให้เขาเจ้าประกอบอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนลาวแต่อย่างใดกงกันข้ามอาชีพที่สงวนเหล่านั้นส่วนหลายพัดถือคนต่างประเทศญาติเอาไปเฮ็ดเกือบหมดอาจเป็นย้อนสาเหตุนี้บ่จึงเฮ็ดให้แรงงานลาวเฮานี่นะลังไหลไปออกแรงงานเป็นกรรมกรอยู่ต่างประเทศจนกลายเป็นผลกระทบต่อการผลิตภายในในวันที่23มิถุนายน2025กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้มีการผ่านห่างข้อตกลงว่าด้วยอาชีพสงวนไว้ให้พลเมืองลาวโดยมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำในนั้นมีการปรับปรุงเนื้อในบางหมวดและมาตราโดยเฉพาะกระแมนหมวดที่2อาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวในมาตรา7ประเภทอาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดเป็นหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดกาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงห่างข้อตกลงว่าด้วยอาชีพสงวนไว้ให้พลเมืองลาวซึ่งผ่านมามันไก่เป็นปัญหาค้าใจแบบกืนบ่เข้าคายบ่ออกสำหรับสังคมลาวเฮาทุกประเทศยอมมีตัวบทกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสังคมเฮ็ดให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบเศรษฐกิจเติบใหญ่ขยายตัวในเมื่อเฮามีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองแล้วก็ควรนำใช้เครื่องมือนั้นให้เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองลาวหรือจะปล่อยปะละเลยไปแบบนี้ตลอดบ่ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อใดสิทธิพลเมืองลาวจึงจะได้รับการปกป้องอย่างจริงจังท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็แม่นอีกหนึ่งปัญหาที่สังคมกะให้ความสนใจโดยเฉพาะก็แม่นอาชีพที่พวกเราต้องได้ช่วยกันสงวนไว้ให้พลเมืองลาวเพื่อให้คนลาวได้มีวิทยาเขตงานทำหลายขึ้น
เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยังต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: วงไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่เคารพเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองอนามัยของระบายน้ำในนครหลวงจันทน์ปัจจุบันนี้ก็ยังพบความยุ่งยากหลายอย่างซึ่งย้ำฝนพอแต่ฝนตกลงมาปรากฏการน้ำท่วมอังขังตามทางหลวงหลายสายในนครหลวงจันทน์โดยเฉพาะกระแมนเส้นทางตัดใหม่ตลาดบ้านผักขาวเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ในระยะ2ปีมานี้แมนเกิดขึ้นเป็นประจำอาจกลายเป็นซีซั่นประดับประดาในยามฝนของเขตนี้ไปเลยก็ว่าได้เนาะนี่ก็อาจเป็นย้อนมีการถมบวกถมน้องที่เป็นแรงเก็บกักน้ำในเวลาฝนตกหรือย้อนระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างถนนหนทางคลองระบายน้ำบ่อลงไหลหรือบ่ท่านผู้ฟังหรือว่าแนวใดก็บ่สามารถฮู้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเว้าถึงระบบห้องระบายน้ำในตัวเมืองนครหลวงจันทน์ทั้งห้องระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องระบายน้ำสายลักสายสำห้องและห้องระบายน้ำแคมทางมีหลายกว่า52ห้องในนี้ห้องที่ได้รับการก่อสร้างเป็นโค้งสร้างเบตงมีอยู่27ห้องซึ่งมีความยาวประมาณ44กิโลเมตรกว่าเป็นห้องดิน25ห้องมีความยาวประมาณ62กิโลเมตรครึ่งรวมทั้งระบบห้องระบายน้ำแคมทางซึ่งในนี้ก็มีห้องระบายน้ำบางบอนโดยเฉพาะกระแมนห้องระบายน้ำที่สำคัญในการห้องหับปริมาณน้ำจากตัวเมืองแล้วไหลลงสู่คลองน้ำเวียงจันทน์ที่บึงทาดหลวงผ่านน้ำมักเฮียวและก็ไหลลงสู่น้ำของเดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องมาหับไส้สังคมเป็นบอนจอดรถและดำเนินกิจการบริการต่างๆซึ่งผ่านมาถึงว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองติดตามกวดกาปกปักรักษาซ่อมแปลงดำเนินจัดตั้งปฏิบัติเขตอนามัยล้วงห้องระบายน้ำห้องหับปริมาณน้ำจากครัวเรือนซุ่มซนห้องหับปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำอังขังในตัวเมืองก็คือการต้านท่วมแมนพบปัญหาความยุ่งยากในหลายด้านยังมีสภาพการบุกลุกเซียนว่าการปลูกสร้างความเขตสงวนห้องระบายน้ำการทมดินตันแล้วการไหลของน้ำการทิ่มขี้เหงื่อหรือสิ่งเศษเหลือลงใส่ห้องน้ำมีความยุ่งยากในการอนามัยนอกจากนั้นการปล่อยน้ำเปื้อนจากครัวเรือนซุ่มซนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดปล่อยโดยกงลงสู่ห้องระบายน้ำซึ่งเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องหันดำเนินกิจการต่างๆก็ยังสร้างความยุ่งยากในการเข้าอนามัยล้วงห้องพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆอีกซึ่งผ่านมาองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ก็คือห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ประธานองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ก็ได้มีนิติกรรมต่างๆออกมาเพื่อเป็นบอนอีกในการปฏิบัติเนาะเป็นต้นกระแมนข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองคุณภาพน้ำและการปล่อยน้ำเปื้อนข้อตกลงว่าด้วยการสร้างนครหลวงจันทน์สะอาดก็คือสอสะอาดการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อระเบียบการคุ้มครองผังเมืองระเบียบการคุ้มครองน้ำเปื้อนการคุ้มครองห้องระบายน้ำในนครหลวงจันทน์และระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แท้เหมาะกับสภาพการตัวจริงในแต่ละระยะซึ่งมีการกำหนดพันธะสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนอย่างชัดเจนและก็เอาใจใส่ปลุกระดมสุขยู่ทั่วสังคมให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองและแก้ไขระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิผลนอกจากนั้นนอกก็ยังมีการติดตามกวดกา พร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขการละเมิดกฎหมายและระเบียบการต่างๆเป็นต้นกวดกาแก้ไขใบตาดินที่ความเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการปกปิดการบุกลุกการก่อสร้างกิจกรรมต่างๆที่ความเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการทิ่มสิ่งเศษเหลือการปล่อยน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดและบ่ได้รับอนุญาตหลงห้องระบายน้ำสาธารณะต้องมีมาตรการปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและอันสำคัญกระแมนการจัดสรรใช้งบประมาณเข้าในเวียกงานคุ้มครองอนามัยหลวงห้องระบายน้ำให้เพียงพอและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในนครหลวงวิ่งจันทร์แต่อันสำคัญไปกว่าเพิ่นท่านผู้ฟังกระแมนทุกคนในสังคมต้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้ให้ดีมีประสิทธิภาพหรือประโยชน์สูงสุดนี่แหละก็คืออีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนต้องได้มีส่วนห่วมเส้นเดียวกันเนาะเกี่ยวกับคลองระบายน้ำหรือว่าห้องระบายน้ำต่างๆอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ของพวกเขาเอาแล้วตอนนี้มวลซืนฟังเพลงกันตื่มและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มยุ่มแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงและดูฝนนี่ต้องได้ระวังถ้าหากมีน้ำท่วมเข่าเฮือนจื้อไว้ตัดไฟก่อนลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอดและไฟไหม้ในระยะฤดูฝนประเทศลาวมักประสบกับฝนตกหนักส่งผลให้หลายเขตเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมสะสมตามบ้านเฮือนนอกเหนือจากความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่ไฟฟ้าสอดหรือว่าเกิดอัคคีภัยได้หน่วยงานด้านไฟฟ้าก็มีการแนะนำให้ประชาชนยึดหลักการตัดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อพบว่าน้ำกำลังไหลเข้าเฮือนหรือเริ่มท่วมในบริเวณพักอาศัยเพราะว่าน้ำนี่สามารถเป็นตัวน้ำกระแสไฟฟ้าเหตุให้เกิดเหตุให้ได้ทุกเวลามีการแนะนำเกี่ยวกับ4ขั้นตอนในการรับมือเมื่อน้ำท่วม1นี่แม่นต้องได้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีปิดสวิตช์ไฟรวมก่อนที่น้ำจะเข้าไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเมื่อน้ำมันเริ่มท่วมเข้าไปในเขตบ้านเขตเฮือนเพื่อจะตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอด 2. ต้องมีการถอดปลั๊กและย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกสนิทเส้นโทรภาพตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าและย้ายไปไว้บนสูงเพื่อป้องกันความเสียหาย 3. ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ว่ามีน้ำยาย่างหรือยืนในน้ำบริเวณที่มีปลั๊กไฟสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะหัวลงสู่น้ำได้ถ้าพบสายไฟฟ้าขาดหรือว่าเสาไฟฟ้าล่มควรอยู่ห่างและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและ4หลังจากน้ำลุดอย่าเฝ้าเปิดไฟควรกวดสอบเบิ่งปลั๊กไฟสายไฟตู้เมนและกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างให้แห้งสนิทหากพบห้องห้อยความเสียหายหรือว่าบ่แน่ใจควรให้สร้างไฟฟ้าผู้ชำนาญเป็นผู้กวดสอบก่อนกลับมาใช้งานเป็นปกติท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราต้องได้ใส่ใจก็คือการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องกาเกียมถุงซุกเสริญประกอบด้วยน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟซองสว่าง power bank และเอกสารสำคัญใส่ในถุงกันน้ำหันไว้และก็จดจำเบอร์ซุกเสริญและเบอร์ติดต่อของหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการปิดกระแสไฟฟ้าก่อนที่น้ำจะเข้าเฮือนแม่นวิธีป้องกันที่ง่ายแต่มีประสิทธิผลสูงสามารถลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าสอดอัคคีภัยและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและอย่าเฝ้าเปิดไส้ไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งวิธีที่อยากจะมาฝากกับท่านผู้ฟังไว้ในยามฝนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันตัวเองไว้ก่อนจากไฟฟ้าช็อตหรือว่าอัคคีภัยท่านผู้ฟังที่เข้าโลบตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. หา 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: ดูมันสื่อสารประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมิตรและการที่ฮักแพง30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเรานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 นหาเวลา 17:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่นอีกเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านสามารถที่ตามมาฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถหับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในวันนี้กับเป็นมือวันตอนแรงของมือวันอังคารเนาะตอนแรงของมือวันอังคารคงกับวันที่18สิงหาเนาะ18สิงหาคพศ2026พศ2026ปันเวลานาทีหมุนเวียนเปลี่ยนไปพอกับมีรายการในมื้อนี้ก็ทำกลางที่สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีอากาศที่ว่าเย็นเนาะมีลมพัดมาในตอนเช้าพอแหละอากาศเย็นพอสมควรในมื้อนี้ก็ได้เนื่องจากว่านะครับอิทธิพลได้รับผลกระทบจากพายุพัดผ่านมาซั่นซะฉะนั้นชาวไร่ชาวนาชาวโฮสสวนชาวเกษตรกรก็กล้าเกียมเนาะเมียนมัดเนาะสิ่งที่อันไหนที่มันเป็นรับมือมาซั่นซะรับมือเพื่อบ่ให้ป้องกันบ่ให้ผลผลิตชาวนาเสียหายเมียนมัดเครื่องของที่มันจำเป็นในการนำไส้การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อย่างต่างๆเนาะคนง่ายสัตว์เลี้ยงไว้บนที่ปลอดภัยแล้วก็กระเกียมคันต้นกล้าต้นพืชมันอ่อนก็หาแนวมาปกมาปิดไปเนาะเพื่อบ่ให้เม็ดฝนมันลงใส่ถ้าเม็ดฝนลงใส่อาจจะได้รับการส่วนเสียครับก็เป็นได้เนาะพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆเนาะผลผลิตของชาวเกษตรกรเอากระเกียมรับมือไว้เด้อกระเกียมติดตามเฝ้าระวังนี่สภาพน้ำเนาะสภาพน้ำยึงน้ำท่วมอ่างท่วมสุนี่น้ำไหลท่วมสุอย่างต่างๆเนาะอยู่เขตที่มีพื้นที่ต่ำกะกะเกียมหับมือไว้เนาะฝนเบิ่งตามเดี๋ยวรุ่นเบิ่งนี่ส

0: าพดินฟ้าอากาศนี่ฝุ่นอาจจะตกได้ใน 2-3 มือทั้งหน้าเนาะอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศนะพยัญชนะกาเกียเมียนหมัดไว้สิ่งที่มันจำเป็นสิ่งที่มันทรัพย์สินที่มันมีค่าพยัญชนะแล้วก็เป็นเงื่อนไขอันดีได้การฝนตกมันก็มีอันดีอันบ่ดีได้เคียงคู่กันไปเนาะอันดีอันบ่ดีเคียงคู่กันไปอันดีก็คือด้านยอดเฮาก็เว้าไปแล้วเนาะด้านดีบัดนี้ผลดีก็มีแปลว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตเนาะโดยเฉพาะการสนองน้ำในไฮนาตาก้าสนองน้ำในการปลูกพืชปลูกผักต่างๆเนาะก็เป็นเงื่อนไขอันดีบางบอนบางที่นี่ฝนแรงมาแต่นั่นน่ะต้นปีได้เนาะเดือน4เดือน5มาจนมาฮอดเดือน6เดือน7บางบอนบางที่ก็ฝนแรงฝนแรงสภาพแห่งภัยแห่งแรงว่าซั่นซะบางบอนก็มาหาก็มาปักดำนี่ได้ปักดำทดแทนบ้างท้ายเดือนกรกฎต้นเดือนสิงหาคมนี่ได้เนาะเฮ็ดให้การผลิตมันบ่ท่วงทันตามฤดูกาลญ้อนว่าบางพรบางที่ถูกผลกระทบจากภัยแห่งแรงสภาพอากาศที่แห่งแรงก็ฮ้อนรบเอาเนาะเอาจังได๋ก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังแห่งใจให้นอสาวเห็นสาวนาสาวหัวสาวส่วนสาวกสิกรในครอบเขตต่อประเทศทักทายสบายดีจะฝนตกคือจังซี่สวนน้ำฝนคือจังซี่ในพญาตตามฤดูกาลอาจจะมาเนาะพญาตถกท้องบ่พญาตไข่ยุงลายบ่ไข่วัดใหญ่เป็นวัดเป็นไออย่างต่างๆอาจจะมาเนาะวันนี้พวกเราจะสัมภาษณ์ดร.เตียงสมรพรประเสริฐเนาะหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงหลวงน้ำท่าจะไปเบิ่งว่าการจะตั้งปฏิบัติเวียงงานอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท่าเป็นลำดับเกี่ยวกับเวียงงานสาธารณสุขเนาะเอาเริ่มต้นทวิตของรายการนี้ผู้ใดพวกเราจะขึ้นไปทางแขวงหลวงน้ำท่าเนาะไปสัมภาษณ์ดร.เตียงสมรพรประเสริฐหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงหลวงน้ำท่าเพิ่นจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับพญาตามฤดูกาลอยู่ทางแขวงจำปาศักดิ์อยู่ทางแขวงหลวงน้ำท่าเป็นลำดับปัจจุบันนี้สบายดีดร.เตียงสมร
1: สบายด
0: ีได้ยังแจ้งไอ้เนาะได้ยังแจ้งเนาะ
1: แจ้งอยู
0: ่เจ้าเป็นยังไงเนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางหลวงน้ำทางเจ้า
1: ตอนนี้เกิดพอดีกับฟ้ามืดขึ้นอยู่
0: เจ้าคือคล้ายๆคือฝนสิตกเลยเนาะท่านเนาะจะให้ท่านเว้าสุฟังในทานเกี่ยวกับพญาตันฤดูกาลอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทางเป็นยังไงการจัดตั้งปฏิบัติการป้องกันต่างๆเป็นเท่าไรท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าคือเตียงสมรพรประเสริฐหัวหน้าแผนกสาสุขแห่งหลวงน้ำทาเมื่อนี้ก็มีความภูมิใจที่ได้ของความสนทนาต่อกับพญาติที่มาเกิดขึ้นในฤดูกาลอยู่ในแขนของเขาเนาะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ก็เป็นในระยะกลางของฤดูฝนตัวฝนมันไม่ปีนี้ก็เห็นว่าตกตอนยังก็ตกหลายนะจนบวกกับสภาพอากาศแดดสภาพแวดล้อมได้สร้างเงื่อนไขให้มีพญาติมักเกิดขึ้นจำนวนหนึ่งเนาะจนว่าภาพมากกว่ามักมีพญาติไข่ยุงร้ายในระยะนี้เนาะไข่เลือดออกจนว่ามันเป็นระยะที่ว่าเหมาะสมในการแพร่พันธุ์ของยุงร้ายนะแล้วก็พญาติอักเสบปอดพญาติท้องช่องจำนวนหนึ่งจนว่าในปีนี้เห็นมีสภาพน้ำท่วมอยู่บางจุดของบางเมืองอยู่ในแขวงพนมท้าอันนี้ส่วนผลกระทบเพชรไทยประชาชนในการลงชีวิตกันคนหนึ่งยากมีการสูญเสียจำนวนหนึ่งเนาะ
0: เจ้าม
1: ันเฉพาะความกับพญาติที่ติดต่อในผ่านมานี่เห็นว่าเป็นพญาติไข่ยุงร้ายที่ว่าพ้นเดินอยู่ในปัจจุบันนี้ในปีนี้
0: เจ้า
1: จึงว่ายิ่งตามการรายงานของแขนงระบาดวิทยาของแผนกสาธารณสุขแข็งพวกเขาอยู่ห้าเมืองกับบวกกับผู้หมอแข็งในกระจายของหมอของเซนิอาหักของฝ่ายกำลังป้องกันชาติกำลังสงบจำนวนหนึ่งเนาะจะเห็นว่าพญาติไข่ยุงลายนี่มันกวดตกหินไม่เป็นวันเนาะซึ่งว่าเป็นผลกระทบที่ไทยป้าชนเห็นได้เข้ามาปินปัวแล้วก็ได้มีผลกระทบต่อการลงชีวิตของเขาเจ้าปัจจุบันนี้เห็นว่ามีคนเจ็บมาปัวอยู่สถานที่ต่างๆ377กรณีนะเมื่อเดือนเปรียบ าเทียบเซ่เมื่อเดือนเปียกของปีผ่านมาคือปี2025เห็นว่าเมื่อฤดูกาลเดียวกันมันกรณีปีกายมีอยู่427กรณีถ้าสมมุติเทียบตัวเลขใกล้เคียงกันเนาะสวัสดีเสียงลมทาพอง
0: เจ้า
1: ก็มีความแตกต่างหน่อยหนึ่งก็เดือนปีนุษจากปีกายประมาณ10 11 11เซนติเมตรประมาณนั้นเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: เรื่องสาเหตุที่ว่าเราสังเกตแล้วก็สังเวียนได้เนี่ยมันมาจาก3ปัจจัยหลักที่หนึ่งมันเป็นสภาพอากาศมีฝนตกหลายแดเห็ดไห่มีน้ำท่วมขังเป็นวนว่างไข่ของยุงชนิดต่างๆนั้นตัวที่สองมันเป็นพฤติกรรมของประชาชนบางครอบครัวเรายังบ่ได้เอาใจใส่จำกัดแรงเผาพันธุ์ของยุงเช่นว่าต่างจัดเหมือนน้ำหรืออยู่ตามภาชนะเครื่องใส่หรือว่าสระภาชนะกักเก็บน้ำต่างๆอยู่ในครัวเรือนแล้วก็มันจับสิ่งเสียดเหลืออยู่ตามขอบเขตเงินสารที่ว่ายังวันได้ดีเช่นเรื่องโกงน้ำกระถางเก็บน้ำใส่กระปุกกระป๋องสิ่งเสียดเหลือต่างๆนั่นนะและการทากทางสถานที่ขอบเขตเงินนั่นการถางหญ้าในบริเวณต่างๆตัวนั้นเห็นปกติเถื่อนและอันหนึ่งที่มันน้ำขังอยู่ตามห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำบางจุดบางบ้านหันเถื่อนนั้นบ่มีความค่อยสั้นเพียงพอมันจะเห็นสามารถเป็นบนห้องเป็นบนกักเก็บน้ำอะไร
0: อ
1: ันนี้เห็นมาเป็นสาเหตุอันหนึ่งเถื่อนถ้าให้เกิดปัญญาตัวที่สามมันการเดินทางเป็นมหาสูของคนผู้ที่ถือเสื้อคนที่ติดเสื้อแล้วแหละเ
0: ออ
1: เคลื่อนง่าย
0: เจ้า
1: ไปเยี่ยมยามไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็จะเป็นการติดต่อกันในทางหนึ่งถึงอันนี้สาเหตุพันมาสุขีนั้นดังนั้นในระยะนี้ก็คือว่าเป็นระยะฤดูฝนแล้วก็ท้ายหลังน้ำท่วมหากว่าการไปนี้พวกเขาก็ได้มีมาตรการวางออกเราจะสอบทางที่แก้ไขอันที่หนึ่งมันจะได้สืบต่อโฆษณาทุกศึกษาให้ประชาชนเข้าใจต่ออันตรายของพยาธิและวิธีป้องกันปิ่นปัวเพื่อให้ข้าเจ้ามีส่วนห่วงรักษาสุขภาพโดยเฉพาะคนเรียนความชอบให้ขันเมืองขันต่อแสงขันบ้านให้เกิดเอาใจใส่โดยเฉพาะคนให้ทุกสารานเป็นเอกกลางเพื่อสร้างกระบวนการต้านไข่ยุงให้ลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางตื้นออกสื่อผ่านทั้งโทรคมของแข็งของเมืองและบ้านและอีกสองทางหนึ่งการโฆษณาในพวกเขาจะได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งแผนกของพวกเขาก็มีคิดเกี่ยวกับการป้องกันพยาธินี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเนาะตัวที่สองมันเองจะได้นำพาสร้างกระบวนการทำลายแรงเผาพันธุ์โดยเฉพาะเป็นการอนามัยความสะอาดถางปลาทำลายกระปุกกระป๋องเครื่องใส่เศษเหลือต่างๆกันให้สภาพเป็นรอบมันมีความสะอาดอยู่เสมอตัวหนึ่งตื่นก็จะได้ฉีดพ่นยาฆ่ายุงอยู่ในเขตที่ว่ามีความเสี่ยงสูงตามนโยบายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขพวกเขาจะได้สุกนิ้วให้บรรดาห้านขายยาอยู่ภายในเขียงน้ำบูยาขาขานอนน้ำเนาะเพื่อมาจำหน่ายอยู่ในห้างห้านขายยาเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการซอกหาน้ำยาพ่นยาขานอนน้ำเพื่อใส่โหยใส่ตามตะคองห้องน้ำหรือว่าอาจจะมีบนยุงลายใครใส่อย่างนั้นเนาะสุกมุ้งยุ่งการนอนในมุ้งตัวนี้ก็คือว่าหยิบยุ่งหอยยุ่งกะคุณชอแต่คนทับพิโซของพระเมธเขาตัวหนึ่งเขาจะได้กะเกี่ยมทิมนางเทศเรียกว่าแห่ไว้เพื่อต้านระบาดตอนนี้เรามีการระบาดจะมีทีมแพทย์เคลื่อนที่เนาะลงไปแก้ไขซวยพร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ยาต่างได้คุ้มที่ได้คุ้มครองกรณีที่มีการเก็บเป็นก็ได้เอาใจใส่ปิ่นปัวให้มันช่ว วงจรการจงเสียแห่งไว้ฉะนั้นในงานนี้ก็ถือว่าเป็นในงานที่ว่ามันมีความเสี่ยงที่เกิดประงาดเนี่ยสำนักงานจะได้ขอเรียกร้องให้การจัดตั้งนิติบุคคลประชาชนช่วยกันป้องกันด้วยกันเข้ามามีส่วนร่วมการเฮ็ดอนามัยมันสานตัดถางหญ้าทำลายแหล่งเผาพันธุ์ต่างๆครับอีกเรื่องวัยยังกัดนอนในเงื่อนใช้ยาท้ากันยุ่งสิ่งที่ประชาชนเราเห็นได้เนาะกรณีออกไปตาหรือไปพบปะสั่งสรรหรือว่าอยู่น้ำบ้านเอาเงินก็ถ้าผู้ใดมีเงินใครก็ต้องได้ใช้ยาท้ากันยุ่งจึงจะมีการจำหน่ายอยู่ตามห้างขายต่างๆครับอาจจะใช้เป็นเงี้ยที่พิเศษเด็กน้อยยิ่งถือพาและผู้เฒ่าผู้ที่ว่ามีภูมิคุ้มกันค่อนข้างเสี่ยงต่อการจะเป็นโดยส่วนในแบบนี้คือว่าภายหลังน้ำลดลงบ้านที่ว่าถึงน้ำท่วมก็จะได้สุขหนูให้เป็นครอบครัวอันไม่เงินฟาร์มบ้านซองอันดีโดยส่วนมันการกำจัดเศษเหลือจากน้ำท่วมต้นมันขีดต้มขีดเนื้อมีตามขอบแค่เฉียงห่วงบ้านเงินกลับเข้ามาสู่ความสะอาดที่เก่าเราจะใส่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารที่รักอนามัยโภชนาการการกินการดื่มสะอาดกินอาหารสุกสำคัญก็ต้องได้ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำถ้าพบคนเจ็บก็จะได้แจ้งเตือนให้คนเจ็บตัวนี้มีอาการไข้สูงปวดตามต้นโตท้องมีอาการผิดปกติต่างๆให้รีบไปพบแพทย์สุขศาลาหรือว่าห้องหมอเมืองห้องหมอแข็งช่วยระบวนที่เราอยู่ใกล้ใกล้ข้าเจ้าน่ะเพราะว่าบ่อยปักบ่อยเว้นรีบเว้นห้ามบ่อยซื้อยากินเองจึงว่าเจ็บไทยมีความสักซ่าหรือปิ้นตัวบ่ซึ่งตามรับการอาจจะนำพาให้เกิดอาการห้ายแห้งมีอาการสุดหรือว่าจะนำไปสู่การเสียชีวิตนะอันนี้ถือว่ามันเราจะได้เราจะใส่หาฮกมาตรการที่จะว่ามาขังเทนนี่เนาะ
0: เจ้า
1: การมากับอย่างนี้มาดังก่อนจ้า
0: สำหรับ377กรณีนี้ยังบ่มีกรณีที่ว่าเสียชีวิตโดยทันเนาะตัวนี
1: ้ต่อกับสภาพคนเจ็บที่ว่าเขาปวดทบเย็นนั้นตัวเขาก็สามารถปิ้นตัวดีหมดนะที่ว่าการเสียชีวิตยังวนเกิดนี้เชื่อเนาะอยู่ในเสียงของชาของเฮานี
0: ้เจ้าถือว่าเทียบใส่ปีผ่านมาลดลง11ส่วนห้อยถือว่าโอ้สมเสริญในทานถือว่าเฮ็ดได้ดีเนาะในขบวนการเนาะแต่ว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งเหมือนบ่ทันยังบ่ให้ความร่วมมือนี่ท่านตัวนี
1: ้แม่นเพราะว่าสภาพการลงชีวิตของประชาชนหรือบวกใช่ครับสถานที่ตั้งบ้านเฮือนของประชาชนชั้นหลายมันทั้งเหนือประมาณนั้นจะอยู
0: ่
1: บนลุกแล้วก็บนใกล้กับปั่นห้วยน้ำนะสั้นก็ถือว่ามีหลายสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกเหตุใดเป็นบนนี่ส่วนหรือว่าเพาะพันธุ์ยังนั้นพวกเขาก็ได้พยายามระดมแต่ก็ยังไม่จำนวนหนึ่งเชื่อยังควรได้ประกอบส่วนได้ดีเท่าที่ควรนั่นแหละเนาะ
0: เจ้าระยะผ่านมาท่านระยะผ่านมานี่มีการระบาดบ่อยู่ทั้งแขวงของพวกเขานี่เจ้าในกรณีไข้ยุงลายนี
1: ่โอ้ตอนก็ประกาศไข้ยุงลายนี่ในระยะ 4-5 ปีหลังนั้นพวกเขาเคยมีการระบาดในครั้งหนึ่งเนาะตัวมีพบตัวเลขผู้ที่ว่าติดเชื้อประมาณ 5,000 กว่ากรณีอะไรอย่างเงี้ย 4-5 ปีหลังฉันว่าอย่างต่อกับเพราะเขาเห็นปัญหามีบทเรียนดังกล่าวก็ได้พยายามมีมาตรการสกัดกั้นอะไรจึงไว้ให้พนักงานค่อยมีตัวเลขค่อยลดลงแต่ละน้อยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าส่วนใหญ่คนเฮาประชาชนเฮาบางคนบางกรณียังบ่เข้าใจว่าจะเป็นมานี่เป็นไข้เป็นหยังมาไปซื้อยามาให้มากินเองโลดเนาะ
1: แม่น
0: ไปซื้อยาเมื่อกี้นี่แล้วเฮ็ดให้มันเกิดมีปัญหาข้างเคียงมีผลข้างเคียงเนาะท่านเนาะตัวนี
1: ้
0: เจ้าอนอกจากไข้ยุงลายในท่านพญาติโดยเฉพาะมันอาการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนี่โดยเฉพาะเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้หวัดใหญ่นี่ท่านมีบ่อยู่ทางแขวงของพวกเฮานี่เจ้า
1: ก็นอกจากพญาติไข้ยุงลายเนี่ยพญาติอื่นมันก็ถือว่าก็มีแต่ว่ามันก็เป็นกรณีที่ว่าบ่หลวงหลายเกิดเป็นกระจุดกระจายไปแล้วก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ควบคุมแนะนำให้ประชาชนนั้นเข้า
0: ้าว่าถึงเรื่องพญาติแล้วละการปิ้นปัวของแพทย์ของหมอนี่ที่ท่านการบริการประชาชนที่เข้าไปปิ้นปัวโดยเฉพาะแม่นละการการบริการ 5D 1พอใจนี่เห็นว่ามีการจะตั้งปฏิบัติคือจังไหนอยู่ทางแขวงของพวกเราสามารถบรรลุได้ระบบทานตัวนี้เฮ็ดเป็นไตรมาสเนาะท่านเนาะ
1: เจ้า
0: เฮ็ดเป็นไตรมาสเจ้าเจ้าเจ้าฉันขอขอบใจท่านดร.เตียงสมรพรประเสริฐหลายๆครับผมในรายการนําพวกเฮาในมื้อนี้ท่าน
1: เจ้าขอขอบใจ
0: เจ้าเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าเจ้าเจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.เตียงสมรพรประเสริฐหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงหลวงน้ําตาเกี่ยวกับสภาพการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยังไงก็บ่ถึงขั้นว่าระบาดเนาะกับบ่ถึงใช้คําว่าระบาดสภาพการเกิดขึ้นของพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกอยู่ทางแขวงลำท้าปีนี้ถ้าสมเทียบใส่ปีผ่านมานี่ลดลงนะลดลงเป็นห้อยกว่ากรณีพุ่นใดหรือว่าเท่ากับ11กว่าส่วนห้อยเนาะเฮ็ดให้พยาธินี่ลดลงพยาธิไข้เลือดออกขย้อนว่าถึงว่าประชาชนบางเขตบางเมืองบางท้องถิ่นเนาะจะบ่ให้การร่วมมือหลายปานใดแต่ว่าสามารถควบคุมได้อยู่ในระยะที่ควบคุมได้บ่มีกรณีที่ห้าแฮงแล้วก็บ่มีกรณีที่เสียชีวิตเนาะสามารถปิ้นปัวได้ตามระดับคาดหมายหรือว่าโดยพื้นฐานว่าท่านซะไปให้มีรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศครับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการแล้วยังกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวหอบบ้านผ่านเมือง
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ในนั้นท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวหอบบ้านพันเมืองก็ซึ่งว่าระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ก็เดี๋ยวรุ่นกับจะบ่ได้สัมภาษณ์เติมเนาะเนื่องจากว่าพิศการที่เข้าร่วมในรายการเพิ่นก็ติดภารกิจในมื้อนี้เป็นมื้อที่2แล้วติดได้ติดนี่ท่านผู้ฟังไว้ได้ติดนี่ท่านผู้ฟังไว้เดชอรุณก็จะพยายามพยายามติดต่อพยายามติดต่อสัมภาษณ์ตื่มเพื่อว่าให้มันได้ระยะที่1กับระยะที่2แน่เว้าเรื่องหลายๆเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นเนาะให้เข้ากับชื่อของรายการว่าข่าวหอบบ้านผ่านเมืองเนาะซึ่งก็มีโฆษกหลายๆท่านได้ท่านผู้ฟังเนาะโฆษกหลายๆท่านสลับสับเปลี่ยนกันไปดำเนินรายการว่าซั่นซะทิศนี้เดชอรุณดำเนินรายการมืดทิศเลยทิศหน้าต่อไปก็จะมีโฆษกท่านอื่นมาสลับสับเปลี่ยนกันเนาะมาสลับสับเปลี่ยนโดยเฉพาะเป็นเฮ็ดสมรพงษ์พญโยศิษฐ์ อําไพวันมุกอําทรเด็ดเด็ดล้นแก้ววิไลเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปการดำเนินรายการวาทศิลป์ในการเว้าการว่าทัศนะในการดำเนินรายการของโฆษกแต่ละท่านก็จะบ่คือกันเนาะถ้าว่าเด็ดอรุณเว้าผิดพลาดอันใดก็ต้องขออภัยมีรายการไว้ถ้าว่าอยากแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นก็สามารถโทรศัพท์มาได้เนาะในวงรัฐการ021212468 021212468ทุกๆคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทิศทางให้แก่พวกเขาได้ในการดำเนินรายการหรือว่าในการปรับปรุงรายการของพวกเขาให้เฮ็ดให้มันดีขึ้นเนาะเฮ็ดให้มันดีขึ้นฉะนั้นแล้วอันใดมันที่ว่ามันยังบ่ดีเอรุ่นเว้ายังบ่คักบ่หรือว่าเจาะประเด็นยังบ่ได้ค่ะก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เนาะเอาต้องขอขอบใจเด้ระบบวิทยุระบบโทรกงทุกท้องถิ่นที่ได้เหตุการณ์ไทยทอดเสียงทำการไทยทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนที่กำลังเหตุการณ์ผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะอยู่ผู้อยู่ผาอยู่ห้วยห้องคลองเบิงอยู่ทงไงทงนาก็สามารถฟังวิทยุได้ครับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นกันเนาะมีวิทยุน้อยๆหน่วยนึงสามารถเอาไปเปิดอยู่ได้เนาะครับรู้ข้อมูลข่าวสารราคาก็บ่ได้แพงปานใดอันนี้แหละความที่ว่าเข้าถึงเนาะกลุ่มผู้ฟังพอท่านซะถึงว่าวิทยุบางคนก็โอ้ยบ่เห็นภาพพอท่านซะทีนี้พวกเฮาก็หันไปเป็นภาพไปได้วิทยุมีภาพก็มีแล้วเนาะในรายการพักข่าวทั่วไปนี่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์ก็มีแล้วก็รายการอื่นๆวิทยุพวกเฮามีออกภาพเนาะไปตามยุคตามสมัยปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยยุคดิจิตอลยุคแห่งการแข่งขันว่าซั่นซะเนาะบ่มีแต่เสียงอย่างเดียวได้ในปัจจุบันนี้พวกเขามีการพัฒนาถือว่าปัจจุบันนี้วิทยุได้มาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคและถือว่า5ซื้อรักนี่ได้มาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคแล้วก็มีการนำพาจากกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเนาะซี่น้ำโดยกงเลยได้ถึงว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็เป็น1ใน5ซื้อรักเนาะเป็นซื้อดั้งเดิมที่ว่าพูดและเคียงบ่าเคียงไหลเหตุการณ์ปฏิวัติตั้งแต่พูดและสมัยยุพูแค่เพิ่นแหละเนาะก่อนการปลดปล่อยนั่นเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมเนาะเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่การโฆษณาปลุกระดมแนวคิดจิตใจให้ประชาชนมีความหักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติวิทยุของพวกเฮาก็นับมื้อนํามีบทบาทขึ้นเนาะนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภายหลังประเทศชาติเฮาได้รับการปลดปล่อยก็ฐานะบทบาทวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ถือว่ายกสูงขึ้นอย่างตัวเนืองมีการพัวพันห้อมมือกับต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศโดยเฉพาะมันอยู่ในของเขตวิทยุเนาะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนสมณกรไปเข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อสำคัญต่างๆเนาะทั้งอยู่ภายในแน่ทั้งอยู่ต่างประเทศแน่แน่อันนั้นแหละนับมือนำมีบทบาทขึ้นและระบบเนาะระบบการกระจายเสียงพวกเขาก็มีระบบที่ทันสมัยปัจจุบันนี้หลายคู่หลายคนกับมาเบิ่งก็ได้เนาะอยู่วิทยุแห่งชาติอยู่แถวเจ้าอนุวงศ์นี่ตั้งอยู่นี่เนาะก็มีระบบเครื่องเสียงระบบการกระจายเสียงที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลเนาะได้มาตรฐานสากลเสียงชัดเจนเสียงออกชัดเจนบางแต่ก็ปราศจากบ่ได้เนาะเคียงคู่กับข้อสะดวกมันก็ยังมีข้อยุ่งยากบางเขตบางบ่อนการกระจายเสียงอาจจะบ่ทั่วบ่ถึงญ้อนว่าสัญญาณบอกอาจจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าลมบอกฟ้าพายต่างๆอาจจะเห็นให้กระทบถึงการระบบการกระจายเสียงแต่ก็ยังมีการแก้ไขเนาะมีการแก้ไขเพราะมันได้ครอบเขตประเทศเนาะอันนี้ก็นั่นแหละแสดงให้เห็นถึงบทบาทว่าปีนี้วิทยุเฮาก็ครบรอบ66ปีได้ครบ66ปีวันที่13สิงหาคมพร้อมกันกับวันสั่งตั้งสื่อมวลชนแล้วก็พิมพ์จำหน่ายวันสื่อมวลชนแล้วก็การพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีแต่ว่าวิทยุเฮานี่ครบรอบ66ปีนะครบรอบ66ปีก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองปาฐกถาเราคืนมนต์เสื้อการเติมใหญ่ขยายตัวของวันสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายแล้วก็วันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินับแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็วันมื้อนี้นะผ่านมานี่วันอาทิตย์แล้วผ่านมานี่ก็ถือว่าทางคณะพักคณะนำคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางภาคก็คือคณะพักคณะนำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยพนักงานสมาชิกพักอยู่ภายในกรมกองก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมได้ เฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวนั้นเพื่อว่าให้มันเป็นขบวนฝุดฟื้นมวลซืนนะเป็นขบวนฝุดฟื้นมวลซืนเรามีการเสื้อเซินเอาภาคส่วนต่างๆเข้ามาห่วมพบปะสังสรรค์ในที่นี้ก็คือการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความหักแพงความมีความไมตรีจิตมิตรภาพร่วมกันหัดแน่นความสามัคคีร่วมกันในโอกาสวันสื่อมวลชนลาวเด้วันสื่อมวลชนและกับการพิมพ์จำหน่ายและกับวันสร้างใต้วิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีนี้กับกิจกรรมตีบุญหรือว่าเปตั้งอะไรเนาะภาษาภาษาทางการเขาเรียกว่าเปตั้งการแข่งขันกีฬาเปตั้งหรือว่าตีบุญตีบุญซึ่งกับภาพบรรยากาศดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฟูดฟื้นมวลชนแล้วก็มีความหักเพลงสามัคคีที่ว่าอบอุ่นหลายเนาะอบอุ่นหลายเอาบางเวลาในปัจจุบันนี้เมื่อลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักเพลงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันอังคารมีรายการวันอังคารกงกับวันที่18สิงหาคิดศักราช2026กงกับเมื่อคืน5ค่ำเดือน9ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวมื้อนี้วันอังคารเนาะอาจารย์แสงฟ้าเพิ่นบ่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการมีแต่มื้ออื่นแล้วก็อีกเทื่อนึงแม่นวันศุกร์เนาะมีรายการเพราะว่าตามตารางแม่นวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ที่อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการถ้าหากว่าในวงเล็บเด้อถ้าหากว่าอาจารย์บ่คาเวียกเนาะพบกันในรายการมื้อนี้ก็ปกติหั่นแหละคันดอกซ้อนมาพบกับมีรายการก็จะนำเสนอบทความวิชาการของบรรดาท่านนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หรือว่าเป็นบทความของอาจารย์ที่สอนอยู่ภาควิชาภาษาลาวคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮั่นมื้อนี้อ่านพบบทความหนึ่งที่เห็นว่ามีความสนใจและก็เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมลาวก็เลยอยากนำเสนอเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนมีรายการเนาะในหัวข้อว่าผ้าไหมกับวิถีชีวิตของคนลาวบทความดังกล่าวนี่นะค้นคว้าและเฮียบเฮียงโดยอาจารย์ไมพรดวงภาษีซึ่งว่าดกซ่อนได้อ่านก่อนมีรายการแล้วเนาะเห็นว่าเนื้อในมันคักมีรายการเป็นความฮู้และก็อยากนำเสนอแลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการได้รับฟังน้ำเติมเนาะคือได้เว้าไปบางกี้หัวข้อว่าผ้าไหมกับวิถีชีวิตของคนลาวการสะกดคำนี่มีรายการอย่าลืมเด้อไหมนี่ต้องสลายไม้ไม้ตุ๋มหมอเนาะคันไม่ม้วนนี่ก็สิเป็นความหมายอื่นอีกได้การตำหูกท้องใหม่นี่แม่นเพื่อหับใช้ชีวิตประจำวันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่อยู่ในรูปแบบการดำรงชีวิตตั้งแต่ท่ายุคหินท่ายุคหินนี่แม่นเมื่อ 20,000 ปีมาถึงปัจจุบันแม่นเวียกงานต้นต่อของแม่ยิงเกือบทุกชนชาติชนเผ่าในโลกแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าแต่บู่ฮั่นถึงปัจจุบันก็เช่นเดียวกันซึ่งยังเป็นผู้รับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวตลอดมาการตำหูกก็เป็นเวียกงานสำคัญของแม่ยิงลาวมาแต่บูฮานาการมันแม่นเวียกคูบ้านคูเฮือนเพื่อสร้างผลผลิตมารับใช้ความต้องการของครอบครัวย้อนแนวนั้นขนบประเพณีจึงสอนให้แม่ยิงลาวเกือบทุกคนหักใครเวียกงานนี้และยังถือว่าเป็นการสืบสานมรดกตกทอดทางด้านสติปัญญาและความสำนิสำนานของเสื้อสายวงตระกูลเพราะเมื่อก่อนสร้างตำหูกสีมือดีล้วนแต่มีความลับของไผ่ลาวซึ่งว่าความลับดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดให้แต่ลูกหลานในครอบครัวเท่านั้นมาฮอดยุคปัจจุบันสภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนับมือนับขยายตัวทางในเมืองก็คือชนบทซึ่งมีผลกระทบไปถึงศิลปะวัฒนธรรมการผลิตหัตถกรรมแบบพื้นเมืองต้องได้มีการปรับปรุงและหันเปลี่ยนไปนำโดยเฉพาะรัฐบาลก็ได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการให้นโยบายแก่การอนุรักษ์รักษาและส่งเสริมหัตถกรรมพื้นเมืองเนาะการผลิตให้เป็นสินค้าสามารถนำรายได้มาให้แก่แม่หญิงบรรดาเผ่าในทั่วประเทศผ้าไหมนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งแสดงถึงเสื้อซาดเผ่าพันธุ์และความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ้าไหมนี่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และมีบทบาทสำคัญทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์เฮานี่เริ่มสานต้นหญ้าอ่อนเพื่อใส่วัตถุสิ่งของและโตมาก็สานให้เป็นซาดและก็เป็นกระต่าเนาะจากนั้นก็มีการพัฒนาเป็นวิธีการต่อต้นพืชให้เป็นเส้นที่ยาวและเฮ็ดให้มันเหนียวขึ้นซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้หลายขึ้นจนมีการคิดค้นวัตถุการตำจากพืชมาเป็นเส้นว่าฝ้ายซึ่งฮู้จักวิธีการตำที่ง่ายอิงตามข้อมูลจากวรรณคดีปากเป่าวรรณคดีที่บันทึกตำนาน
เอกสารประวัติศาสตร์จากแหล่งต่างๆบวกใส่ความหลากหลายทางด้านเทคนิคการตำหูของเมนยิงลาวบรรดาเผ่าและก็เสือแล้วก็เสือได้ว่าประชาชนลาวฮู้ตำหูปลูกมอนและผลิตเส้นไหมได้ 3,000 ปีแล้วถึงว่าการประดิษฐ์สร้างลิงลายด้วยวิธีการต่างๆนั้นจะบ่มีเอกสารหลักฐานใดยั่งยืนเป็นที่แน่นอนแต่ก็สามารถเว้าได้ว่าคงมีมานานแล้วบ่ต่ำกว่า 1,000 ปีมาแล้วดังที่ปรากฏอยู่ในคำพยาเกี่ยวบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าแห้งซามากาคำซาเว้าว่าน้องนี่ตำผ่าหลายคิดเป็นรูปตัวควายว่าน้องนี่ตำผ่าลายเป็นรูปตัวสร้างตำผ่าลายการว่างก็เป็นรูปซาตูผ่าการง่วงนี่แม่นผ้าที่ตำด้วยตำมุกมีแล้วก็จกหนอกมีอะไรกันโดยอิงตามพยานและนิทานปากเปาก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีการตำหูกเห็ดลายที่เอิ้นว่าคิดจกและมีมาแล้วลิงลายในผ่าเพลาขยายตัวสูงสมควรนับแต่ศตวรรษที่10เป็นต้นมาเมื่อคุณล้อได้นำพาประชาชนเคลื่อนลงมาอยู่ตามลงแม่น้ำของในปัจจุบันนักค้นคว้าได้อ้างอิงใส่หนังสือใบลานเพื่อค้นคว้าเพาะลายลักษณ์อักษรถือเป็นแหล่งข้อมูลต้นต่อโดยเฉพาะแม่นวรรณคดีเก่าแก่เช่นเรื่องเท่าหุงเท่าเจืองสังสินไซเวสันดอนและเรื่องอื่นถือว่าให้ข้อมูลที่มีคุณค่าทางด้านการค้นคว้าวิจัยบอกให้ฮู้ว่ามีลวดลายอย่างเดในผ้าแพข้อมูลดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นความสำคัญและบทบาทของผ้าแพในสังคมลาวดังแสดงออกอยู่ในกอนไฮเรื่องพระเวสสันดรเกี่ยวกับสื่อผ้าและลิงลายต่างๆบางตอนได้กล่าวว่าผ้าผืนหนึ่งสื่อว่าอุทุมพลานีจะต่างประเทศผ้าผืนดีจำเริญสีโบเศร้าแมนว่าผู้เฒ่านุ่งก็หากดูงามเหมือนดังเบาหามย่องดูลากสาวเอิ้นปากตอแยตาลับแลซอนพุ่มแมนว่าผู้นุ่มนุ่งแหงซ้ำดูดีมีทั้งหูบกินนาลีแอนฟอนย้อนปีกเหลืองเหี่ยวทางมีทั้งหูบกวางถวยแลนาคน้ำมีทั้งหูบไก่เทือนถ้ำและหงสามีทั้งหูบพญามารผู้ใจบาปเป็นท้าวภาพดูสีตามีทั้งหูบลาสสีเสือแพลวหูบนางแก้วกอดทรายนอนจากคำก่อนที่ได้เสนอมาหั่นแสดงให้เห็นว่าลวดลายดวงดอกของผ้าไหมลาวแม่นมีมาตั้งแต่บูฮานกาลและสืบทอดมาจนปัจจุบันข้อที่1ขั้นตอนในการผลิตผ้าแพลาวมีหลายการการผลิตไหมเพื่อตำผ้าแพมีหลายขั้นตอนที่ยุ่งยากซับสนหลายอย่างคือแนวนี้1จำ1ขบวนการผลิตไหมผ้าที่ตำด้วยใยไหมเป็นผ้าที่มีคามีระดับกว่าผ้าที่ตำด้วยใยฝายเพราะผ้าไหมนี่เบาเพราะมันเลื่อมไส้ไปดุนจะนิ่มนวลถ้าเป็นผ้าที่ตำจากไหมสั้นดีถือว่าเป็นผ้าที่มีคาใส่ในโอกาสพิเศษและจะเก็บรักษาไว้ในหีบผ้าไหมมีบทบาทสำคัญในสังคมทั้งในด้านการใส่สอยและพิธีกรรมขบวนการตำไหมเป็นขบวนการที่ละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนกว่าผ้าฝายการเลี้ยงม่อนเพื่อเอาไหมมาตำเป็นผืนผ้ามีมานานแล้วทั้งในอาเซียนและยุโรปเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียอิตาลีอังกฤษเป็นต้นสำหรับประเทศลาวพอจะสันนิษฐานได้ว่ามีมาประมาณ1,000 ปีแต่คงบ่ทันขบวนการย่างลวงหลายเพียงแต่เลี้ยงไว้ตำเป็นเครื่องนุ่งห่มภายในครอบครัวมาถึงปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลลาวและศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงได้ส่งเสริมการปลูกม้อนเลี้ยงม้อนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆและคนลาวก็เป็นเจ้าการในการปลูกม้อนเลี้ยงม้อนเจริญขึ้นเป็นลำดับการปลูกม้อนเป็นสิ่งสำคัญหลายในการเลี้ยงม้อนเพราะตัวม้อนจะบ่กินอาหารอื่นนอกจากใบม้อนอย่าสับสนเด้อมีหลายกันอันเป็นต้นหั่นละแม่นต้นม้อนเนาะเป็นตัวที่สาวใหม่หั่นละแม่นตัวม้อน
ก่อนที่ตัวม้อนจะสักไงหรือว่าเท้าไงหั่นมันจะกินอาหารทั้งกลางเว้นกลางคืนฉะนั้นการปลูกม้อนนี่ต้องได้เอาใจใส่ดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อตอบสนองตามความต้องการในการเลี้ยงม้อนซึ่งมีขั้นตอนต่างๆคือเดี๋ยวนี้ห่านม้อนเนาะมีรายการเฮ็ดด้วยไม้โตกันเป็นสั้นๆ สำหรับวางกระดุ้งใส่ตัวม้อนตามปกติห่านม้อนนี่มี3หา5สั้นมี4ขาแต่ละขาห้องด้วยถ้วยใส่น้ำไว้ตลอดเพื่อป้องกันมดแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วแต่ความสะดวกและก็ความถนัดของผู้เลี้ยงหันกระด้งแบบนี้นะเป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่มีขอบสูงประมาณ3หา5ซมเส้นผ้าศูนย์กลางนี่ประมาณ80ซมแบบนี้ก็ประกอบมีผ้าปกกระด้งชาวบ้านมักใส่ผ้าสิ้นเก่าพอดีกับความกว้างของกระด้งเพื่อป้องกันแมงวันที่จะมาทำให้ตัวม้อนชาวลาวคงมีการเลี้ยงม้อนสืบเนื่องกันมาเส้นเดียวกันกับบ่อนอื่นๆเขาจะเก็บฟักหลอกไว้หมายถึงหังม้อนนะมีรายการเอาไว้เฮ็ดพันตัวเนืองบ่ให้ขาดอะไรเงี้ยเนาะเรียกว่าเฮ็ดแนวเอาไว้เฮ็ดแนวการเลือกฟักหลอกไว้เฮ็ดแนวจะจับฟักหลอกขึ้นมาเทื่อละฟักแล้วเขย่าเบิ่งมีเสียงดักแด้ดังอยู่ในอยู่ข้างในถ้ารู้สึกว่านักในเวลาเขย่าดักแด้หันจะออกมาเป็นแมงกระเบื้อหรือว่าแมงบี้เนาะการเลี้ยงม้อนนี่จะหลายหรือน้อยแล้วแต่กำลังของผู้เลี้ยงส่วนที่ยังเหลือก็นำไปตากแดดแล้วสาวเป็นเส้นใหม่โตไปเนาะหมายความว่าคันเฮาสิเลี้ยงหลายเฮาก็เลือกเอาแนวนะไว้หลายความหมายที่ว่าอยู่ในเนื้อในนี่นะเนาะคันว่าเฮาสิเลี้ยงน้อยเฮาก็เลือกเอาสำแพงที่เฮามีหั่นน่ะเนาะเหลือจากนั้นก็นำไปตากแดดแล้วก็สาวเป็นเส้นใหม่คันสิเอาไว้เฮ็ดแนวก็ต้องได้เลือกไว้ก่อนต่างหากฟักหลอกที่จะคัดเลือกไว้เฮ็ดแนวบ่ต้องตากแดดเพราะดักแด้จะตายให้ปะไว้ประมาณ 5-6 มื้อดักแด้หันจะออกมาเป็นแมงกระเบื้อหรือว่าเรียกว่าแมงบี้หั่นน่ะเนาะเรียกว่าบี้แล้วนำตัวผู้กับตัวแม่จำนวนตัวเท่ากันไปห่วมกันแล้วพวกมันก็จะผสมพันธุ์กันเป็นคู่ๆแล้วปะไว้1คืนจึงเอาตัวผู้หันออกเหลือแต่ตัวแม่นำมาห่วมกันอยู่ถึงผ่าเศษนำมาห่วมกันอยู่ถึงผ่าเศษเพื่อปะให้มันไข่แล้วก็หุงเศร้ามาก็เอาแมงบี้หันไปทิ่มแล้วปะไข่ไว้ประมาณ 4-5 วันไข่จะฟักออกเป็นตูม้อนไข่หันจะฟักออกเป็นม้อนตูน้อยๆซึ่งจะกินอาหารได้เลยแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงตัวม้อนหันสักไงใหม่แล้วปะไว้1คืนเมื่อฮอดเศร้าโตมาจะเก็บฟักหลอกขบวนการยังมีการสาวใหม่ต้มน้ำฮ้อนบ่ถึงกับฟดแล้วใส่หังใหม่หันลงพอสมควรแล้วใส่ไม้หันเคลียหังใหม่จนจมน้ำเป็นบางส่วนและดึงเส้นใหม่หันออกจากหังใหม่ให้เป็นเส้นผ่านงามไม้เนาะแล้วก็ดึงเส้นใหม่หันลงในกระบุ้งหรือกระตาเราต้องได้คอยเติมหังใหม่หันลงในหม้อน้ำเป็นระยะเนาะส่วนกระตาใหม่หันเขาใส่ข่าวสารหรือว่าทรายโฮยเป็นสั้นเพื่อป้องกันบ่ให้ใหม่หั่นน่ะยุ่งหรือว่าพันกันการฟอกไม้ปะนี้นะไม้ที่สาวออกมาเป็นไม้ดิบเส้นจะแข็งกระด้างต้องนำไปฟอกด้วยน้ำดังให้เส้นไม้หั่นนุ่มนวลเสียก่อนน้ำดังหั่นแม่นได้มาจากวัตถุธรรมชาติทั้งหมดเช่นว่าต้นกล้วยก้านตาลตัดเป็นท่อนแล้วก็ตากแห้งจากนั้นจึงเอามาเผาจนได้เป็นขี้เถ้าตองเอาน้ำใส่ๆเป็นน้ำดังสำหรับฟอกใหม่การย้อมสีบัดนี้โดยธรรมชาติแล้วไม้นี้มี2สีคือสีขาวแล้วก็สีเหลืองวิธีย้อมสีด้วยการนำไส้พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆสามารถสนองให้สร้างตำหูกได้หลายสีสีธรรมชาติสามารถแยกออกมาเป็น2พวกแตกต่างกันคือสีย้อมด้วยอุณหภูมิเย็นและสีย้อมด้วยอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิมีความสำคัญหลายในการย้อมสีบางสีจะบ่ได้รับผลเลยถ้าใส่น้ำร้อนเข้าในการย้อมจากนั้นก็สามารถเอาไปตำตามที่ต้องการบัดนี้ 1.2 ลวดลายและก็สีสันผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวโดยทั่วไปแล้วแม่ยิงลาวนี่เข้านางแป้นกีเฮียนตำหูกตั้งแต่อายุก่อน10ขวบโดยมีแม่เฒ่า
มีแม่แล้วก็มีย่าเป็นครูสอนแล้วก็ศิษย์สอนกันแบบปากเป่าบ่มีปึ้มบ่มีตำราใดๆดอกเนาะมีรายการบรรดานิทานกาพย์กรและสุภาษิตสอนใจต่างๆนี่ได้ผูกพันอยู่ในลิงลายซึ่งได้รับการสะสมและก็สืบทอดจากคนหุ่นหนึ่งต่อใส่คนหุ่นใหม่จนกลายเป็นมรดกของครอบครัวของสังคมเมื่อมีการยกย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดสู่เขตแขวงอื่นไปอาศัยปะปนอยู่กับชนเผ่าที่แตกต่างกันบวกกับอนาคตการนุ่งถือตามสมัยนิยมจึงเป็นเหตุให้เกิดความเข่งคัดในการนำไส้ลิงลายและสีสันจากต้นกำเนิดเดิมเนาะมันก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้แต่ถึงอย่างใดก็ตามคนลาวนี่ก็ได้พยายามอนุรักษ์รักษาจุดสำคัญหลายด้านของการตำฮูกที่มีคุณค่าทางวัตถุและจิตใจแบบพื้นบ้านพื้นเมืองไว้ก่อนบางสิ่งบางอย่างจะถูกหลงลืมและก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยทั่วไปนี้ลิงลายในผ้าไหมของลาวเฮานี่กวมเอาสิ่งมีชีวิตบ่มีชีวิตสิ่งประดิษฐ์สร้างและด้วยจินตนาการที่จัดแบ่งเป็นกลุ่มเช่นว่าสิ่งที่มีชีวิตก็จะได้แก่สัตว์บกเนาะสัตว์น้ำต่างๆทั้งใหญ่และน้อยได้แก่ช้างม้าเสืองัวควายกวางฟานไก่นกแมงกระเบื้อปูปลาขี้กระเดือนงูหอยคนสิ่งบ่มีชีวิตตามธรรมชาติได้แก่

่มีความนิยมและสวยงามนั่นก็คือลายนาคนาคหรือเงือกเป็นลายที่โดดเด่นอันดับหนึ่งในผ้าไหมลาวตนตัวถูกประดิษฐ์คิดสร้างด้วยจิตสำนึกยำเฟะยำแยงเนาะแล้วก็แฟงบูซาและด้วยศิลปะอันประณีตลายนาคนี้ผูกพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของชาติลาวอย่างแยกบ่ออกจนเวลาที่สร้างตำหูกเอ่ยถึงเรียกงานตำหูกของตนเมื่อใดก็จะมีคำเว้าที่ติดซบติดปากว่าตำหูกตำนาคคำว่านาคมีหลายสื่อเอิ้นตามรูปทางลักษณะที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นตามจินตนาการที่สะท้อนให้เห็นความเสื่อทางศาสนาพุทธและการนับถือผีเซนลายนาคโฮงเทียนลิงลายแสดงถึงรูปลักษณะของนาคที่เอย่องประดับประดาด้วยเทียนบูชาในมื้อบุญออกพรรษาบุญสวงเฮือเพื่อขอขมาแสดงความรู้บุญคุณและขอพรจากแม่น้ำส่วนสิ่งที่แสดงถึงการนับถือผีเซนเงือกแรงเงือกนี่มีฤทธิ์เดชและพลังมหาศาลสามารถบันดาลให้เกิดล้มฝนแห้งหรือแผ่นดินไหวอากาศแห้งแล้งก็ได้ซึ่งมีก่อนพื้นเมืองลาวที่กล่าวถึงพิธีกรรมของเงือกแล้งมีต่อหนึ่งว่าคึดซวยค่อยเอาน้ำขึ้นเนื้อคึดซวยค่อยเอาเหือลองแก้งคึดเอาแม่เงือกแล้งเมื่อเกือกผู้สูงความเคารพยำเกรงต่อนาคหรือเงือกได้แสดงออกทางพฤติกรรมหลายรูปแบบลายซนเผาบ่ขาเงือกงูที่พบเห็นโดยบังเอิญบ่นุ่งสิ้นหัวแดงผ้าปกหัวแดงและเสื้อแดงในเวลาข้ามน้ำเพราะเสื้อว่าจะมีอันตรายย้อนสีแดงเป็นสีของหอนเงือกเมื่อมีคนนุ่งเครื่องสีแดงข้ามน้ำเงือกเห็นก็ถือว่าเป็นการดูถูกจึงลงโทษอันนี้มันความเสื่อเนาะมีรายการอีกอย่างหนึ่งมนุษย์และนาคมีการผูกพันกันแต่เนินนานมาแล้วซึ่งมีตำนานเล่าสืบโตกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เส้นนิทานเรื่องไหมฟ้าและนางน้อยนาหักดังเรื่องได้กล่าวไว้ว่านานมาแล้วยังมีครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านน้อยแห่งหนึ่งในครอบครัวมีพ่อแม่และลูกสาวน้อยนาหักคนหนึ่งซึ่งแม่และลูกสาวได้พากันปลูกม้อนและเลี้ยงม้อนการเลี้ยงม้อนจนครบรอบเดือนเพ็งเต็มดวงสองข้างม้อนก็เห็ดฟักหลอกแมงบี้จากตัวม้อนได้ไข่และแตกออกเป็นตัวม้อนน้อยซึ่งตัวม้อนน้อยได้สืบพันธุ์ปีละครั้งเท่านั้นดังนั้นสองแม่ลูกจึงเอิ้นม้อนตัวนี้ว่าม้อนฟ้าฟ้ามีความหมายว่าปางฟ้าหนึ่งมีคืนหนึ่งขออภัยปางฟ้าหนึ่งคือนานหนึ่งปีแม่สาวใหม่ฟ้าจากฟักโลกใหม่ฟ้านี่มีความมั่นเหนียวหลายมีความมั่นเหนียวหลายมันบ่ขาดง่ายแม่จึงเอาใหม่ฟ้าให้พ่อสารมองหลังจากสารมองแล้วพ่อก็เอามองให้ลูกสาวเพื่อไปกางเอาปลาลูกสาวไปกางมองอยู่แม่น้ำและในขณะที่ล้อถ่ายยามมองหั่นนางก็เซลตีนสิ้นไปน้ำเนาะบัดนี้โบนานนางน้อยก็ได้ยินเสียงห้องไห้มาจากแม่น้ำนางก็แลนลงไปบึงเห็นนาคตัวน้อยๆ ยาวหันถึกมองอยู่เท่านาคหันเห็นนางน้อยจึงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือว่านางน้อยเอ้ยช่วยข่อยได้ท้อนข่อยเจ็บปวดหลายมองนี่มันเหนียวแท้ๆถึงข่อยจะดิ้นแล้วใดมองก็บ่ขาดออกจากข่อยเลยนางน้อยหันได้ยินนาคอ้อนวอนก็เลยสงสารแล้วก็เอามีดน้อยที่นางใส่ตัดเส้นใหม่เวลาเซลตีนสิ้นนะมาตัดมองหันตัดมองตัดแล้วตัดอีกมองไหมฟ้าหันก็บกขาดมีรายการเลยนางพยายามตัดทั้งคับก่อนมอมดมอไหวไหววนไปน้ำอันโอ้ยล่านี่เนอล่านี่นัดตัดปองนี่ไปใส่ปองไหนตัดปองไหนไปใส่ปองหน้าล่าอ่อนน้อยจึงคอยมายมาพอแต่สุดเสียงคับก่อนสายมองไหมฟ้าหันก็คาดออกท้าวนาคหันก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงเชิญนางน้อยหันลงไปยามเมืองบาดาลน้ำทำอิดนางน้อยก็ปฏิเสธพอย่านพอแมนซอกหาแต่ว่าท้าวนาคหันก็ขอแล้วขออีกมีรายการเพื่ออยากตอบบุญแทนคุณที่นางหันได้ช่วยเหลือไว้จากนั้นมานางน้อยหันก็ลงไปเมืองบาดาลพบกับพญาและก็มเหสีผู้เป็นบิดาและก็มารดาของท้าวนาคหันได้รับฟังเรื่องราวของลูกชายของตนไปถึกมองและก็นางน้อยหันได้ช่วยเหลือชีวิตของลูกชายของตนไว้ก็แสดงความขอบใจ

แล้วก็ฮู้บุญคุณอย่างยิ่งจึงได้จัดพิธีฉลองขึ้นอย่างใหญ่โตและก่อนจะส่งนางน้อยกลับบ้านพญาและมเหสีหั่นได้มอบถุงขิงและถุงคาให้นางน้อยกับเมื่อเฮือนนางเปิดเบิ่งถุงขิงแล้วก็กลับกลายเป็นถุงค้ำส่วนถุงคาก็กลับกลายเป็นถุงเงินนับตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของนางน้อยหันจึงกลายเป็นครอบครัวที่หั่งมีและก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับแต่ปางนั้นมาเมื่อผู้คนเดินทางน้ำพวกเขาก็มักจะเอาเส้นไหมฝ้าหันมัดแขนย่นเสื้อว่าไหมฝ้านี้จะช่วยป้องกันภัยอันตรายจากนาคและเงือกงูทั้งหลายพานิทานเรื่องนี้นี่แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และนาคมาเป็นเวลาดุนนานแล้วและก็เห็นถึงอิทธิพลของไหมที่มีต่อการป้องกันจากภัยอันตรายจากเงือกอีกอย่างนึงจะเห็นว่าเป็นการเคารพนับถือนาคที่ได้ช่วยเหลือเห็นให้ชีวิตของครอบครัวนางน้อยให้ดีขึ้นนอกนี้ก็ยังเห็นถึงการพัวพันระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาลเช่นนิทานเรื่องกระสวยของลูกสาวพญาเรื่องหั่นได้เล่าว่ามีเมืองงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แคมแม่น้ำใหญ่ในเมืองหั่นมีพญาองค์หนึ่งเป็นเจ้าปกครองพญาหั่นมีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีรูปโสมงดงามหาผู้เปรียบปานบ่ได้นอกจากความงามที่เป็นเลิศแล้วลูกสาวพญาหั่นก็ยังมีสีมือเป็นเอกลักษณ์ในการตำหูกมีความประณีตและประดิษฐ์ดอกลายได้อย่างวิจิตรพิสดารชื่อเสียงของลูกสาวพญาหั่นนะได้โด่งดังไปทั่วทุกทิศจนเฮ็ดให้สายนมทั้งหลายไฟปองอยากได้เจ้าหญิงมาเป็นคู่ครองเรื่องนี้ก็ซาไปฮอดหูของเบาเงือกลูกชายพญาเมืองป่าด่านในแม่น้ำใหญ่เบาเงือกก็อดบ่ได้อยากจะเห็นหน้าลูกสาวของพญาจึงแปลงตัวเป็นไก่ผู้ขาวห่อนแดงขึ้นมาจอบเบิ่งเมื่อเบาเงือกหันได้เห็นลูกสาวพญาก็เกิดความมักฮักแล้วก็อยากได้เจ้าหญิงหันไปเป็นเมียบ่าวเงือกหันกินบ่ได้นอนบ่หลับแต่ละมื้อนี่ต้องได้แปลงตัวเป็นไก่ผู้ขาวห่อนแดงขึ้นมาลิ้นอยู่ใกล้กับองค์หญิงที่กำลังตำหูกอยู่ก้องตารางมื้อนึงต่อมาขณะที่เจ้าหญิงหันตำหูกอยู่ไก่ผู้ขาวห่อนแดงก็ย่างเข้าไปใกล้ๆไส้ซบแหลมแข็งแห้งจิกเอากระสวยจากมือของเจ้าหญิงแล้วแล่นหนีไปเจ้าหญิงหันก็แล่นนำไก่และเส้นไหมที่มันไม้จากกระสวยของตนนั่นน่ะก็ไปถึงแคมน้ำแต่ว่ากระสวยกับบุญยุทธอยู่บนนั้นยังลอยไปต่อจนฮอดกลางแม่น้ำเจ้าหญิงจึงลอยน้ำแล้วก็ดำดิกลงไปพื้นน้ำเห็นกระสวยตกลงไปอยู่หูใหญ่หูหนึ่งเลิกลงเลิกลงเลิกลงจนฮอดเมืองบาดาลส่วนเบาเงือกหันก็ย้อนความหักและความต้องการลูกสาวพญามาเป็นเมียจึงได้แปลงตนเองเป็นสายนมรูปงามเข้าไปหาและเฮียกห้องให้สาวเงือกทั้งหลายหันแปลงตัวเป็นมนุษย์น้ำเมื่อลูกสาวพญาได้พบสายนมรูปงามก็เกิดความหักและยินดีเป็นคู่ชีวิตถึงฮู้ว่าสายนมหันเป็นเงือกแม่นว่าลูกสาวพญาหักและตกลงเป็นเมียของเบาเงือกก็ตามใจของนางหันก็ยังคิดฮอดพ่อแล้วก็คิดฮอดบ้านเมืองของตนอยากเมือหยามอีกอย่างนึงคันว่าให้ผัวเมืออยู่เมืองน้ำก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าเงือกบ่ฮอนอยู่เมืองคนบ่าวเงือกและลูกสาวพญาโศกเศร้าแล้วก็ทราบว่าผู้เป็นพ่อหันมีความโศกเศร้าหลายย้อนคิดฮอดนางและนางก็คิดฮอดพ่อหลายจึงอ้อนวอนให้ผัวพาขึ้นไปยามเมืองผัวเงือกหันคัดความเมียบ่ได้จึงได้นำขบวนขออภัยจึงได้นำขบวนแปลงตัวเป็นมนุษย์ขึ้นไปยามพ่อพญาเมื่อไปฮอดเมืองลูกสาวพญาก็เล่าความจริงให้พ่อหันฟังทุกประการพ่อพญาหันดีใจที่ฮู้ว่าลูกสาวตนหันยังบ่ตายถึงไปเป็นเมียของเงือกก็บ่คัดบ่คล้องจึงได้จัดงานฉลองอย่างใหญ่โตมโหฬารผ่านเรื่องที่กล่าวมาหันมีรายการได้กล่าวถึงความหักระหว่างลูกสาวพญากับบ่าวจากเมืองบาดาลเห็นว่าความผูกพันระหว่างมนุษย์กับเงือกหันมีมาดลนานแสนนานแล้วพรรณนาให้เห็นถึงลูกสาวของพญาเป็นคนที่มีสีมือดีเลิศในการตำหูกมีความประณีตและก็สามารถประดิษฐ์ดอกลายได้อย่างวิจิตรพิสดารแล้วยังแสดงให้เห็นว่าลวดลายของผ้ามีมาแต่ดุนนานแล้วเนาะสมัยก่อนแม่หญิงที่ตำผ้า
และสามารถเก็บลวดลายในภาพแพ้กิ่งจะได้รับการย่องยอจากสังคมว่าเป็นคนดีมีความดุมันและก็อดทนสามารถเป็นแม่เฮือนที่ดีดังนั้นการตำผ้าและการเก็บลวดลายนี่นะจึงกลายเป็นมาตรฐานในการเลือกคู่ครองของฝ่ายกลุ่มกันข้ามหญิงสาวลาวผู้ใดมีความสามารถในการตำผ้าเก็บลวดลายในผ้าแพ้กิ่งจะกลายเป็นหญิงยอดปรารถนาของชายดังนิทานที่ได้นำเสนอมาแล้วทั้งสองเรื่องเนาะแม่หญิงลาวกับผ้าใหม่เป็นของคู่กันเมื่อเว้าถึงแม่หญิงก็ต้องเว้าถึงผ้าใหม่แม่หญิงลาวมีมูลเสื้อกันตำหูกท้อใหม่มาแต่บูฮานกาลด้วยสีมืออันประณีตคงแค่และมีความงามวิจิตรพิสดารของแม่หญิงลาวซึ่งมีกกเง่ามาแต่ยุคใดสมัยใดและมีวิวัฒนาการการสืบทอดกันมาเป็นแนวใดแม่นไผเป็นผู้ประดิษฐ์และแพร่ขยายอยู่เขตแคว้นแดนใดบ่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจนบทบาทของแม่หญิงในการผลิตเครื่องนุ่งผ้าเออันเป็นเอกลักษณ์ของชาตินั้นบ่จำกัดอยู่ภายในสังคมแคบๆใดหนึ่งแต่มันยังได้สะท้อนให้เห็นฐานะชีวิตการเป็นอยู่และสภาพของเศรษฐกิจไปพร้อมการตำหูกของแม่หญิงบ่เพียงแต่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมศิลปหัตถกรรมที่มีอายุยืนยาวหลายพันปีมานั่นให้มีชีวิตชีวาสืบต่อไปในอนาคตพร้อมกันนั้นยังเป็นแรงสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวและสร้างตำหูกในทั่วประเทศนำเสนอมาฮอดตอนนี้จะให้มีรายการนั้นพักฟังเพลงจากทางรายการเอา1เพลงซะก่อนต่อไปจะก้าวเข้าสู่ข้อที่2ผ้าใหม่กับวิถีชีวิตของคนลาวฟังไปแล้วเป็นระดับมีรายการดอกซ้อนอ่านแล้วก็จินตนาการไปพร้อมกับม่วนนั่นแหละได้ฟังนิทานฮอด2เรื่องในบทความนี้เพิ่นนำเสนอไว้แล้วก็สามารถเกิดมโนภาพได้เนาะมีรายการคิดว่าเพิ่นมีรายการกับเส้นเดียวกันฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศซะก่อนจักหน่อยกลับมาพบกันจะนำเสนอข้อที่2ผ้าไหมกับชีวิตของคนลาว

ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่มื้อนี้นำเสนอบทความของอาจารย์ไมพรดวงภาษีเนาะมีรายการในหัวข้อที่ว่าผ้าไหมติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวเมื่อกี้นำเสนอมาเป็นข้อที่1สืบต่อรับฟังข้อที่2ข้อที่2ผ้าไหมกับวิถีชีวิตของคนลาว2จำหนึ่งการสืบทอดสีมือตำผ้าไหมชนชาติลาวนี่เป็นชนชาติหนึ่งที่มีความสามารถในการตำผ้าไหมได้อย่างสำนิสำนานวิสาหกรรมแขนงนี้ได้สืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีในสมัยหลังๆมาประมาณ40ปีก่อนทุกๆครอบครัวของคนลาวบ่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าชนบทต้องมีกี่ฮูกไว้ทุกหลังคาเรือนข้าเจ้าปลูกมอนเลี้ยงมอนเองตลอดฮอดตำเป็นแผ่นและตัดเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ประเภทต่างๆด้วยมือตนเองทั้งหมดเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มแก่สมาชิกในครอบครัวและขายสู่ตลาดดังนั้นจึงสามารถยั่งยืนได้ว่าคนลาวเกือบทุกคนบ่ว่าหญิงหรือชายมีความเคยชินต่อวิสาหกรรมนี้เป็นอาชีพโดยกงถึงว่าฝ่ายชายจะบ่เป็นผู้ตำฮูกเขียนฝ่ายก็ตามแต่ผู้เป็นผัวหรือเป็นลูกชายก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเฮ็ดหลาฟืมและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆสำหรับการตำผ้านอกจากนี้ฝ่ายชายนี่ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการทางสวนปลูกม่อนและกับบัวระบัดเพื่อเลี้ยงม่อนสมาชิกครอบครัวลาวแต่ละครอบครัวในเมื่อก่อนนับแต่สั้นขุนนางลงฮอดสามัญชนแม่นฮู้จักและสัมผัสกับงานหัตถกรรมแขนงนี้โลดแต่ต้องได้ฮำเฮียนพิเศษให้แก่บรรดากุลสตรีเป็นผู้สืบทอดมาจากแม่เอื้อยน้าสาวป้าและอาแม่ยิ่งลาวนับแต่อายุ7ปีขึ้นไปต้องฮู้จักกับการปั้นโลดอิ้วฝ่ายลังไม้หรือผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านนี้อยู่แล้วก็สามารถตำผ้าได้แต่เวลายังน้อยโลดโดยบ่ได้สิทธิ์สอนกันอย่างหลวงหลายพิเศษอีกอันหนึ่งหัตถกรรมตำผ้านี่เป็นเวียกงานของฝ่ายหญิงโดยกงและก็บ่ได้สิทธิ์สอนให้ฮงเฮียนหรือว่ามีปื้มตำราอ่านกันดังในปัจจุบันแม้นแต่วิสาลีสิทธิ์สอนกันกับตัวจริงปากต่อปากตัวมือเฮ็ดโลดเนาะมีรายการเวียกงานหัตถกรรมตำผ้านี้เป็นเวียกงานที่ละเอียดอ่อนภาคเพียนใส่เวลาดุนเพื่อจะได้ผืนสิ้นหรือผ้าแพ้หนึ่งผืนออกมาใส่ดังนั้นผู้ดำเนินเวียกงานนี้ต้องเป็นคนละเอียดที่ท่วนภาคเพียนมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างวงไว้สาวหูฮานแล้วจะเบิ่งนิสัยใจคอของลูกสาวหลานสาวและนางสาวคนอื่นๆเพื่อนสามารถเบิ่งในสีไม้ลายมือของสาวแล้วผู้นั้นได้จากลวดลายอันละเอียดอ่อนสีผ้าอันนิ่มนวลและพอเหมาะประกอบด้วยเนื้อผ้านุ่มนวลบ่ได้บ่งบอกแต่คุณภาพอันดีของเนื้อผ้าเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงอุปนิสัยความตั้งใจความแนวแน่และก็ความเป็นลูกผู้หญิงที่มีความงามทางด้านจิตใจประกอบกับความงามภายนอกอีกด้วยถ้าหญิงสาวลาวผู้ใดหากประกอบกับคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวมานี้ก็ถือได้ว่าหญิงสาวผู้นั้นสมเป็นคนฮู้ผู้ดีของพ่อแม่ถึงจะอยู่ในครอบครัวทุกจนปานใดก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนทั่วไปกวงกันข้ามถ้าหญิงลาวคนใดหากบ่ฮู้วิสาหัตถกรรมตำผ้านี้แล้วถือว่าหญิงคนนั้นบ่เพียบพร้อมด้วยกุลสตรีที่ดีและจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมทั่วไปด้วยเหตุนั้นหัตถกรรมตำผ้าสำหรับแม่หญิงลาวแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งวัดแท้ความเป็นผู้หญิงสั้นหนึ่งที่ขาดบ่ได้ในชีวิตประจำวันและชีวิตทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้อ2จำ2การใส่สอยผ้าไหมในชีวิตประจำวันดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าตั้งแต่ใดมาแม่หญิงลาวมีหน้าที่รับผิดชอบในการนุ่งถือของสมาชิกในครอบครัวโดยทั่วไปแล้วแม่หญิงในชนบทจะเฮียนตำฮูกตั้งแต่ซ้อนสาวเพื่อเตรียมตัวไปเป็นแม่ที่ดีในอนาคตของลูกของผัวปู่ย่าจะได้นุ่งแนวดีๆงามๆแม่นขึ้นกับความดุมันสีไม้ลายมือของผู้เป็นแม่เป็นไพ่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นว่าผ้าห่มปอกมอนผ้าปูบ่นอนล้วนแต่แม่นสิ่งที่แม่และลูกสาวต้องได้ห่างหากะเกี่ยมไว้บทบาทของผ้ามันติดพันกับชีวิตของสาวลาวนับแต่มื้อเกิดลูกเกิดใหม่นอนผ้าเบาะและอู้ผ้าที่แม่เกี่ยมไว้ด้วยผ้าที่ตำเองดังคำกอมลูกของสาวลาวทั่วๆไปที่เว้าว่านอนเดล่ารับตาแม่สิกอมนอนอูแก้วรับแล้วแม่สิไกวนอนอูผ้าสามวาแม่เจ้าตำนอนอูไม้สามป้องพอเจ้าสารฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมให้
สร้างค่านิยมในสังคมให้แก่ตนเองหญิงสาวผู้มีสีไม้ลายมือในการเฮ็ดฮูกจะได้รับความสนใจและเป็นหญิงเป็นที่ยกย่องในสังคมคำพยาและนิทานพื้นเมืองหลายบทหลายเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญดังกล่าวดังพยาที่เฒ่าแก่ไปสู่ขอสาวว่า10บ้านซา5บ้านลือว่าลูกสาวเฮือนนี่ตำพาฝ้ายได้มือ3วาตำพาไหมได้มือ3ศอกออกนอกบ้านบ่ย่างไปหลายไปหัวสวนเก็บดอกฝ้ายไปหัวนาเก็บใบมอนเฒ่าแก่ลุงตานี่จึงได้มาหอบหมากแก้วภูคำไม้ย่ำคำซอบหอบคำแพงขึ้นมาถามหาฮีดทางพี่ผ่านคำพยานี่ก็ยังยืนให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมที่นับถือความสามารถในการตำหูปลูกฝ้ายและความดุมันขยันเพียรของนางสาวเฒ่าแก่ลุงตาได้ยินคำซาลือจึงไปสู่ขอให้มาเป็นไพ่โดยถือว่าเป็นมาตรฐานคุณสมบัติของแม่หญิงแต่โดยมารยาทเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจะกล่าวตอบแบบทอมตัวว่าเออลูกสาวของพ่อนี่ตำหูกยังบ่ทันมดหน้าตำผ้าบ่ทันมดเครือปั้นลอดยังบ่ฮอดบอนไม้จำจูงควายยังเอาห่างไปก่อนป้อนข้าวน้องยังจุกยัดใส่หูดังในสังคมลาวนับแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันผู้หญิงนิยมกันนุ่งผ้าสิ้นซึ่งเป็นมูลเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามของลาวมาแต่โบราณกาลแม่ยิ่งลาวสามารถรักษาได้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนถึงปัจจุบันนี้สิ้นที่ได้รับคำนิยมนั่นก็คือสิ้นไหมสิ้นไหมนุ่งไปในงานเลี้ยงงานดองงานประเพณีทางศาสนาต่างๆนุ่งไปเฮ็ดเบี้ยตามมงราชการนักเฮียนนักศึกษาก็ล้วนแล้วแต่นุ่งสิ้นกันทั้งนั้นเนาะมีรายการนอกจากใส่ผ้าเพื่อปกหุ้มห่างกายผ้ายังแม่นองค์ประกอบที่สำคัญในการเอย่องเฮ็ดให้พิธีกรรมมีลักษณะศักดิ์สิทธิ์สง่าน่าเกรงขามอีกเช่นกลุ่มชนเผ่าไตก็มีความเชื่อในเรื่องนี้หลายสมควรดังจะเห็นสิ้นมีผ้าแพรบางสนิทจะถูกกำหนดให้นุ่งในบางพิธีเท่านั้นเช่นสิ้นค้ำผีซึ่งเป็นสิ้นจกตาน้อยสลับสีสิ้นมุกเกาะสิ้นมัดมีของไตแดงก็ใส่นุ่งแต่ในมือที่ทรงสการปูญาหรือพ่อแม่เท่านั้นผ้าคิดลวดซึ่งลูกไพ่ตำสมมาปูจะใส่นุ่งแต่เวลาหลงผีมดผีม้อของบ้านเท่านั้นเสื้อยามของสาวใต้ดำใส่นุ่งในพิธีไทยขวัญคนเจ็บที่เมืองฟ้าเมืองแทนสิ้นมีตาดำแดงลายเงือกเกี้ยวก็ใส่เฉพาะเวลาหลงผีมนเยายาคนเจ็บผ้าปกลงผ้าเคียนลงซึ่งเป็นผ้าใหม่หลายว้าและตำจกโดยลิงหลายหลายอย่างนั้นก็นำใส่นุ่งแต่ในเวลางานเฮือนดีเท่านั้นผ้าแพรที่ใส่ในพิธีกรรมก็บ่ต่างหยังกับผ้านุ่งถือที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันซึ่งบ่งบอกฐานะของผู้ที่สวมใส่และสีมือของสมาชิกเอ้อน้องแม่หญิงของตระกูลนั้นและการยืมผ้าของกันแม่นบ่แม่นประเพณีอันดีงามของสังคมลาวเนาะสิ้นบ่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งของแม่มดหมอผีตามคมเสื้อถือแบบเดิมพะนะเมื่อศาสนาพุทธแพร่เข้ามาชาวลาวตามลองแม่น้ำส่วนใหญ่หันมานับถือพุทธฮีดของประเพณีบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยความเสื่อว่าคัมภีร์ดีกาเขียนจารึกในใบลานอันได้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เขียนใบลานก็ได้บุญผู้ที่อ่านใบลานก็มีแต่ผู้ชายที่ได้บวชเฮียนเขียนอ่านที่ผ่านวัดมาแล้วแม่หญิงได้แสวงหาซองทางเข้าถึงบุญนี้คือกันสิ่งที่ปรากฏในระยะโตๆมาก็คือการทานผ้าห่อคัมภีร์หรือหนังสือใบลานเนาะการทานผ้าห่อคัมภีร์หรือหนังสือใบลานนอกจากผ้าลายคิดดำหมอนินธรรมดาหรือผ้าไหมจกลายงดงามแล้วบางท้องถิ่นพบว่ามีสิ้นมีไหมที่มีลายธรรมดาคือสิ้นนุ่งทั่วไปใส่ห่อหนังสือใบลานอยู่วัดที่มีซุ้มซุนชาวลาวอาศัยอยู่ดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่พลานหินอยากมีศีลให้เฮือสิ้นอยู่ในวัดเป็นบรรณาภาษิตเก่าแก่ที่มีความหมายลึกซึ้งนักปราชญ์บูฮานได้ตั้งขึ้นไว้ให้คนทั้งหลายได้คิดปลูกข้าวใส่พลานหินแม่นเพิ่นอยากบอกว่าให้มีความภาคเพียรความอดทนเพราะการเฮ็ดนานั้นมันยากลำบากแท้ๆต้องได้อดสาเฮ็ดเปรียบว่าเป็นพลานหินก็ยังว่าเฮ็ดนาใส่
คำว่าให้ฮื้อศีลอยู่ในวัดหมายความว่าถ้าผู้ใดอยากฮู้จักเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องศาสนาก็แม่นให้ใครฮอหนังสือใบลานอยู่วัดแล้วอ่านค้นคว้าหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นประเพณีการใส่ศีลและผ้าคิดฮอหนังสือใบลานยังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ผ้าบางสนิทมีบทบาทรับใส่เฉพาะศาสนาได้แก่ทุงซอทุงไซทุงพระเวทการทานผ้าขออภัยการทานผ้าทุ้งถือว่าเป็นการทานที่ยิ่งใหญ่สำคัญอันหนึ่งของสาวพุทธบางท้องถิ่นนิยมทานทุ้งให้แก่ญาติผู้อาวุโสที่ล่วงลับไปแล้วในเมื่อเฮ็ดบุญทานเอากระดูกเข้าธาตุโดยเชื่อว่าเมื่อได้ทุ้งแล้ววิญญาณของผู้ตายจะสามารถเดินทางไปสวงสวรรค์ไปเกิดหรือไปสู่สุคติภพทางอื่นได้ฉะนั้นเห็นว่าการตำฮูกเฮ็ดผ้าบ่เพียงแต่มีผลทับไส้ชีวิตของคนเฮาในโลกนี้เท่านั้นแต่ยังมีผลไปถึงโลกหน้านำอีกด้วยอันนี้แม่นเนื้อในของคอที่2จำ2เนาะมีรายการนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังคอที่2ในแม่นผ้าใหม่กับวิถีชีวิตของคนลาวก็2จำ1แม่นกันสืบทอดสีมือตำผ้าแล้วก็2จำ2แม่นการใส่สอยผ้าใหม่ในชีวิตประจำวันบทความดังกล่าวนี่ยังบ่หมดเพียงเท่านี้ใดมีรายการเนาะยังอีกยาวยาวล่ะบทนี้ก็ยาวสมควรแต่ว่าเนื้อในหันอุดมสมบูรณ์เนาะมีครบถ้วนยังข้อที่3มีรายการสถานภาพการตำฮูกในสังคมลาวสถานภาพการตำฮูกในสังคมลาวแล้วก็ยังข้อ2.3สถานภาพการตำหุ่งในสังคมลาวแล้วก็ยังมีอีก 2.4 บทบาทของผ้าใหม่ลาวแล้วก็ยังมีสรุปเนาะพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงจำนวนหนึ่งที่เป็นเอกสารอ้างถึงเนื้อในบทความดังกล่าวนี้ในหัวข้อที่ว่าผ้าใหม่กับวิถีชีวิตของคนลาวค้นคว้าและเฮียบเฮียงโดยอาจารย์ไมพรดวงภาษีส่วนยังอีก 2-3 ข้อหันดอกซ่องจะสืบต่อให้มีรายการได้รับฟังในมื้อวันพฤหัสเนาะเพราะว่านำเสนอมื้อนี้ก็บ่ได้เวลาหมดแล้วในรายการยัง3ข้อแต่ว่าเนื้อในนี่ก็ยาวสมควรวันพฤหัสมีรายการจะมาพบกับมีรายการและนำเสนอบทความนี้ให้มีรายการได้รับฟังเพิ่มอีกขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังเด้อมื้อนี้เวลาจากทางรายการหมดแล้วหวังว่าเนื้อในที่นำเสนอท่านได้รับฟังมื้อนี้จะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผ้าใหม่ลาวกับวิถีชีวิตของคนลาวเวลาที่เหลือจากทางรายการให้ท่านได้ฟังเพลงอัธยาศัยรายการและจะมาพบกันใหม่อีกเมื่ออื่นถือโอกาสนี้อวยพรให้เพิ่นมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินทันแม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: เอายับเข้ามาพี่ไว้ๆจังได้ยินดีไว้ๆ
5: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
4: นี่ในบ้านขอถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
5: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

ชีวิตมีขึ้นมีลงขึ้นจะได้หลงลงจะได้ท้อถอยจงตั้งใจในหน้าที่การงานด้วยความอดทนสุขสบายดีมีรายการชินห้อยคิดถึงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz อยู่กับอดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการ1ชั่วโมงเนาะอยู่เป็นเพื่อนท่านในค่อยคำยำแรงรายการอาทิตย์อัสดงนี้ก็นำเอาเสียงเพลงจากกับจังลำตอนฝากบิดรายการก็อย่าลืมทักทายสบายดีกันเข้ามาได้ที่020-5235-5414ยินดีต้อนรับบิดรายการทุกท่านเวลานี้หลายคนเดินทางกับเงินกับสารบางคนเดินทางไปเวียกไปงานเพราะว่าการเฮ็ดเวียกงานแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนเฮ็ดเวียกตอนเช้าแล้วยังบ่พอต้องเฮ็ดเวียกตอนกลางคืนอีกเฮ็ดเวียกอย่างขยันขันแข็งเพื่อหยังล่ะตัวนี้ทุกคนฮู้ดีเนาะว่าเพื่อหยังก็แน่นอนเพื่ออนาคตเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออยากให้มันมีอยู่มีกินมีเงินมีสารมีรถมีรางพาหนะมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันมีเงินฝากไปให้พ่อแม่และครอบครัวที่อยู่ต่างแขวงต่างบ้านต่างเมืองของคอยลูกเต้าในแต่ละมือแต่ละวันแต่ละเดือนนั่นจ้ะการสร้างสาพัฒนาตนเองนี่มันก็อยู่บนพื้นฐานแห่งการมีสติระมัดระวังท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการเดินทางเนาะยนต์ยานพาหนะหลายคนมาใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่นครหลวงเวียงจันทน์แบบนี้โอ้ก็ที่ว่าบ่ธรรมดาสร้างฝันของตนเองหรือว่ามาสร้างฝันมาหอบฝันมาแต่บ้านแต่เมืองเพื่อมาตั้งรักตั้งฐานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หลายคนมาหำมาเฮียนแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่พี่เลยหอบความฝันมาเพื่อมาสร้างอนาคตที่ดีงามอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์จังซั่นว่าปัญหาเรื่องการเดินทางกันให้มีสติการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนี่มันนำความสูญเสียที่บ่พึงปรารถนาให้กับหลายคนข่าวผ่านมานี่บาดเจ็บสาหัสกระดูกหักแข้งหักขาหักนอนเจ็บนอนป่วยบางคนเสียฮอดชีวิตเห็นบ่ไปบ่ถึงฝันถึงว่าบาดเจ็บไปแล้วมีชีวิตอยู่กะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้กลายเป็นภาระในบัดนี้ท่านผู้ฟังเอาเงินคำกำแก้วใส่แล้วมาใส่มาจ่ายในแต่ละมือแต่ละวันคาบเข้าแต่ละคาบเห็นบ่ความยุ่งยากโอ้บ่อยากพรรณนาแต่คิดว่าหลายชีวิตก็พบแล้วก็ผ่านพ้นมาละแต่หลายชีวิตกำลังจมอยู่กับปัญหานี้ก็มีจังซั่นจึงว่าผู้ที่บ่เกิดก็ขออย่าให้เกิดบ่อยากให้เกิดก็ต้องมีสติในการใช้รถใช้ถนนคอยไปคอยมามีสติในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเรียกอะไรก็มีความเสี่ยงหมดถ้าว่าขาดสติถ้าเฮามีสติความเสี่ยงนั่นก็บ่มาหาเฮาหรือว่ามีความปลอดภัยแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาโดยความปรารถนาดีจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz

ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้ทางรายการมีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับการดูแลหลังบำนาญโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพหลังที่ว่าได้บำนาญไปแล้วเพื่อใช้ชีวิตให้สดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมาลมมาเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังในระยะหลังบำนาญถือเป็นเวลาค้ำของชีวิตและท่านผู้ฟังที่พวกเขามีเวลาเป็นของตนเองอย่างเต็มที่แล้วหลังจากที่ผ่านการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมานักหนาสาหัสหลายฟ้าหลายปีดังนั้นว่าการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรงกินแซ่บนอนหลับสบายอารมณ์ดีจะช่วยให้เฮานี้ใช้ชีวิตในวัยนี้อย่างมีความสุขและห่างไกลจากพยาธิโรคต่างๆจากนั้นว่าทางรายการได้รวบรวมวิธีการดูแลเกี่ยวกับตนเองนี้แบบง่ายๆที่ทุกคนนั้นสามารถนำไปจะตั้งปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านได้1เกี่ยวกับโภชนาการและการกินอาหารกินแซ่บห่างกายแข็งแรงท่านผู้ฟังจังซั่นว่าการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการบ่เพียงแต่ช่วยให้ห่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยให้เจริญอาหารกินแซ่บและป้องกันพยาธิซ้ำเหือดต่างๆได้นำอีกด้วยกินอาหารให้ครบ5หมวดหมู่ในทุกๆมื้อต้นตอแม่นผักและหมากไม้สดอันนี้แม่นเน้นผักที่มีหลากหลายสีและหมากไม้ที่มีน้ำตาลบ่สูงเช่นหมากฮุ้งหมากมังคุดหมากสีดาเพราะวิตามินอยู่ในหมากไม้จำนวนนี้จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและมีเส้นใยอาหารที่ช่วยให้มีการขับถ่ายได้ดีโปรตีนคุณภาพสูงเลือกกินปลาไข่สิ้นสัตว์ที่บ่มีไขมันหลายและถั่วประเภทต่างๆช่วยรักษากล้ามสิ้นบ่ให้ลดลงตามวัยต่อมาแม่นคาร์โบไฮเดรตท่านผู้ฟังเปลี่ยนจากการกินข้าวขาวเป็นต้นมันข้าวเจ้าขาวบ่ข้าวเหนียวขาวมาเป็นข้าวก้องข้าวโอ๊ตซึ่งจะย่อยง่ายและอิ่มท้องได้ดลเรื่องการดื่มน้ำให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้6หา8จอกต่อมื้อถ้าบ่ดื่มน้ำร่างกายก็จะขาดน้ำดื่มน้ำเพื่อช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นระบบหมุนเวียนเลือดดีและช่วยล้างสารพิษลดพรอาหารเค็มหวานและมันท่านผู้ฟังการลดการกินอาหารเค็มหลายป้องกันความดันเลือดสูงลดน้ำตาลและไขมันอิ่มโตเพื่อลดความเสี่ยงพยาธิเบาหวานและไขมันในหลอดเลือดกินอาหารให้เป็นเวลาเวลาที่แน่นอนในการกินนั้นจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารเฮ็ดเวียกได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบดีและเฮ็ดให้ฮู้สึกอยากอาหารกินแซ่บได้ทุกๆมื้อเรื่องที่2การออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกอันนี้สำหรับผู้ที่มีอายุหลายหรือว่าผู้ที่บำเหน็จบำนาญไปแล้วการออกกำลังกายสำหรับท่านไว้บำนาญบ่จำเป็นต้องหักโหมเกินไปแต่เน้นให้ความสม่ำเสมอและความเหมาะสมกับสภาพร่างกายเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมย่างไวมื้อละ20-30นาที3-5ครั้งต่ออาทิตย์ช่วยกระตุ้นหัวใจและปอดให้กับตัวท่านการเหยียดแข้งขาให้ห่างกายยืดหดช่วยเพิ่มความพอดีพองามของข้อต่อต่างๆในห่างกายลดอาการปวดหลังข้ออักเสบและปวดเมื่อยได้โยคะสำหรับผู้อายุสูงหรือท่าไทเก็กแน่นอนว่าช่วยฝึกกันทรงตัวป้องกันการล้มและผ่อนคลายจิตใจความทีและความปลอดภัยท่านผู้ฟังควรเริ่มจากน้อยๆแล้วคอยเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้ารู้สึกเมื่อยหลายหรือหายใจบ่ทันหรือหายใจหอบควรหยุดกีฬานั้นทันทีอันนี้แม่นเว้าถึงไว้บำนาญควรจะได้มีชีวิตที่สดใสสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพดีกินแซ่บนอนหลับเว้ามาถึงข้อที่2จักหน่อยจะเว้าเติมเกี่ยวกับข้อที่3ข้อที่4ให้ทุกท่านได้

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สารลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังมาต่อเรื่องสาระนาฮู้การดูแลตนเองหลังบำนาญเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในข้อที่3การนอนหลับพักผ่อนเคล็ดลับนอนหลับสบายตื่นมาสดชื่นการนอนหลับที่ดีคือการซ่อมแซมร่างกายที่ดีที่สุดท่านไว้บำนาญทั้งหลายมักมีปัญหาอาการนอนบ่หลับสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้สร้างกิจกรรมก่อนนอนให้เป็นเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเก่าทุกๆมื้อท่านผู้ฟังเพื่อฝึกให้ร่างกายสิ้นเคยบ่แม่นว่ามื้อนี้นอน 8:00 นอีก 2-3 มื้อไปนอน 10:00 น 11:00 นบ่อยู่บ่อนเก่าก็เฮ็ดให้ร่างกายนี่สะดุ้งหรือตื่นขึ้นเรื่อยๆบ่สามารถที่จับเวลาในการนอนได้ให้ได้ด้วยความสิ้นเคยจัดสภาพห้องนอนให้เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญท่านผู้ฟังห้องนอนควรมืดสนิทอากาศถ่ายเทสะดวกดีและมีอุณหภูมิที่เย็นสบายบ่ร้อนและบ่เย็นจนเกินไปหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนนอนอันนี้แม่นสิ่งที่ควรจะได้จื้อจำผู้ที่มีอายุหลายแล้วงดดื่มน้ำชากาเฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังตอนเที่ยงไปลดการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเบิ่งโทรภาพที่มีแสงสีฟ้าอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนหลีกเลี่ยงการกินอาหารหนักๆตอนดึกเพราะจะเฮ็ดให้แน่นท้องและนอนบ่หลับสำหรับการผ่อนคลายก่อนการนอนท่านผู้ฟังอาจจะอาบน้ำอุ่นก็ดีฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือนั่งสมาธิสั้นๆเพื่อให้สมองได้พักผ่อนและผ่อนคลายเวลานั้นเฮาก็จะนอนหลับได้ดีส่วนข้อที่4เกี่ยวกับสุขภาพจิตและอารมณ์อารมณ์จิตดีชีวิตมีความสุขแน่นอนว่าสุขภาพจิตที่ดีนั้นมันก็ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายอารมณ์ดีบ่เครียดร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาเฮ็ดให้อายุยืนขึ้นซอกหางานอดิเรกที่มักเฮ็ดในสิ่งที่เฮ็ดแล้วมีความสุขท่านผู้ฟังเช่นปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาแต้มฮูบยิบทักปักแซวหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเฮียนเทคโนโลยีเฮียนภาษาต่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นสังคมและการเสื่อมยงอย่าเก็บตัวไว้เพียงคนเดียวควรออกไปพบปะกับหมู่เพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมน้ำซุ้มซนไปวัดหรือไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างรอยยิ้มร่วมกันฝึกปล่อยวางลดความเครียดยอมรับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้สำคัญคือกันท่านผู้ฟังต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยอายุบ่ต้องคิดหลายหรือวิตกกังวลกับเรื่องที่ยังมาบ่ฮอดหันมาสนใจกับความสุขในปัจจุบันแม่นดีที่สุดถัดมาเป็นผู้ให้และสร้างคุณค่าให้ตนเองอาจจะช่วยเหลือเวียกในครอบครัวก็ดีดูแลลูกหลานก็ดีตามกำลังที่เฮาสามารถเฮ็ดได้หรือไปเป็นอาสาสมัครในเขตชุมชนเขตบ้านซึ่งจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าอยู่อันนั้นแม่นตอนที่4เว้าให้ทุกท่านได้รับฟังเกี่ยวกับสาระนาฮู้การดูแลตนเองหลังบำนาญแล้วเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขยังมีตอนที่5สำคัญคือกันเกี่ยวกับการป้องกันและกวดสุขภาพบ่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจักหน่อยรับฟังจากทางรายการได้

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภะหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

กำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังตอนนี้ให้ท่านมาฟังตื่มสาระนาฮู้การดูแลตัวเองหลังบำนาญแล้วเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในตอนที่5การป้องกันและกวดสุขภาพบ่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนคำว่ากันไว้ดีกว่าแก้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้คิดสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการป้องกันและติดตามอาการของห่างกายอย่างสม่ำเสมอกวดกาสุขภาพประจำปีควรไปกวดสุขภาพตามนัดที่ท่านหมอได้เว้าได้ว่าทุกๆปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะกวดหาพยาธิประจำตัวหรือความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเช่นว่าการกวดระดับน้ำตาลในเลือดกวดความดันกวดไขมันและมะเร็งบางสนิทถ้าหู้ทันก็สามารถปินปัวได้ไวอันทัดมาแม่นกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดถ้ามีพยาธิประจำตัวเช่นว่าความดันเบาหวานต้องกินยาตามเวลาและไปตามแพทย์นัดสม่ำเสมอยาซื้อยามากินเองเด็ดขาดถัดมาระมัดระวังอุบัติเหตุในเฮือนจัดเฮือนนี่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ให้มีสายไฟกีดขวางทางยางติดตั้งเฮาจับในห้องน้ำและตามทางยางเพิ่มแสงสว่างในเฮือนให้เพียงพอโดยเฉพาะตอนกลางคืนตัวนี้จำเป็นแนวแดกท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่ลูกหลานของพวกเขาที่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เฮือนอยู่ซานเรื่องสายฟื้นสายไฟสิ่งที่มันขีดขวางต่างๆทางยางมือเถื่อนบ่ระมัดระวังไปเตะไปเกาะเอาล้มลงผัดว่าสิเป็นแนวใหม่อีกให้คิดเห็นภาพน้ำกันอันที่สองห้องน้ำห้องในหรือบ่อนอื่นๆที่มันเป็นผักควรจะมีเฮาให้เพิ่นได้จับได้นั่งได้ย่างได้อย่างสะดวกสบายและสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็ต้องเพิ่มแสงสว่างอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่นอกเฮือนหลังเฮือนให้มันสว่างขึ้นเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็ตามืดตามัวตาลายไปแล้วการเพิ่มแสงสว่างก็เห็นให้เพิ่นมีสติในการเดินการย่างการซักวัคซีนที่จำเป็นท่านผู้ฟังเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีวัคซีนป้องกันปอดบวมตามคำแนะนำของแพทย์สรุปได้ว่าชีวิตหลังบำนาญจะมีความสุขมีคุณค่าได้ถ้าเฮาฮู้จักกินให้เป็นกินให้ถูกพักผ่อนให้เพียงพอเคลื่อนไหวห่างกายสม่ำเสมอมีอารมณ์จิตที่เบิกบานมนซื่นและมันกวดสุขภาพชื่อไว้ว่าความสุขและสุขภาพที่ดีสร้างได้ด้วยตัวเฮาเองในทุกๆมื้ออันนั้นแกแมนสาระนาฮู้ข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเกี่ยวกับจะดูแลตนเองแนวใดหลังบำนาญเพื่อชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข

0: เอายับขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งสาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเสื่อมหมั่นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวอินโดนีเซียจะสืบต่อได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นกระทรวงการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหาร58ตุกกีบให้640ตะแสงทั่วประเทศเวียดนามเปิดวางแสดงการปฏิบัติความเสื่อแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยอยู่นครหลวงจันทน์เวียดนามพบเห็นและทอนโฮมอัฐินักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ200กว่าอัฐิเกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์อยู่อินโดนีเซียเหตุให้ประชาชน 5,000 กว่าคนต้องอพยพไปอยู่บ่อนปลอดภัยและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่17สิงหาคมนี้ท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศได้ส่งสารแสดงความสมเสยเทิงท่านพาโบโวสุเวียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีเนื่องในสารระบุว่าตั้งหน้าประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐมายังท่านและประชาชนอินโดนีเซียเพื่อนมิตรทุกท่วนหน้าเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าตลอดระยะ8ทศวรรษที่ผ่านมาอินโดนีเซียยัดได้ผลงานอันใหญ่หลวงในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขยูการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพก็คือความเจริญรุ่งเรืองในภาคพื้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายพันธมิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวอินโดนีเซียทั้งครอบส่งฝ่ายหลายฝ่ายก็คือในครอบครัวอาเซียนของพวกเขาจะสืบต่อได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนส่งชาติพวกเขาก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นและในโลกในโอกาสอันสง่าราศีนี้ขออวยพรให้ทานจงมีพรรณนามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันมีเกียรติสูงส่งของทานและประชาชนอินโดนีเซียเพื่อนมิตรจงสืบโตมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนาถาวรสืบต่อไปในวันเดียวกันทานสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารแสดงความซุ่มเซยถึงทานพาโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและทานทองสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารแสดงความซุ่มเซยถึงทานซูกิโอโนะรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสวันประกาศเอกราชแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียครบรอบ81ปีเช่นเดียวกัน
0: การจัดสรรงบประมาณให้แก่เวียกงานตะแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นทางสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฮู้ว่ากระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้640ตะแสงในทั่วประเทศเป็นเงิน58ตึกกว่ากีบเฉลี่ยตะแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงแล้วซึ่งได้กำหนดเข้าในคำแนะนำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2026แต่ยังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายสำหรับปีเริ่มสร้างตั้งตะแซงที่มีโครงหลังพื้นฐานของหับแล้วแต่อาจจะได้ประกอบอุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นเส้นโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ของการต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นส่วนตะแซงที่บ่ทันมีโครงหลังพื้นฐานของหับอาจจะต้องได้ใช้งบประมาณมหาศาล
2: เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้แก่ทั้งหมด640ตะแสงในตัวประเทศรวมเป็นเงินจำนวน 58.24 ตึกหรือว่าเฉลี่ยตะแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณของในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2026ของบรรดาแขวงที่ห้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลการก็ได้กำหนดเข้าในคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณในรัฐประจำปี2026นี้สำหรับเลขที่4เทียบ313ต่องอส่วนตัวสกอร์เนี่ยก็ได้มีการคิดไล่การหาเสียรายจ่ายบริหารอยู่ขั้นท้องถิ่นมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดมูลค่าที่ลังเกาในถึงยังในตัวฐานการกำหนดนี้แม้นบนพื้นฐานสภาพเรื่องไขในปัจจุบันถึงในตัวหน้านั้นถ้าเรามีการควบคุมหรือเรามีการขยายตัวในด้านเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจสังคม กระทรวงการเงินมีการประสานกับเกือบทั่วตำรวจเพื่อจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมขึ้นซึ่งการจัดตั้งปฏิบัติการมาในระดับการซีน้ำอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะน้ำโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์การพักก็คือคณะพักคณะน้ำกระทรวงการเงินในการติดตามสุดยุ่งเป็นในการจัดสรรแทนและการแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติและแจ้งให้แก่บรรดาท้องถิ่นสำเร็จโดยพื้นฐานแต่ถึงในประการเรื่องมีสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการกระเทียมนั้นประมาณเบื้องต้นเห็นว่าสำหรับกระแสที่มีของรักพื้นฐานภาพแล้วในเบื้องต้นนี้ยังจะได้ประกอบบรรดาอุปกรณ์เพื่อทับไส้ที่จำเป็นโดยเฉพาะตู้อ้างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไส้ทางการและอุปกรณ์อื่นเพื่อทำประกันให้สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติงานอย่างถูกตัว
0: ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในหุ้นตื่มว่าในตัวหน้ากระทรวงการเงินจะสืบต่อคนคั่วแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายเพื่อพิจารณาคนคั่วมอบหมายให้ตาแสงเป็นผู้จัดเก็บรายรับบางประเภทที่ติดพันกับท้องถิ่นเป็นต้นค่าธรรมเนียมค่าบริการภาษีที่ดินที่สอดคล้องกับระเบียบการสืบต่อสังรวมจำนวนอาสาสมัครช่วยเวียกเพื่อขึ้นบัญชีและคิดรายงบประมาณเงินเดือนพร้อมทั้งคนคั่วกำหนดเวียกงานการเงินขั้นตาแสง
1: ศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวร่วมกับหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าเวียดนามจัดงานวางแสดงเกี่ยวกับหัวข้อการปฏิบัติความเชื่อถือแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยในวันที่17สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีทานพระคันไซ4คันไซองค์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีผู้ต่างนาจากบรรดากรมกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวบรรดาองค์การเวียดนามประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านนางโตทีทูจังผู้อำนวยการหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าเวียดนามได้กล่าวว่าการจัดงานวางแสดงและวางแสดงมรดกการปฏิบัติความเชื่อถือเกี่ยวกับเทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยครั้งนี้แม่นกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีความหมายพิเศษซึ่งเป็นการประกอบส่วนพันขยายความผูกพันในการหัวมือวัฒนธรรมระหว่างสงสารให้เป็นจริงเท่านั้นแต่ยังแม่นการกระทำในการปกปักษาส่งเสริมคุณค่าบรรดามรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกการปฏิบัติความเชื่อถือเกี่ยวกับเทนของบรรดาเผ่าไตนุงไทยอยู่เวียดนามเมนฮุกเบบศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบด้วยหลักการทางศีลธรรมทัศนะทางปัญญาชีวิตที่ลึกซึ้งและจิตใจแห่งความสามัคคีของชุมชนซึ่งหลายกว่าพิธีกรรมเทนเมนการผสมผสานอย่างกลมเกี่ยวระหว่างดนตรีคำฮ้องการโฟนและการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองเสียงพินติงผสมประสานกับคำห้องเทนบ่เพียงแต่เมนคำอธิบายฐานที่โคให้ฝนตกลงมาถึกต้องตามฤดูกาลเข้าให้เข้านาให้อุดมสมบูรณ์ให้ชีวิตสงบสุขเท่านั้นแต่ยังเปรียบเหมือนเส้นได้ที่เสื่อมโตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่างอดีตกับปัจจุบันท่านเอาเวียดหึงผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวได้กล่าวว่าการจัดงานวางแสดงลาวครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสแนะนำให้ประชาชนลาวได้รู้จักมรดกวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมตัวแทนของมวลมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้พวกเราได้ร่วมกันหวนคืนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างตลอดระยะประวัติศาสตร์นับพันพันปีของประชาชนสงสาร
0: กรมตำรวจรถไฟกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้เอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะโดยเป็นเจ้าการประสานสมทบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันความสงบปลอดภัยทางรถไฟอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งติดตามกวดการและสุญญการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของกำลังป้องกันอยู่ตามสถานีแนวทางและจุดที่มีเส้นทางรถไฟผ่านทั้งอยู่พื้นที่นครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงต่างๆอย่างเป็นปกติพันเอกกงศรีสุวรรณตุ้มหัวหน้ากรมตำรวจรถไฟให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบ่ดลมนิวาและยัง6เดือนต้นปีนี้กำลังตำรวจรถไฟได้สุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่วีซ่าเฉพาะอย่างตั้งหน้าโดยสามารถยกประสิทธิภาพการรักษาความสงบปลอดภัยตามสถานีแนวทางและจุดที่มีเส้นทางรถไฟผ่านอย่างมีผลสำเร็จ ผลงานที่พ้นเด่นใน6เดือนต้นปีนี้มีคืออยู่เส้นทางรถไฟลาวจีนเข้าป้องกันสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์4จุดจุดขายปี183ครั้งจุดเอ็กซเรย์183ครั้งจุดขึ้นลงรถไฟ183ครั้งป้องกันขบวนรถไฟ183ครั้งป้องกันสถานีรถไฟลาวจีนรวมทั้งหมด580ครั้งป้องกันขบวนรถไฟ582เที่ยวอำนวยความสะดวกและห้องรับผู้โดยสารมาใช้บริการ 324,330 คนป้องกันสถานีสินค้า44ครั้งเส้นทางรถไฟลาวไทยเข้าป้องกันสถานี119ครั้งขบวนรถไฟเข้าออก560เที่ยวมีผู้โดยสาร 35,002 คนเวียกงานลาดตระเวนและป้องกันพิเศษกวดการลาดตระเวนตามแนวทาง119ครั้งรวมกับป้องกันความสงบแขวงและป้องกันความสงบเมืองออกกวดการลาดตระเวนรวม580ครั้งป้องกันเที่ยวขบวนรถไฟพิเศษให้การน้ำคันสูง18ครั้งการประสานงานและเวียกงานวิสาสะพอื่นดำเนินความสะดวกประสานงานกับบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดเพื่อส่งผู้ถึกหา 2,061 คนพร้อมทางเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือห่างแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ4 2006-2030กองประชุมปรึกษาหารือเวียกงานความปลอดภัยทางรถไฟเข้าร่วมกวดการแนวทางรถไฟแต่นครหลวงจันทน์ฮอดบ่อเต็นและคนคว้าหางดำรัดปั๊บไหมทางด้านกฎหมายต่างๆอย่างมีผลสำเร็จสำหรับทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้กรมตำรวจรถไฟจะสืบต่อติดตามกำแน่นสภาพการเป้าหมายเล่เหลี่ยมกลอุบายและรูปการเคลื่อนไหวของอิทธิกำลังปลปักษ์และกลุ่มคนบดีเพื่อวางแผนป้องกันสกัดกั้นและแก้ไขให้ทันเวลาเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมกฎหมายและระเบียบการทางรถไฟให้เข้าถึงประชาชนปลุกระดมทุกภาคส่วนประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบติดพันกับการก่อสร้างหักฐานและการปฏิบัติสองวาระแห่งชาตินอกจากนี้จะเน้นใส่การฝึกอบรมหัดแอบและเพิ่มความรู้ความสามารถให้กำลังตำรวจรถไฟในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันตามขบวนสถานีและแนวทางรถไฟพร้อมทั้งเพิ่มพูนการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อนญาติแย่งการช่วยเหลือบทเรียนและประสบการณ์เพื่อนำมาปรับใช้เข้าในเวียกงานตำรวจรถไฟให้มีผลสำเร็จสูงสุด
1: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะผิดโซบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ได้กำหนดทิศทางในการแก้ไขในระยะยาวเกี่ยวกับปัญหาเวียกงานทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในแขนงการท่องเที่ยวของลาวทานสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าสำหรับการแก้ไขและหย่ายาวกงเลขาคณะพิโซบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ได้กำหนดบรรดาทิศทางปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแหล่งทุนของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจต้องสอดคล้องสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาฮอดปัจจุบันได้ปรับปรุงคำแนะนำการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับที่รับรองในปี2024เพื่อจะขอการรับรองในการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
3: เฮ็ดคำแนะนำดังกล่าวนี้ออกมาเพื่อจะขอการรับรองในการประกาศใช้เนื่องจากบรรณาธิการที่อยู่ในคณะก็เคยเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือในระยะผ่านมาถ้าว่าเอกสารดังกล่าวนี้ได้รับการรับรองก็จะเป็นนิติกรรมมานึงที่พวกเขาจะลงติดตามกฎกาสะดวกขึ้นเนาะการบังคับเขาเอาระบบการชำระเงินผ่านธนาคารภายในเท่านั้นเพื่อรับประกันการประกอบพันธะของผู้ประกอบการและเพื่อเขาเอื้อนว่าความเสี่ยงที่จะการหัวไล่ของเงินตาต่างประเทศเนาะซึ่งอยู่ในกฎหมายการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศฉบับเลขที่15สพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ก็ได้ระบุรายละเอียดนอกจากนั้นก็จะมีข้อตกลงการประกอบจดทุนทะเบียนวิสาหกิจเลขที่2025ออกขอลงวันที่9กันยายน2025แม่นว่าเรื่องการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบทันสมัยเขาเอื้อนว่าการนำเข้านักท่องเที่ยวของบริษัทเพื่อให้สามารถติดตามว่านักท่องเที่ยวดังกล่าวนี่เข้าจุดใดเข้าด่านใดออกด่านใดเนาะไปพักอยู่สถานที่ใดๆซึ่งระบบดังกล่าวพวกเขาได้เฮ็ดสำเร็จเนาะต่างแต่เราท่าการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกับกระทรวงป้องกันความสงบเนาะกลุ่มเกี่ยวข้อง
1: ท่านสมชายศรีประเสริฐมีคำเห็นตื่มว่าในตัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือ กองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทัวร์$0ยังจะสืบต่อหัวมือกับบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนภายในและต่างประเทศประเทศเพื่อนมิตรตลอดฮอดองค์การจัดตั้งสากลต่างๆโดยอิงใส่บทเรียนประสบการณ์จากประเทศใกล้เคียงเพื่อกันกองบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเพื่อพร้อมกันแก้ไขให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่หวังไว
0: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบดลมณีทานนางอัมไพวรล่อบุญแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติพร้อมคณะได้ลงติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติยุคแฝงเสกองโดยการต้อนรับของทานมุลลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแฝงประธานสภาปาศูนย์แฝงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: การลงเฮ็ดเวียกครั้งนี้ทานก็ได้รับฟังการรายงานสภาจากสภาประชาชนแขวงและบรรดาแผนกการเกี่ยวกับการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติในคงเขตวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าพร้อมทั้งซุมไซแหลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในระยะผ่านมา4แจงปัญหาที่ยังคงค้างและโศกทิศทางร่วมกันเพื่อปรับปรุงเวียกงานให้มีประสิทธิผลดีขึ้นเป็นเก่าเก่าโอกาสดังกล่าวทานนางอัมไพวรหลอมบุญเพ็งก็ได้แสดงความหยองโยสมเสยต่อผลงานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาและได้เน้นหนักให้สภาประชาชนแขวงและบรรดาแผนกการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ตามภาระบทบาทของตนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดยกสูงความรับผิดชอบในการจัดตั้งพันขยายมติของสภาแห่งชาติเอาใจใส่แก้ไขปัญหาที่ประชาชนสนใจและสืบต่อพัฒนาเวียกงานหอบด้านโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าให้บรรลุผลตามขาดหมายสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: เมื่อบดลมณีองค์การปกครองเมืองหลาแขวงอุดมไซได้ประทักถาวันสำคัญของชาติของพรรคคือวันเกิดประธานสุพานุวงศ์ครบรอบ117ปีวันสร้างตั้งแขวงอุดมไซครบรอบ64ปีและวันสร้างตั้งสหพันธ์มิยิงลาวครบรอบ71ปีที่สโมสรเมืองให้เกียรติเป็นประธานปาฐกถาของสหายสอนสุวรรณปัญญาวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาปาศูนย์แขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองลามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมมาฟัง
5: ในพิธีสหายสอนสุวรรณปัญญาวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้เล่ามูลเสื้อแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของแขวงอุดมไซตลอดระยะ64ปีแขวงอุดมไซได้ถือเอาเวียกงานการเมืองนำพาแนวคิดเป็นกกเป็นเวียกงานเทวนาโยเสมอและได้เฮ็ดอย่างเนืองนิดเรียนติดด้วยหลายรูปการหลายวิธีการหลายเนื้อในและหลายระดับบรรดาแนวทางเพนนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐมติคำสั่งแต่ละระยะแต่ละสมัยแม้ได้หับการจะตั้งเผยเพเสื่อมซึมโฆษณาปาฐกถาโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆอันพ้นเด่นใน2016นี้แมนสืบต่อปฏิบัติมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดในระยะใหม่ได้จัดกองประชุมเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วแขวงครั้งที่2 2021หา2025และวางทิศทางเพนการ5ปี2026หา2030ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการนำพาขององค์คณะพรรคแขวงสร้างการหันเปลี่ยนใหม่เวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างแข็งแรงจากนั้นได้เล่าคืนประวัติมูลเสื้อผลงานการเคลื่อนไหวและคุณงามความดีของประธานสุพานุวงศ์ที่ได้ประกอบส่วนสำคัญในการก่อสร้างแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ค้นคว้าถึงแนวคิดจิตศาสตร์ของประชาชนบาดาเผ่าสรุปเป็นทฤษฎีและนำเอาระบบทฤษฎีดังกล่าวเข้าในแนวทางนโยบายของพรรคเป็นต้นแมนเข้าในขบวนวิวัฒน์แห่งการก่อสร้างน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบดลมานี้คณะจัดตั้งเมืองภูวงได้เคลื่อนไหวพันขยายผลสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญ3เอกสารเกี่ยวกับเวียงงานตะแสงอยู่บ้านภูเกลือมีคณะพรรคประธานบ้านและประชาชนภายในบ้านเขาห่วม
6: ท่านนางคันดาวรไสสว่างคณะประจำพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้พันขยายมติผลสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ซึ่งตลอดระยะ5ปีผ่านมาได้มีผลสำเร็จอันผลเด่นด้านการเมืองป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบประเทศศาสตร์สืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย เต่าห่วงความสามัคคีระหว่างประชาชนบริภาวและสันคนต่างๆได้รับการเพิ่มทวีความเสื่อมันของประชาชนต่อการพักของพรรคและการคุ้มครองรัฐได้รับการรักษาเศรษฐกิจมหาภาคเติบโต GDP ขยายตัวเฉลี่ย 4.24 ส่วนหอยต่อปีซึ่งสามารถบรรลุเกินขาดไม้4ส่วนหอยที่มติ11วางไว้ GDP ต่อหัวคนบรรลุได้ 2,138 ดอลลาร์สหรัฐในปี2005การเก็บรายรับงบประมาณจัดเก็บได้เกินแผน5ปีซ้อนยอดรายรับทั่วประเทศบรรลุได้ 251,910 ตึกกีบเท่ากับหอย40ส่วนหอยของเป็นการหาปีที่สภาแห่งสารทำห้องการควบคุมเงินเผื่อจากอัตราเงินเผื่อที่เคยสูงถึง 22.96 ส่วนหอยในปี2022สามารถดึงลดลงอยู่ที่ 8.3 ส่วนหอยในปี2005ด้านการพัฒนาสังคมและชีวิตการเป็นอยู่พื้นฐานของลาวได้รับการขยายตัวการบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาได้รับการอัตราใส่อัตราความทุกข์ยากของประชาชนทั่วประเทศลดลงจาก 18.3 ส่วนหอยในปี2019มาเหลือ15ส่วนหอยในปี2005
7: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ75ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักบางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ85ส่วนหอยเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ85ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ85ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเมื่อโมโมมานีกองบัญชาการนครโฮจิมินห์ให้ฮู้ว่านับแต่วันที่23มีนามาฮอดปัจจุบันบรรดากำลังปฏิบัติหน้าที่ค้นหาท่อนโฮมอัฐิหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติยั่งยืนซื่อและน้ำสกุลหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติอยู่ส่วนสาธารณะเลติเรียนตาแสงห่วงหึ่งนครโฮจิมินห์ได้พบเห็นและท่อนโฮมอัฐิหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ256อัฐิในระยะ3วันนับแต่วันที่7หาวันที่10สิงหานี้อยู่เขต B ส่วนสาธารณะเลติเฮียงเจ้าหน้าที่สามารถค้นพบและท่อนโฮมอัฐิหนักหบได้46สุดและวัตถุ32สุดในหลายมือผ่านมากองท่อนโฮมอัฐิหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติขึ้นกับกองบรรณาการนครโฮจิมินห์สืบต่อเปิดกว้างขอบเขตการค้นหา อยู่บางเขตที่สงสัยมีอธินักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าวันที่16สิงหาคมนี้องค์การลดพรภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียแจ้งฮู้ว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นอยู่แขวงนูซาเต็งการ่าตะเวทออกเฮ็ดให้ 5,000 กว่าคนต้องได้ยกย้ายไปอยู่บ่อนปลอดภัยปัจจุบันหนึ่งในบุริมสิทธิ์ของเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญแม่นการรับประกันความต้องการด้านการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ประสบภัยอยู่บ่อนพักที่จัดสรรไว้และการสนองเครื่องบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียฮู้ว่านับมาฮอดเวลา 9:00 นของวันที่16สิงหาคมนี้แผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต51คนอิงตามการวัดแทกอย่างเป็นทางการของศูนย์เครือข่ายสถานีแผ่นดินไหวจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ในตอนเช้าวันที่15สิงหาคมนี้อยู่เขตทะเลใกล้เกาะฟอเรสต์ของอินโดนีเซียโดยมีความลึกจุดกำเนิดแผ่นดินไหว20กิโลเมตรปัจจุบันคำเตือนภัยคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ยกเลิกแล้วตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่16สิงหาคมนี้ว่าการส่งออกน้ำมันของอิรักได้เพิ่มขึ้นนับแต่ต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉลี่ยประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อมื้อซึ่งเป็นผลมาจากการขยายปริมาณการส่งออกอย่างตั้งหน้าของรัฐบาลการเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันและไอแก๊สเพิ่มขึ้นท่านบราซิมคูเดรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิรักได้เปิดเผยในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าการส่งออกน้ำมันของประเทศเซเลีย2ล้านบาร์เรลต่อมื้อนับแต่ต้นเดือนสิงหาหลังจากการขนส่งน้ำมันทางทะเลของอิรักในระยะ7เดือนของปีนี้หลุดลงอย่างหลวงหลายปริมาณการส่งออกเซเลียเพียงประมาณ1ล้าน3แสนกว่าบาร์เรลต่อมื้อหลุดลงเกือบ 60% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2025ซึ่งบรรลุระดับสูงสุดถึง3ล้าน3แสนบาร์เรลต่อมื้อรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิรักกล่าวว่าในเดือนกรกฎาคมผ่านมาอิรักมีปริมาณการส่งน้ำมันดิบทั้งหมดประมาณ49ล้านบาร์เรลโดยการขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้นเกือบ39ล้านบาร์เรลซึ่งแสดงเห็นถึงการฟื้นตัวอย่างหลงหลายเมื่อเทียบกับตัวเลขของเดือนมิถุนาที่มีเพียงแต่15ล้านบาร์เรลหรือคิดไล่เป็นการเติบโตต่อเดือนหลายกว่า153เท่าสำหรับจุดต่ำสุดในการส่งออกน้ำมันของอิรักเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2026ซึ่งการส่งออกลดลงประมาณ 98,000 บาร์เรลต่อมือหรือลดลง 97 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อโมโมมานีว่าธนาคารกลางมาเลเซียรายงานว่าเศรษฐกิจมาเลเซีย

0: สินค้าที่บริเวณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในขณะเดียวกันแขนงการบริการและการผลิตได้สุกยู่การเติบโตด้านการสนองโดยรวมแล้วเศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว 2.5% เมื่อเทียบไซไตรมาสก่อนหน้านี้โดยปรับตัวตามฤดูกาลและ5.7%ในครึ่งทำอิฐของปี2026สูงกว่าการเติบโต 4.5% ในระยะเดียวกันของปี2025อย่างหลวงหลายโดยธนาคารกลางมาเลเซียคาดคะเนการเติบโตในปี2026อยู่ที่4.5%
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและสมภวันมวงไซอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกันจัดขึ้นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์ภโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับสุนีเฮียงมาลาในสร้างบันทึกเสียงรายการพวกเขาได้แบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1กับระยะเมืองลาววันนี้จะล้มสู่ท่านฟังรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้640ตาแสงในทั่วประเทศเป็นเงินถึง58ตื้อกว่ากีบส่วนระยะลาวกับพมิตรมื้อนี้จะให้ทานรับฟังลาวและบังกลาเทศปรึกษาลือด้านการต่างประเทศขั้งปฐมฤกษ์ส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาทานไปฮู้จักกับน้ำตกตาดห้วยกลางบ้านผาดำอยู่บางเมืองแขวงบ่อแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานข่อยสุรญะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังกระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณให้แก่เวียกงานตัดแสงของกระทรวงการเงินมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากบางด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่ากระทรวงการเงินได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้ห้อย640ตาแสงในทั่วประเทศเป็นเงิน58ตื้อกว่ากีบเฉลี่ยตาแสงละ91ล้านกีบต่อปีโดยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ของบรรดาแขวงแล้วซึ่งได้กำหนดให้ในคำแนะนำแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2026แต่ว่ายังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายสำหรับปีเริ่มสร้างตั้งตาแสงที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับแล้วแต่อาจจะได้อุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นเช่นว่าโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ห้องกันต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นส่วนตาแสงที่บ่ทันมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลพอสมควรไปฟังเสียงบางส่วนของท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้
1: สำเร็จการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบริหารให้แก่ทั้งหมด640

0: 38ที่เขาสิ่งตื้นกินหรือว่าเสบียงเกษตรแล้วก็เสบียงร้านกินตรงนี้โดยจะสั่งประมาณของในแผงประมาณรายจ่ายประจำปี2016ของบรรดาแผงที่ห้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลการปฏิบัติลดเข้าในทำในนั้นการจัดตั้งปฏิบัติแผงประมาณในรัฐประจำปี2016นี้สำหรับเลขที่4เทศ313ต่องอส่วนโดยเฉพาะในการได้มีการคิดไรจากการเสบียงรายจ่ายบริหารอยู่ขันท้องถิ่นมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดมูลค่าที่ดังกล่าวแต่ถึงยังไงก็ตามการกำหนดนี้แม้บนพื้นฐานสภาพเงื่อนไขในปัจจุบันถึงยังไงก็หน้านั้นถ้าเรามีการควบคุมหรือเรามีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจสังคมกระทรวงการเงินมีการมีการสมทบกับเรือผลตัวกำหนดเพื่อจัดสรรประมาณให้มีความเหมาะสมขึ้นซึ่งการจะตั้งปฏิบัติการมาเมื่อได้รับการซีน้ำอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะน้ำโดยเฉพาะคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักก็คือคณะพักคณะน้ำกระทรวงการเงินในการติดตามสุกยุ่งเป็นในการจัดสรรแผนและการแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติและแจ้งให้แก่บรรดาท้องถิ่นสำเร็จโดยพื้นฐานแต่ถึงเลยก็ตามเรื่องมีสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการกระเทียมนั้นประมาณเบื้องต้นเห็นว่าสำหรับกระแสที่มีของของหลักพื้นฐานทำแล้วในปีต้นนี้มันจะได้ประกอบบรรดาอุปกรณ์เครื่องรับใช้ที่จำเป็นโดยเฉพาะตู้ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ทางการและอุปกรณ์อื่นเพื่อทำประกันให้สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว
1: ท่านสรีวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้รู้ตื่นว่าในต่อหน้ากระทรวงการเงินจะสืบต่อค้นคั่วแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายเพื่อพิจารณาค้นคั่วมอบหมายให้ตาแสงเป็นผู้จัดเก็บรายรับบางประเภทที่ติดพันกับท้องถิ่นเป็นต้นกระแมนค่าธรรมเนียมค่าบริการภาษีที่ดินที่สอดคล้องกับระเบียบการสืบต่อสั่งรวมจำนวนอาสาสมัครโซเวียตเพิ่มขึ้นบัญชีและคิดรายงบประมาณเงินเดือนพร้อมทางค้นคั่วกำหนดเวียกงานการเงินขันตะแสงอีกด้วยท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงในงานตะแสงถือว่าหลายคนในท้องถิ่นต่างๆกันยังมีความสับสนเกี่ยวกับเวียกงานนี้อยู่บางคนก็ยังบ่ฮู้ซั่นว่าตะแสงของตัวเองนั้นตั้งอยู่ไสการผลิตตัวเวงานแสงเป็นคือแนวใดเนาะอันนี้ก็ต้องได้ทำความเข้าใจขึ้นตืมและนอกจากนี้บางบอนก็ถือว่าพนักงานในการโซเวียตแสงก็ยังบ่เพียงพอตามที่ได้ฟังหางเสียงจากประชาชนเพราะว่าแสงหนึ่งมันก็แตกต่างกันไปบางแสงนี่มีฮอดซาวกว่าบ้านได้ท่านผู้ฟังบางแสงก็น้อยบ้านมันก็การบริการก็สะดวกสบายแต่แสงแหละที่ว่ามีหลายบ้านรวมกันบางแสงนี่มีฮอดซาวกว่าบ้านบางแสงก็เพียงแต่5บ้าน7บ้าน3บ้านอันนั้นก็เป็นมันก็จะสะดวกในการบริการประชาชนฉะนั้นแสงแหละที่มีหลายบ้านก็บางว่าทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นจะจัดสรรพนักงานนี่เข้าไปเพิ่มเนื่องจากว่าการบริการประชาชนมันจะเฮ็ดให้ซักซ่าเสียเวลาเป็นนางรอท่าอันนี้ก็ด้วยหางเสียงประชาชนที่มันได้ส่งข่าวมาขึ้นนั่นเนาะเอาพอจะพักกันหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจะหน่อยจะกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำท่านเข้าสุนัญญาลาวกับเพื่อนมิตรลาวและบังกลาเทศปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศข้างปฐมบัลลึกวันที่13สิงหาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศจะมีกองประชุมปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมบัลลึกโดยการให้เกียรติเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านอาซัสอาลัมซีอัมเลขาธิการต่างประเทศแห่งประเทศบังกลาเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของสองฝ่ายเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านท้องรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศลาวได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนบังกลาเทศในครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายอันสำคัญประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายและหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าก่อนประชุมครั้งนี้2ฝ่ายได้ทบทวนคืนและตีราคาต่อการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศระยะผ่านมาพร้อมทางปรึกษาลือเกี่ยวกับทิศทางแผนการพัวพันร่วมมือในต่อหน้าโดยเฉพาะในขงเขตที่ทั้ง2ฝ่ายมีความสนใจและมีท่าแฮงร่วมกัน2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและบังกลาเทศตลอดระยะ38ปีผ่านมานับตั้งแต่การสร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตร่วมกันในปี1988เป็นต้นมาซึ่ง2ประเทศสืบต่อรักษาได้การพัวพันร่วมมืออันดีมีความไว้เนื้อเสื้อใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นและสากลอันเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการเสริมขยายการพัวพันร่วมมือ2ประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน2ชาติในอนาคตแต่ถึงยังไงก็ตามในซุ้มปีผ่านมาการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างการนำและคณะผู้แทนขันต่างๆของ2ประเทศยังมีความจำกัดซึ่งทั้ง2ฝ่ายเห็นดีสืบต่อสุขยู่ในการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามในทุกระดับรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของการนำขันสูงและการพัวพันร่วมมือภาคประชาชนโดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตระหว่าง2ประเทศที่กำลังจะมาถึงนี้ในปี2018ในกองประชุม2ฝ่ายยังได้ลงลึกปรึกษาลือการพัวพันร่วมมือในด้านต่างๆเป็นต้นแม่นการร่วมมือทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเวียกงานกงสุลและอื่นๆนอกจากนั้น2ฝ่ายยังได้ปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพในการร่วมมือระหว่าง2ประเทศในต่อหน้าให้สืบต่อขยายตัวยิ่งขึ้นสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อให้การร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวลาในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทางได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการสากลจำนวนหนึ่งที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันกล่องสุ่มครั้งนี้มันเต็มไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นสนิทสนมสร้างสรรค์และมีเนื้อในและประสบผลสำเร็จอย่างจบงามหลังจากสำเร็จกองประชุมสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามหับห้องเอาบรรดาบทบันทึกกองประชุมปรึกษาลือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมลึกในครั้งนี้เพื่อเป็นบอนอิงให้แก่การสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งยิ่งขึ้นในต่อหน้านั่นก็แม่นแล้วเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรที่พวกเรามาลมสู่ทันฟังลาวและบังกลาเทศปรึกษาลือด้านการต่างประเทศข้างปฐมบัลลึกจะพักอีกครั้งหนึ่งเนาะให้ทานไปผ่อนคลายฟังเพลงม่วนๆจากรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะพาทานไปฮู้จักกับน้ำตกตาดห้วยกลางบ้านผาดำเมืองแขวงบ่อแก้ว

ผลงานเพลงกับผ่านท่านผู้ฟังไปอีกแล้ววันนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่จะให้ทานทำฮู้หรือว่าฮู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกตาดห้วยกลางบ้านผาดำน้ำตกตาดห้วยกลางตั้งอยู่บ้านผาดำเมืองแขวงบ่อแก้วซึ่งทำการสำรวจอยู่ในปี2023ทั้งถือกำหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับขั้นเมืองมีเนื้อที่ที่กำหนดไว้หลายกว่าห้อย10เฮกตาร์พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าหัวนาและเป็นป่าสงวนของบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวนานาพันธุ์หลายชนิดน้ำตกตาดแห่งนี้อยู่ห่างจากเส้นทางใหญ่เข้าไปประมาณ3กิโลเมตรมีความสูงถึง30เมตรไปพร้อมกับความสวยสดงดงามจึงเฮ็ดให้ดึงดูดผู้ประกอบการมีความสนใจเข้ามาพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการบริการครบวงจรสะดวกสบายเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเป็นต้นกระบวนการบริการทางด้านอาหารและที่พักเซาและเมื่อบริมณีก็ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวนี้อย่างเป็นทางการโดยมิทานศรีวิไลศรีแสนดีเลขาคณะบริหารพรรคเมืองมึงมีพรรคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านไม้เอกกันทพรนายบ้านผาดำให้ฮู้ว่าในเมื่อก่อนนี่ได้มีนายพานลาเนื้อเข้ามาลาเนื้ออยู่ขอบเขตบริเวณนี้และก็ได้พบเห็นน้ำตกตาดแห่งนี้ที่มีความงดงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดปกคลุมด้วยป่าไม้ใหญ่ที่เขียวสดงามได้มีพญากวางตัวหนึ่งที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่อันนี้เฮ็ดให้นายพานผู้นั้นย่านกลัวและบ่กล้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนี้อีกน้ำตกตาดห้วยกลางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความงดงามตามธรรมชาติถูกอ้อมรอบด้วยธรรมชาติและสายภูซึ่งเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนสมธรรมชาติบวกกับสายน้ำอันเย็นใสที่หาใส่บัดอีกแล้วน้ำตกตาดแห่งนี้ห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ29กิโลเมตรทิศเหนือติดกับชายแดนบ้านจอมแจ้งทิศใต้ติดกับบ้านผาขาวทิศตะวันออกติดกับชายแดนบ้านตอแลและทิศใต้ติดกับแม่น้ำของชายแดนลาวเมียนมามีเนื้อที่ทั้งหมดห้อย8เฮกตาร์ในนี้กำหนดให้สัมปทานนำรัฐเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ4เฮกตาร์ซึ่งระยะผ่านมาน้ำตกตาดแห่งนี้มีความงดงามก็จริงแต่เส้นทางเข้านี่ถือว่าแม่นต้องได้ยางประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการสัมปทานเพิ่นได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเพิ่นได้ตัดเส้นทางเข้ามหาจุดใจกลางของน้ำตกตาดมีความยาวใน3กิโลเมตรปรับปรุงสถานที่บนจอดรถตั้งตู้บริการมีห้องน้ำสะอาดและอำนวยความสะดวกให้บรรดานักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่จะมาเที่ยวชมนั้นมีความสะดวกสบายฉะนั้นท่านใดที่ไปเที่ยวสถานแห่งนี้ก็ถือว่าจงช่วยกันปกปักรักษาสภาพแวดล้อมเป็นต้นก็เป็นรักษาป่าไม้รักษาความสะอาดสถานที่น้ำตกตาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสงบปลอดภัยพร้อมทั้งให้องค์การปกครองบ้านแต่ละตลอดทอดพ่อแม่ประชาชนเป็นผู้ช่วยสุขยู่ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้กับผู้ประกอบการที่มีความต้องการอยากมาลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยู่ภายในเมืองนี้ให้มีความโดดเด่นและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองให้มีความยืนยงตลอดไปนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำตกแห่งหนึ่งที่สวยงามท่านใดที่ไปทางบ่อแก้วอย่าลืมนะถ้าว่ามีโอกาสไปเมืองๆอย่าลืมไปสัมผัสเบิ่งน้ำตกตาดห้วยกลางอยู่บ้านผาดำเมืองแขวงบ่อแก้วขอบใจบริการติดตามมาฟังรายการพอมาแต่ต้นจนฮอดระยะสุดท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงตูนี่เฮียงมาลาขอละท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพอจะพบกันใหม่ในมื้อวันพฤหัสสบายดี

0: าย
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: ได้รางวัลบ่อพันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่133ออกข้างวันที่18เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเชิญได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวหวมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาวความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำเส้นในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
3: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำไส้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตโดยจะเริ่มจากการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมโดยจะเริ่มจากการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวย เก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชม

0: Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เมืองจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการหาเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนเปื้อนหรือมีห้อยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถหาเอารางวัลได้ในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสารน้ำหนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่แฮบห้อยซึ่งจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขมกโตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่หนึ่ง

ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาโจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาโจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาโจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มต่อ6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านต้องหกหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่สอง
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มังกรหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานเสียงเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5หน่วยที่6หมายเลข6ก การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์การแนวรับสร้างชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหมายพัฒนาเพื่อระดมทุนจากสังคมเพื่อในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บริถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอพัฒนาเป็นลงศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทอภิษาคิดหอพัฒนาบ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีข้อหนึ่งเมืองจันเดี๋ยวจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พลังงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พลังงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

น่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการโหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3แต่จะตั้งเลขมันหาพัฒนาเราจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพหรือทางวิทยุกระจายเสียงภายในสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาลอตเตอรี่ไลน์ส่วนทางสามารถติดตามหากชมและหากฟังได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการโหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3ขอเชิญพนักงานจะต้องเริ่มพัฒนาเราจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพหรือทางวิทยุกระจายเสียงท่านสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาลอตเตอรี่ไลน์ส่วนท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนัยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์มังกงพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มังกงเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้กับประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์และเมื่อทักปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จันมาหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนัยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5และหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มังกงขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนัยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนัยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่133ออกข้างวันที่18เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข538 222 538 222เลข5โตได้แก่หมายเลข38 222 38 222เลข4โตได้แก่หมายเลข8222 8222เลข3โตได้แก่หมายเลข222 222เลข2โตได้แก่หมายเลข22 22และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่133ออกข้างวันที่18เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข538 22เจ้า
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
4: มื้อนี้บ่าวสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ประดานนั้นเฮาจะได้ยินชื่อเมืองสัวซึ่งเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดชื่อหนึ่งที่ปรากฏในตำนานและพงศาวดารลาวเป็นชื่อที่เอิ้นมาก่อนยุคสมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างคำว่าสัวคาดว่ามาจากชื่อของกลุ่มคนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในคงเขตนี้มาก่อนหรืออาจจะมาจากชื่อของเท่าขุนสัวซึ่งเป็นผู้ที่มีอยู่ในตำนานบันทึกเอาไว้ในยุคดั้งเดิมซึ่งชื่อนี้ก็บ่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายั่งยืนนอกจากการเล่าสืบต่อกันมา
1: หลวงพระบางนอกจากมีชื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งชื่อนี้ถือเป็นชื่อที่มีความหึงเหืองและถูกใช้ยังเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของชื่อเสียงดงเสียงทองแม้นได้มาจากการหวมกันของ2เขตหรือ2เสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แขมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แขมน้ำของเมื่อ2เขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถือเอิ้นหวมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านช้างส่วนชื่อที่เฮาเอิ้นว่าหลวงพระบางซึ่งเป็นชื่ออึกหลวงพระบางนอกจากมีชื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งชื่อนี้ถือเป็นชื่อที่มีความฮุ่งเฮืองและถูกใช้อย่างเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของชื่อเสียงดงเสียงทองมันได้มาจากการห่วมกันของ2เขตหรือ2เสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แขมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แขมน้ำของเมื่อ2เขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถูกเอิ้นห่วมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านช้างส่วนชื่อที่เฮาเอิ้นว่าหลวงพะบางซึ่งเป็นชื่อเอิ้นในปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนและใช้ยังเป็นทางการในสมัยพระเจ้าโพธิสราชระหว่างศตวรรษที่16
0: แม่นแล้วที่มาของหลวงพระบางแม่นการเปลี่ยนชื่อของพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของผู้ปกครองอาณาจักรเขมรได้มอบให้แก่เจ้าฟ้างุมมหาราชและพลก็ได้อัญเชิญขึ้นมาหลวงพระบางมาประดิษฐ์ไว้ที่วัดเสียงทองเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่สักการบูชาของประชาชนเมืองนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเมืองหลวงพะบางซึ่งมีความหมายว่าเมืองอันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประเสริฐที่มีชื่อว่าพระบางในตำนานในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ลาวการเปลี่ยนชื่อจากเมืองสัวมาเป็นเมืองเสียงดงเสียงทองและจบลงที่หลวงพะบางนั้นมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถึงวิถีวิวัฒนาการและความสำคัญของเมืองนี้ในนาประวัติศาสตร์ของเราได้เป็นอย่างดีมีเพลงเกี่ยวกับหลวงพะบางหลายๆเพลงแต่ว่าในมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเสียงทองซึ่งเพลงนี้คำภูทวีวันศิลปินแห่งชาติได้แต่งเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่บ่ฮู้ว่านักร้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้นั่นแม่นผู้ใดเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายคนไปฮ้องดังนั้นท่านผู้ฟังคนใดที่ฮู้ว่าไผเป็นนักร้องต้นฉบับกับเพลงเสียงทองนี้กรุณาบอกได้เด้อแต่ว่าเพลงที่พวกเขาจะเปิดสู่ฟังนี้จากการขับฮ้องของสอนหักสองชิ้นที่ได้บันทึกเสียงเอาไว้ระหว่างปี2010

0: ่านที่เคารพนครเสียงทองในประวัติศาสตร์หรือนครหลวงพะบางในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อยู่เสมอโดยเฉพาะภายหลังนครหลวงพะบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในเดือนธันวาปีค.ศ. 1995ด้วยเหตุผลเป็นเมืองที่มีการประสงค์ประสานระหว่างสถาปัตยกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งประกอบมีวัดวาอาฮามและเฮือนซานแบบลาวๆเข้ากับสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งได้อย่างกลมกลืนและยังคงรักษาวิถีชีวิตฮีดคองประเพณีอันเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในอาซีตะเวนออกเสียงใต้วัฒนธรรมและฮีดคองประเพณีที่มีเอกลักษณ์สิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดแม่นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้เช่นการตักบาตรหยาดน้ำในตอนเช้าของพระสงฆ์สามเณรย่างเป็นแถวเฮียงกันหับบาตรเป็นภาพที่ประทับใจและหาบึงได้ยากในโบนอื่นนอกนั้นยังรวมมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างวัดวาอาฮามแบบล้านสร้างเช่นวัดเสียงทองและตึกอาคารสไตล์อาณานิคมฝรั่งหรือ French Colonial ที่เข้ากันอย่างลงตัว
1: ท่านเทียกแผงบ่เพียงแต่สิ่งปุกสร้างที่กลมกลืนของยุคสมัยลาวกับฝรั่งแล้วหลวงพะบางก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์นอกจากเสน่ห์ของตัวเมืองแล้วหลวงพะบางนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ขึ้นชื่อระดับโลกเช่นว่าน้ำตกตาดกวงสีซึ่งเป็นน้ำตกตาดหินปูนที่มีน้ำเป็นสีฟ้าเขียวมรกตตลอดปีซึ่งกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนไปแล้วต้องได้ไปเช็คอินอยู่ที่นั่นบ่เพียงแต่เท่านี้ยังมีจุดชมวิวเทิงภูสีซึ่งเป็นบอนที่สามารถมองลงมาเห็นภาพนครหลวงพะบางหรือว่าเมืองหลวงพะบางและแม่น้ำคองได้แบบ360องศาโดยเฉพาะในเวลาใกล้ตะเวนจะตกดินหรืออาทิตย์อัสดงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบรรยากาศที่เงียบสงบสบายหายกังวลเป็นจุดผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความเป็นมิตรอันที่ว่าบ่ฝุ่นวายอันเป็นสาเหตุแท้ไทยนักท่องเที่ยวหลายคนเลือกมาเที่ยวหลวงพะบางเพราะต้องการหนีจากความวุ่นวายหรือหนีจากความมาเคร่งตึงที่มีการเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมานานแสนนานหลายคนต่างก็ว่าเวลาที่ได้ไปหลวงพะบางแล้วได้เห็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพะบางนั้นคอยเป็นคอยไปเหมาะแก่การมานั่งแยงมานั่งเบิ่งมาแย่งชมโดยเฉพาะอยู่แคมป์ของยางลินตลาดมืดหรือบ่ก็ขี่รถทิพย์เลาะเมืองดังนี้เป็นต้น
0: แม่นแท้หลวงพะบางเป็นนครที่สวยงามเงียบสงบอากาศดีบวกใส่หอยยิ้มและความเป็นมิตรความอ่อนโยนของคนท้องถิ่นยิ่งเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยคือได้มาพักผ่อนแท้ๆทั้งหมดนี้คือเหตุผลหลักๆที่เฮ็ดให้หลวงพะบางกลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของไผหลายๆคนมาฟังเพลงอีกก่อนตอนนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนําเสนอเพลงดังที่หลายคนอาจมักฟังเพลงหลวงพะบางที่ฝังใจเพลงนี้แม่นคำคมเมืองนครเป็นคนให้เนื้อห้องและทำนองเพิ่นแต่งในกี่ค.ศ. 1973สุนทรเทวาเป็นนักฮ้องต้นฉบับแต่เนื่องจากเพลงนี้เสียงถึกรบกวนหลายผู้ดำเนินรายการจึงขอเอาการฮ้องของคำพานดินดาวงมาเปิดสู่ฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังเทือกแพงสาวหลวงพระบางนั้นความย่องหย่อสมเสยผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ยินมาแต่ดนแล้วแหละบ่เพียงแต่ว่าความงามทางรูปทางหน้าตาภายนอกเท่านั้นแต่มันแม่นการงามที่ผสมประสานระหว่างกิริยามารยาทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ล่อหลอมให้พวกเพิ่นมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวหรือมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะกิริยามารยาทและความอ่อนหวานเพราะว่าสิ่งทำอิฐที่นักท่องเที่ยวมักจะได้สัมผัสเวลาที่ไปหลวงพระบางก็คือความอ่อนโยนสาวหลวงพระบางนั้นส่วนหลายจะมีบุคลิกที่เฮียบห้อยเว้าจาอ่อนหวานมีเสียงที่นุ่มนวลและมีหอยยิ้มที่เป็นมิตรความงามแบบสงบและบ่เวอหวานี้เฮ็ดให้ผู้ที่ได้ไปสนทนาฮู้สึกสบายใจและประทับใจได้ง่ายแต่อันสำคัญอีกอย่างหนึ่งแม่นการรักษาฮีตของประเพณีการนุ่งถือย้อนว่าสาวหลวงพระบางนั้นมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในวัฒนธรรมของตนเองและยึดเหนี่ยวดีที่สุดนับถือไว้สูงหลายเฮ็ดให้พวกเขาสามารถเห็นถึงความงามของพวกเพิ่นเวลาที่นุ่งสิ้นเวลาที่ไปมาหาสู่กันในชีวิตประจําวันถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งศิลป์และผ้าเบียงของสาวหลวงพระบางนั้นมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความประณีตและมีความสวยงามเป็นพิเศษ
1: ความงามอย่างหนึ่งของสาวหลวงพระบางนั้นถ้าเป็นงานบุญประเพณีหรือวันสําคัญทางศาสนาสาวหลวงพระบางจะเก้าผมเบียงผ้าอย่างเรียบห้อยตามแบบแผนของแม่ยิงลาวสมัยก่อนซึ่งภาพเหล่านี้เมื่ออยู่คู่กับเมืองมรดกโลกแล้วมันเบิ่งงดงามคือกับหลุดออกมาจากวรรณคดีและอันที่เฮ็ดให้คนหลงไหลอีกอย่างหนึ่งก็คือนางสังขารซึ่งเป็นตำแหน่งที่สะท้อนความงามระดับประเทศหลวงพระบางขึ้นซื้อที่สุดเรื่องการประกวดนางสังขารในบุญปีใหม่ลาวซึ่งแม่หญิงที่จะได้รับตำแหน่งนี้บ่ได้คัดเลือกเพียงแต่หน้าตาแต่ต้องมีคุณสมบัติกิริยามารยาทและมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมการมีเวทีระดับนี้เฮ็ดให้มีการสืบทอดมาตรฐานความงามแบบกุลสตรีลาวหลวงพระบางจากรุ่นสู่รุ่นท่านเสื่อบ่ว่าด้วยสภาพภูมิประเทศของหลวงพระบางที่อ้อมโฮบด้วยภูเขาเมน้ําและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีอากาศที่อ้าวเย็นสบายในหลายเวลาของปีบวกกับวิถีชีวิตที่กินอาหารท้องถิ่นผักสดป่าเมน้ำที่ดีต่อสุขภาพปัจจัยเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยให้สาวๆอยู่บนนั้นมีผิวพรรณที่สดใสและเบิ่งงามแบบธรรมชาติ
0: ว่ามาแล้วสำหรับผู้ที่อยู่แดนไกลที่ยังบ่ทันได้ไปหลวงพระบางคิดอยากจะไปสัมผัสจักครั้งนึงในชีวิตเมื่อได้ไปแล้วท่านจะรู้ว่าความงามของสาวหลวงพระบางที่นักท่องเที่ยวพากันสมเสยนั่นก็คือความงามที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมงามทางรูปทางหน้าตางามทางกิริยามารยาทงามในการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นไว้อย่างน่าชื่นชมซึ่งผู้ดำเนินรายการเพลงดังในอดีตเองก็บ่แม่นว่าพาโลเว้าเด้แต่ว่ามันตั้งแม่นความจริงแบบนี้เอาละก่อนจะฟังเพลงต่อไปจากรายการอยากจะเว้าถึงคำควรประจำแขวงหลวงพระบางให้ท่านได้ฮู้จักว่าหลวงพระบางเมืองงามนี้มีคำควรคือจังใดแด่โดยเฉพาะก็เป็นคำควรประจำแขวงหลวงพระบางนี่แหละเพิ่นมีคำควรว่าหลวงพระบางเมืองงามอารามฮุ้งเมืองนุ่งสินใหม่ควรใจนักท่องเที่ยวเมืองเกี้ยวคำหวานตำนานเมืองขับทุ่มงามผู้ตั้งอยู่กลางเมืองเรื่องหรือวัฒนธรรมเอาะหลามใส่สะคานงานช่วงเหือเดือน9วัดเก่าแก่มากมีตาดกวงสีและทำติ้งอันเป็นมิ่งเมืองมรดกโลกหาละมาฟังอีกเพลงหนึ่งจากรายการของพวกเขาซึ่งเพลงนี้เป็นการแต่งของดาเวียงบุตรนโคเพลงนี้ก็บ่ฮู้คือกันว่านักฮ้องต้นฉบับนั้นแม่นไผเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายนักฮ้องนำมาฮ้องทั้งหญิงและก็ทั้งสายเช่นว่าบุญเกิดหนูห่วงงาแสงอำพรเมฆราชบาพรแดงดวงเดือนและคนอื่นๆสำหรับนักฮ้องผู้ที่เฮาจะเปิดเพลงนี้สู่ท่านฟังแม่นลอนนี่นิรันดรฮ้องในเพลงเสิร์นเที่ยวหลวงพระบาง

0: านที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ทานได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากทานผู้ฟังแล้วขอให้ทานรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกคณะนำขั้นสูงแขวงบ่อแก้วเดินทางเยี่ยมยามในเหตุเวียกยุคแขวงเดียนเบียนประเทศเวียดนามเหือบินเวียดนามคัดของกลางอากาศภายหลังบินออกจากมิวนิกประเทศเยอรมันและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่หลายภาคพื้นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติและอื่นๆได้ส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นว่าต่อสภาพการที่เกิดขึ้นอาเซียนได้เพิ่มทวีการร่วมมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนกับคู่หัวมือที่มีท่าแหงโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ำมันเสื้อไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียน
2: อาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมเดียวกันคือการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขคือดังที่พวกเฮาได้รับทราบกันแล้วว่าตลอดระยะ59ปีผ่านมาอาเซียนได้มีวิวัฒนาการสอดคล้องกับสภาพภาคพื้นและสากลในแต่ละระยะและก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวมีผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาโดยผ่านการร่วมมือตามกลไกและวิธีทางของอาเซียนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีทางการร่วมมือที่สอดคล้องกับจุดพิเศษของภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอีกของประเพณีระบบการเมืองและด้านอื่นๆอาเซียนเป็นคู่เขตหนึ่งที่มีสันติภาพและเสถียรภาพมายาวนานมีการร่วมมือและเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นและสากลเป็นก้าวๆอันได้ประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนให้นับมือนับดีขึ้นพร้อมนี้ผลสำเร็จของอาเซียนแม่นเป็นเทียบฮู้อย่างกว้างขวางจากสากลโดยเฉพาะแม่นความเป็นแกนกลางบทบาทการนำพาและความเป็นเอกสารของอาเซียนที่เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญเพื่อรับประกันให้แก่ผลสำเร็จในแต่ละด้านของอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นตื่นว่าปีนี้ยังเป็นปีที่มีความหมายสำคัญเพราะเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาค้ำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเชื่อมจอดอาเซียนพร้อมทั้งเป็นปีครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือแท็กเพื่อเป็นการย้ำคืนความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างแห่งกล้าเพื่อหัดแน่นสันติภาพสากและความมีเสถียรภาพในภาคพื้นในโอกาสกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมผ่านมาที่ฟิลิปปินส์ภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันอาเซียนได้รับเอาลิทัวเนียโปแลนด์รูมาเนียและสวีเดนเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวเฮ็ดให้จำนวนภาคีสนธิสัญญาไม่ตีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเป็น62ภาคีจากภาคพื้นต่างๆอยู่ในโลก
0: ในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามในเหตุเวียกที่แขวงเดียนเบียนของเวียดนามสหายแป้นคำบุจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วได้พบปะกับสหายเจินเตียงซุงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเดียนเบียนของเวียดนามพร้อมด้วยพนักงานเกี่ยวข้องในวันที่16สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมของว่าการแขวงเดียนเบียนของเวียดนามในโอกาสดังกล่าว2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำผิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาและตีราคามากผลของการพัวพันหัวมือระหว่าง2แขวงบ่อแก้วเดียนเบียนในระยะผ่านมาโดยได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือบ่อแก้วเดียนเบียนที่สืบต่อได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและพัฒนาเข้าสู่ลงลึกอย่างบ่หยุดยั้งในถุงของเขตเวียกงานให้นับมือนับได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้น2ฝ่ายได้เห็นดีจะสืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆเช่นด้านการเมืองและการต่างประเทศเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมสังคมและการศึกษา ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้สหายจินเตียงซุงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงเดียนเบียนของเวียดนามได้แสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาวซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีผลงานคุณงามความดีและการเคลื่อนไหวปฏิวัติอุทิศเหือแห้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนี้ได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นในการเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกของสหายแป้นคำบุจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะเดินงานพรรคแขวงประธานสภาป่าสนแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนทุกสหายในขณะเดียวกันสหายแป้นคำบุจันแพงเลขาคณะเดินงานพรรคแขวงประธานสภาป่าสนแขวงบ่อแก้วก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นพร้อมทางได้แจ้งให้ทราบโดยย่อต่อการเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกครั้งนี้ทางรายงานผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงที่ได้อัดลงอย่างจบงามในเดือนตุลาคม2025ผ่านมาสภาพภายในของแขวงบ่อแก้วและถือโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้สหายได้แสดงความขอบใจและความรู้บุญคุณเป็นอย่างสูงต่อพรรคลัดและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเสมอต้นเสมอปลายนับทั้งภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติก็คือภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดมาขออวยพรให้สายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือแขวงบ่อแก้วและแขวงเดียนเบียนจงมั่นคงขนงแกนสัวกะละนาน
1: ใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะสืบต่อค้นคว้าแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศที่จำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์ให้มีความรับประกันสูงเพื่อลดพรปัญหาไฟตกไฟมอดไฟบ่พอท่านอาคมเดชวงไสประธานสภาบริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในรายงานเกี่ยวกับทิศทางในการจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีนี้ในวันที่11สิงหาคมนี้ว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวยังมีหลายหน้าเวียกที่จำเป็นเร่งด่วนต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามหน้าเวียกจุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้ในมติกองประชุมประจำปี2025ของไฟฟ้าลาวเพื่อสุ่มไซสืบต่อดำเนินการใน6เดือนท้ายปีมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะเน้นใส่การดำเนินหน้าเวียกสำคัญเร่งด่วนเป็นต้นสืบต่อติดตามสุขยู่แผนพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนขนาดใหญ่และขนาดน้อยที่เป็นแผนบริมสิทธิ์เร่งด่วนปี2025-2027โดยปฏิบัติคืนการปฏิบัติโครงการให้พัฒนาไปตามแผนกำหนดและค้นคว้าแจ้งยกเลิกกรณีโครงการใดบ่มีความคืบหน้าหรือบ่มีความพร้อมดำเนินการเพื่อซอกหาผู้พัฒนาใหม่ที่มีความพร้อมมาสืบต่อโครงการให้สำเร็จตามแผนการเร่งด่วนสืบต่อเฮ็ดให้เวียกรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าและบริษัท EDLT ในการพัฒนาโครงการสายส่งเสื่อมภายใน3ระยะคือสายส่ง230กิโลโวลต์ปากมองนาเพียนาเพียทาเวียงและลักซาวมหาไสเพื่อรองรับเอาพลังงานจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม3และรับประกันการสนองไฟให้ภายในมีความมั่นคงให้สำเร็จตามแผนสืบต่อเฮ็ดเวียกกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้าระเบียบการเกี่ยวกับการอนุญาตให้บรรดานิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษผลิตพลังงานไฟฟ้าสมไส้เองโดยเอาระบบไฟฟ้าของไฟฟ้าลาวเป็นพลังงานสำรองตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลสืบต่อติดตามห่างเสียงของสังคมเพื่ออธิบายชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงสร้างราคาไฟฟ้าแต่ละระยะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆพร้อมนั้นจะสืบต่อลงเผยแพร่จัดกล่องประชุมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของไฟฟ้าลาวติดพันกับการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าปี2025-2029ร่วมกับองค์การปกครองแขวงทั่วประเทศปรับปรุงระบบส่ง150กิโลโวลต์และยกระดับหม้อแปลงยุบดาสถานีไฟฟ้าของไฟฟ้าลาวในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะในโครงเขตที่มีแผนความต้องการสมใช้ไฟฟ้าหลายเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สามารถสนองพลังงานให้เพียงพอกับแผนความต้องการแต่ละระยะและระบบมีความมั่นคงสืบต่อสู่ซนให้สามารถลดพรพลังงานตกเหี้ยในปี2026ภาคระบบจำหน่ายให้ได้ 8.77 ส่วนร้อยภาคระบบส่งให้ได้ 3.33 ส่วนร้อยหมดระบบให้ได้ 6.50 ส่วนร้อยซุ่มใส่ลดพรรายจ่ายบริหารที่บ่จำเป็นนำใส่งบประมาณให้มีความหัดกุ๋มมีประสิทธิผลและสามารถกวดสอบได้ และค้นคว้าท่าแฮงปิ่นอ้อมต่างๆของไฟฟ้าลาวในการร่วมธุรกิจกับภาคส่วนภายนอกเพื่อสร้างรายรับเพิ่มสมทบกับคณะกรรมการค้นคว้าโครงสร้างราคาไฟฟ้าขั้นศูนย์กลางในการทบทวนและประเมินคืนการปรับขึ้นราคาไฟฟ้าเพื่อชี้แจงต่อสังคมและรัฐบาลเป็นแต่ละระยะซุ้มใส่เร่งการพัฒนาโครงการหม้อน้ำไฟทันสมัยให้นำใส่ในนครหลวงเวียงจันทน์และสืบต่อขยายไปตัวเมืองใหญ่อยู่ในห้าแขวงคือแขวงเวียงจันทน์หลวงพะบางคำมวนสวรรค์เขตและแขวงจำปาสักสืบต่อสุ่มใส่เวียกงานปฏิรูปตามการรับรองของรัฐบาล6กลุ่มเวียก34แผนงานกำหนดแต่ละระยะโดยเฉพาะบรรดานาเวียกที่สำคัญเร่งด่วนให้สำเร็จภายในท้ายปีนี
0: ้องค์การอัยการประชาชนแขวงสีกองได้จัดพิธีเผยแผ่เสื่อมซึมเนื่องในเอกสารและวันสำคัญของชาติของพรรคในวันที่14สิงหาคมนี้โดยท่านบุญทันจุ่มจันทวงศ์หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงมีทานคำพาไสยแสงหัวหน้าคณะโฆษณาห้องแขวงและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมฟังท่านบุญทันจุ่มจันทวงศ์กล่าวว่าการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารและมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคครั้งนี้เพื่อสร้างความบ่มรู้เข้าใจและกำแน่นเนื้อในเอกสารต่างๆอย่างลึกซึ้งในใส่ศึกษาพร้อมกันเมืองแนวคิดทัศนะลักมันสนสั้นธาตุแท้มูลเสื้อคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานทั่วองค์การอัยการประชาชนแขวงให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและกำได้อันที่เป็นบทเรียนเพื่อเป็นบทอิงและเป็นทิศทางเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้มีการพัฒนาดีขึ้นเอกสารที่นำมาเผยแพร่เสื่อมซึมประกอบมีข้อกำหนดของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคฉบับเลขที่46ว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาพรรคแขวงกับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่303การจะตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคสมัยที่12วันสั่งตั้งในรัฐสังสาสครบรอบ76ปีวันรัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีและวันสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศรายงานวันที่15สิงหาคมนี้เกิดเหตุกับเที่ยวบิน VN34 ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ซึ่งเดินทางจากนครมิวนิกประเทศเยอรมันมุ่งหน้าสู่นครหลวงฮานอยประเทศเวียดนามเที่ยวบินดังกล่าวให้บริการโดยเรือบิน Boeing 787-9 ซึ่งได้เกิดปัญหาทางเทคนิคภายหลังบินขึ้นได้บ่ดลเหตุให้กัปตันตัดสินใจนำเรือบินกลับคืนลงมาจอดที่สนามบินมิวนิกเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยรายงานระบุว่าเรือบินได้ขึ้นในเวลา 13:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะบินกลับมาลงจอดในโบดนส่วนผู้โดยสารและจุบินทั้งหมดแม้นปลอดภัยดีก่อนจะถูกนำตัวออกจากเรือบินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารเป็นทีมห้อยแหล่งข่าวการบินรายแห่งระบุว่าเรือบินอาจจะต่ำเข้ากับอุปกรณ์อยู่บริเวณท้ายทางแลนและยังพบเห็นห้องหอยความเสียหายอยู่บริเวณส่วนห่างของเรือบินเบื้องต้นสนามบินมิวนิกจำเป็นต้องปิดทางแลนด้านเหนือสัวขาวเนื่องจากเรือบินบ่สามารถเคลื่อนที่ออกจากทางแลนได้ด้วยตนเองส่งผลให้บางเที่ยวบินต้องได้เปลี่ยนไปใช้ทางแลนอีกด้านหนึ่งแทนปัจจุบันสายการบินเวียดนามกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์พร้อมทั้งจัดเกี่ยมการเดินทางต่อให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยบ่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนรายงานว่าเพื่อรับมือกับการสิ้นเปลืองไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำอย่างใหญ่หลวงรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลสำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยได้ประกาศใส่กฎระเบียบอย่างเป็นทางการโดยผ่านข่าวสารทางการของรัฐบาลไทยโดยประกาศสร้างตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์ข้อมูลอย่างเป็นทางการคณะกรรมการดังกล่าวมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมกระทรวงภายในและกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหลายภาคส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบต้นต่อคือเสนอนโยบายติดตามควบคุมมาตรฐานและแนวทางสำหรับการดำเนินเวียกงานของศูนย์ข้อมูลให้รัฐสภาระเบียบการใหม่มีจุดประสงค์เพื่อรับประกันให้ศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติรักษาราคาไฟฟ้าให้มันเที่ยงจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเสมอภาพกันพร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัยรักษาอธิปไตยด้านข้อมูลและบรรลุเป้าหมายปลอดการระบาดกักบอน
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์ และสมภวันมวงไซอ่าน

ศึกษาดีกระทำดีคือผู้มีวัฒนธรรมสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมิตรรายการแต่คืนวันจันทร์หอดวันเสาร์เนาะนำความมุ่งสื่อมาฝากตอนให้มีบทกลอนมีเสียงเพลงและสลับสับเปลี่ยนพุทธเหลืองสันหรือว่าพุทธนวนิยายเนาะพวกเขามีมาเสนอให้ทานได้รับฟังสำหรับวันอังคารและวันพฤหัสเนาะบทเรื่องสั้นและบทนวนิยายและคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมเรื่องสั้นซึ่งเขียนโดยโดกคูณณเสียงขวงมาให้ทานได้ฟังซึ่งคำคืนนี้เมนจะเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาหักแต่ว่าทำอิจจากรายการนี้ขอมอบเสียงเพลงให้ทานได้มวลซื่นสักก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูอาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของดอกคูณณเสียงขวงในเรื่องที่มีเสื่อว่าปริศนาหักเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานรับฟัง

ท่ามกลางอากาศอันโอนอบเอาแต่คึกคืนด้วยเสียงเพลงและเสียงผู้คนสนทนากันอย่างมวลซื่นในงานกินดองคองทิพย์หมู่เพื่อนสนิทของข่อยเองในงานมีผู้คนมากหน้าหลายตาแต่งตัวตามแบบราวๆใส่สิ้นไหมเสื้อไหมเอไปด้วยเครื่องประดับเสริมใส่ตื่นแห้งเป็นตาสะออนโดยเฉพาะเป็นเจ้าสาวที่ใส่สิ้นไหมสีฟ้าผืนคิดลายดอกไม้สลับด้วยลายจกดอกปูมน้อยตีนสิ้นจกลายนาคห่างขวดประดับอมด้วยดอกหวายเป็นสุดกับเสื้อใหม่โทนสีเดียวกันคิดลายดอกไม้น้อยๆเหลื่อมหยิบหยิบหยับหยับบวกใส่กับผ้าเบียงยกผสมคิดลายดอกไม้หมดพื้นเสริมใส่ผมที่ก้าวขึ้นสูงปัดปิ่นสีทองใส่จอมเห็นแล้วตาสะออน

แล้วสิมีมือนี้ที่ตนเองได้แต่งแบบนี้อยู่บ่เนาะเจ้าบ่าวก็บ่เป็นหองนุ่งผ้ากระเตียวสีแดงบ่มีลายแต่แถบผ้าสีแดงคิดลายดอกเกลือน้อยด้วยไหมสีคำคืนเสื้อไหมสีขาวแขนยาวบ่มีลายเป็นสุดกับผ้าเบียงสีแดงคิดลายดอกน้อยเห็นแล้วก็คือว่าแปลกตาดีแต่ก็สง่าและโดดเด่นที่สุด

ในขณะที่คอยกำลังเล็งสายตากวดแนมไปทั่วบริเวณงานทันใดนั้นคอยก็รู้สึกหัวใจตื่นเต้นผิดปกติเมื่อสายตาเลือดไปเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังยืนถ่ายรูปให้กับผู้บ่าวสาวแม่นไผว่าคือบ่เคยเห็นหรือจะเป็นหมู่เจ้าบ่าวบ่คอยตั้งคำถามขึ้นในใจแล้วคอยก็ได้คำตอบให้กับคำถามดานี่ไอ้บ่าวสอนมาแต่ทางเหนือพี่น้องทางฝ่ายชายและนี่เป็นสาวดาน้องสาวอยู่บ้านนี่แหละยังสูตรคือกันรู้จักกันไว้มีหยังก็ลงกันไปก่อนเพื่อได้เป็นครูต่อไปเฮาได้รู้จักกันก็ย้อนไอ้สีแนะนำให้ตอนที่เจ้าหยางมาใกล้ตัวข่อยที่ข่อยนั่งอยู่และเจ้ายังได้มานั่งร่วมโต๊ะอาหารเดียวกับข่อยนั่งข้างๆข่อยเฮาก็มีโอกาสได้ลงเฝ้าพอรู้จักกันแด่เล็กน้อย

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

บ่ว่างานดองงานกินเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆตามประเพณีลาวแล้วแม่นต้องมีลำวงสามัคคีเพื่อเพิ่มความหวนซื่นและสานต่อสายสัมพันธ์กันเบิ่งแต่ละคนฟ้อนก็มีท่าประจำตัวบางคนก็ฟ้อนเฮียบห้อยสาวบางคนใส่เกิบส้นสูงย่างกับพื้นขี้ทรายบวกกับอาการเมาแดฟ้อนไปก็งูดไส้เอียงกลัวบางคนพลิกส้นเกิบเกือบล่มก็มีนี่ผู้ชายบางคนก็บ่แม่นง่ายตามดีน้ำเหล้าเข้าปากเวียนหาแต่สาวน้อยใครจะมีเมียมานำเลยโลเลได้เพียงแต่สายตาเท่านั้นอยู่ๆหัวใจของค่อยก็เต้นบ่เป็นจังหวะเมื่อเจ้าเอ่ยขึ้นว่าเพลงนี้มวนดีเนาะให้เกียรติออกไปฟ้อนน้ำค่อยได้บ่

ยิ้มพยายามฟ้อนให้ถือจังหวะนำเขาถึงแม่นสิฟ้อนบ่เป็นแต่ก็บ่อยากให้เพลงจบลงไวเพราะเบิ่งลีลาการฟ้อนของเจ้าแล้วสง่าดีผู้หญิงคือข่อยต้องอายแต่พอเพลงที่1จบก็ต่อใส่เพลงที่2เป็นจังหวะเต้นจังหวะนี้แม่นเต้นมากจองซ้ำห้าแหงเห่งอีกคอยเต้นบ่เป็นจำต้องได้ขอหนบเพื่อขอจบการฟ้อนก่อนจะกลับเข้าบ่อนั่งตามมา

แน่นอนงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาเมื่อค่อยคำรองแรงแสงตะเวนลืมหลับลงเรื่อยๆใกล้ๆถึงเวลาที่เราจะได้จากลากันสาธุแม่ขอให้เจ้าขอเบอร์โทรคอยไว้เดี๋ยวท้อนคอยภาวนาคิดอยู่ในใจแล้วในที่สุดป้าก็ปิ่นใจคอยได้ฝากเบอร์โทรไว้กับเจ้าก่อนจะออกงานไป

ลังจากงานมื้อนั้นเฮาก็ได้ติดต่อหากันอยู่เรื่อยๆถึงแม้นเฮาจะอยู่ไกลกันตั้งหลายร้อยกิโลเมตรได้รวมกันเพียงแต่ทางโทรศัพท์แต่ก็เฮ็ดให้ข่อยยิ้มได้ทุกเทื่อที่ได้รวมกับเจ้าแม้นแต่เวลาที่อยู่คนเดียวข่อยก็นั่งยิ้มใส่กับโทรศัพท์ผ่านคนผีบ้ายามแรงสินอนก็คิดเห็นแต่ใบหน้าห้อยยิ้มที่สื่อถึงความอบอุ่นแววตาที่เป็นมิตรมีเสน่ห์คำเว้าที่ว่าเฮ็ดให้ข่อยอยากได้ยินทุกมือนี่บ่ที่เขาเอิ้นว่าหักยิ่งเวลาผ่านไปดนความคิดฮอดคิดถึงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่ได้รวมกันเคียงอยู่ข้างๆหูก็เกิดอยากพ่อหน้าอยากนั่งลมอยู่ข้างๆแทนแล้วเจ้าสิรู้สึกแบบเดียวกันกับข่อยบ่น้อแล้วโอกาสนั้นก็มาฮอดเมื่อข่อยได้ไปเรียกอยู่ต่างแขวงใกล้ๆอยู่กับบ้า

เมื่อไปถึงจุดหมายข่อยก็เฝ้าเฮ็ดเวียกให้แล้วไวๆเพื่อสิได้มีเวลาไปยามเจ้าโดนแดแต่เจ้าก็คาเวียกหั่นเวียกนี้ใครเด้ยังได้โพหน้ากันหน่อยหนึ่งสิพาขอไปเล่นซะเนาะไปถามเมื่อเจ้ามาหับอยู่บ่อนผักบอกก่อนกับบ่ตื่นเต้นแล้ไปฮอดแล้วสิฮู้เองดอกเจ้าแนมเบิ่งหน้าคอยแล้วก็ยิ้มก่อนจะขับรถออกไป

และแล้วรถก็มาจอดสถานที่แห่งหนึ่งที่อ้อมรอบด้วยภูผาป่าไม้และแสงแดดที่กำลังแผ่กระจายความร้อนอยู่ได้กุศลให้คนคิงลุกย้อนมีลมพัดตลอดเวลาเจ้าปดหมวกที่ใส่อยู่นั้นมาใส่ให้ค่อยแทนทั้งยืนตุกน้ำเย็นให้พร้อมกับคำว่าสั้นๆที่ว่าอากาศร้อนก่อนจะย่างนำหน้าไปออกไปการกระทำและคำว่าเพียงสั้นๆแต่ก็เหตุให้ค่อยยิ้มข้างอยู่คราวหนึ่งก่อนจะย่างนำเจ้าไป

พ่อได้ขึ้นไปโฮดเฟิร์นภูภาพที่แนมเห็นเฮ็ดให้ลืมความฮ้อนไปเลยพงหญ้าที่กว้างใหญ่สุดสายตามีสายภูสลับซับซ้อนกันอยู่ปลายขอบฟ้าประสานกับก้อนเฟือสีขาวยังใหญ่เป็นจุดๆอยู่ทั่วเทิงเวหาคือจังว่ามีคนจงใจจับมันไปวางไว้อยู่ที่นั่นสมทบกับพงพ่วงขวงที่ถึกประดับด้วยไห่หินน้อยใหญ่นับหลายห้อยหน่วยบางไห่ก็แตกบินไปเดย้อนผ่านกาลเวลาแต่บางไห่ก็ยังคงสภาพไว้อยู่มีหลายไห่ที่ทั้งใหญ่ทั้งสูงกายหัวขึ้นไปความใหญ่ก็ใหญ่จนสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในได้อย่างสบายและบางไห่ก็มีดอกไม้ดอกหญ้าปงขึ้นผ่านปากไห่เพิ่มความสวยงามขึ้นเติมเบิ่งแนวหนึ่งคือกับไห่ปลูกดอกไม้หละแต่ยังมีต้นไม้ใบหญ้าที่โค่นไหวเอ็นไปตามสายลมประสานเสียงดนตรีธรรมชาติของนกที่ห้องจ่อแจส่วนให้ใจเพลิดเพลินหลงไหลเพราะปานถึกมนสะกดต้องตาดึงใจบ่อยากหนีจากดินแดนน้ำวิลสนแห่งนี้ไปเลยคงเป็นเพราะหลงในความงามของธรรมชาติหรือเพราะหลงเสน่ห์ของคนที่พาไปกันยังบ่ฮู้แต่เท่าที่สังเกตก็คงย้อนบ่มีแต่ข่อยดอกที่หลงมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติแห่งนี้เพราะสาวต่างชาติรวมทางคนลาวก็มีหลายที่ไปเที่ยวชมเคยได้มาอยู่บ่เห็นแล้วเป็นจังไดเจ้าเอ่ยถามเมื่อย่างเข้าไปเข้าซุ่นห่มกองต้นไม้บ่เคยมานี่เป็นข้างทำอิฐเคยได้เห็นแต่ในรูปและอ่านประวัติในปื้มเท่านั้นแต่ได้มาเห็นตัวจริงแล้วกับบ่ผิดหวังธรรมชาติแห่งนี้งามหลายคอยตอบพร้อมหอยยิ้มและส่งสายตาแนมไปที่กลางพงแล้วบ่คิดอยากมาอยู่พี่ได้บ่เจ้าถามค่อยถ้ามาแล้วสิให้ไปอยู่ไสและอยู่กับไผล่ะไปถามเพิ่นพร้อมกับแนมเบิ่งหน้าเจ้าก็มีแหละคนที่อยากให้มาอยู่นำนะค่อยว่าเฮากลับก่อนดีบ่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเมื่อแรงสิไปหามากินข้าวแล้วสิพาเลาะสมเสียงขวงในยามค่ำว่าสิงามสู่เวียงจันทน์ได้บ่เพื่อคนสิเปลี่ยนใจอยากมาอยู่นำพี่จะเว้าเสียงแบบเขินอายและก็ยางนำไปคือรถ

ในยามค่ำเกินอากาศเมียดเงียบห้านอาหารกินเดิมก็บอกคึกคืนคืออยู่เวียงจันทร์จะมีเดได้แสงดาวที่ส่องลงมาสู่พื้นดินแดนวิมานแห่งความหนาวนี้ถึงแม้นข่อยบ่มักอากาศหนาวปานใดแต่ก็มีความสุขที่ได้ยืนคนคิงลุกอยู่กลางสายลมสมเมืองในยามราตรีที่ปกคลุมด้วยอากาศเย็นอากาศอยู่เสียงขวงหนาวก็อยู่เวียงจันทร์จะเว้าพร้อมทั้งเอาผ้ามาตูมให้คอยโอ้ยยังแม่นคอยอยากหยุดเวลาไว้ณที่นี้นาทีที่มีแต่เพียงเฮาสองคนที่มายืนอยู่ท้องฟ้าเบิ่งบรรดาหมู่ดาวที่ประกายแสงหยิบหยับผสมประสานกับแสงไฟที่ส่องสว่างอยู่ถึงหน้าดินเจ้าเห็ดให้ค่อยยิ้มข้างใจเต้นบ่เป็นจังหวะอีกแล้วค่อยได้แต่ยิ้มพร้อมกับอาการที่อายสุดขีดการกระทำของเจ้าเห็ดให้ค่อยลักมีความหวังอยู่เลิกๆว่าใจเฮาอาจจะขีดปงกันถึงแม่นเจ้าจะบ่เคยเอ่ยคำนั้นออกมา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เวลาผ่านไปสองมือถึงกำหนดที่ข่อยต้องได้กลับแล้วเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปไวเสมอถึงแม้นว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เต็มล้นไปด้วยความสุขที่หาใส่บ่ได้และข่อยก็บ่อาจลืมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเถื่อนี้ได้อย่างแน่นอนและก่อนจะกลับข่อยก็ได้ฝากจดหมายฉบับนี้ไว้ในรถเจ้าหวังว่าเจ้าคงจะได้อ่านมันจากมือและอีกหนึ่งก็เป็นคำถามที่รอเพียงคำตอบจากเจ้าเท่านั้นว่าสิเอิ้นความสัมพันธ์ระหว่างเฮาว่าจังใดพอแต่ชายหนุ่มได้อ่านจดหมายของหญิงสาวนั้นจบเราก็เฝ้าจองพี่ยนต์ลงไปเวียงจันทน์เพื่อไปตอบคำถาม

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงบทเรื่องสั้นในเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาหักผลงานการแต่งของดอกคูณณเสียงพวงได้หมดลงได้พร้อมๆกับเวลามาฮอดนี้ก็สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังเบิ่งบ่เห็นสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานรับฟังได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวก็คือ FM 103.7 MHz ซึ่งอยู่กับปุ่นน้องเนาะเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงล้ำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ประธานได้รับฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้บางท่านจะกำลังกลับบ้านกับเพื่อนหรือว่าไปเวียกไปงานกระดีเนาะการเดินทางในโมงนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่รับฟังรายการของเฮาไปน้ำก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะรับฟังข้อมูลข่าวสารได้ฟังเสียงเพลงเสียงลำได้แต่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเพราะว่าบางครั้งถ้าว่าเพลงใดที่ว่าเฮาฟังไปแล้วถึงใจบ่เพิ่นเกิดนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังเนาะไปฮอดจุดใดที่เป็นแต่หลุดพ้นความไวก็ขอให้หลุดลงก่อนนะท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใยประธานขอให้ทุกคนเดินทางไปฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยสำหรับรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเฮาเนาะก็จะมีในหลายข้อมูลข่าวสารสลับสะเปียนสลันฮู้สิ่งดีๆพร้อมกับเสียงเพลงแต่ละไอเนี่ยเสียงบุญน้องจะแบ่งเป็นเทอละ2เพลงเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เป็นการสร้างบรรยากาศในการรับฟังรายการในมื้อนี้เอาเป็นว่ารับเพลงบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ให้มิรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ให้ประธานที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ได้เนาะซึ่งว่าหลายครั้งเนาะความสุขของเฮากับบ่ได้ขึ้นอยู่ว่าเฮาต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมเนาะบางคนก็มีความสุขจากการที่เพียงแต่ได้หยุดพักบึดหนึ่งอ่ะบึดพักบึดหนึ่งหรือว่าปล่อยใจไปกับเสียงเพลงได้ฟังเพลงที่ว่าถูกใจไปเนาะก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความอิดเมื่อยไปในตัวบ่ว่าเฮาจะอิดเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกงานมาหมดมื้อแล้วเนาะบางคนว่ามีความอิดเมื่อยท้อถอยได้มื้อนบ่อยากไปเฮ็ดเวียกบ่หรือว่าคิดต่างๆนานาไปเนาะก็ขอให้ทุกท่านคิดว่าเฮายังมีมืออื่นในการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะผู้ฟังเนาะบ่ว่าเฮาจะประเสริฐหรือว่าพบเจอกับสิ่งใดมาก็ตามก็ขอให้การรับฟังเสียงเพลงการรับฟังรายการในมื้อนี้เป็นการสร้างกำลังใจสร้างพลังใจให้กับประธานเพื่อที่จะมีแรงในการไปสู่กับเวียกงานเสื้อวานาทีเวียกงานเนาะอาชีพของประธานนี่ก็แตกต่างกันไปบางท่านอาจจะเป็นนักเฮียนบ่เนาะน้องนักเฮียนบ่ที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นพนักงานทหารตำรวจหรือว่าสาวไฮสาวนาสาวหัวสาวสวนกระดีเนาะบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกงานใดบุน้องก็ขอเอาเสียงเพลงจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

มีรายการกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเนาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะมีรายการอยู่กับน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการสารฮู้สิ่งดีแด่การบอกเตือนต่างๆเนาะการแนะนำเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้วก็สลับสับเปลี่ยนแต่ละอย่างก็มีเสียงเพลงเสียงลัมก็หวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับโมงนี้เนาะบางท่านที่บ่ฮับฟังรายการอยู่ในเฮือนนี่บางคนก็ว่าเกียมจะเข้ารับเข้านอนแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกวดเบิ่งกวดกะเบิ่งให้ดีเนาะงานสานบ้านสองของเฮาป้าตางประตูต่างๆรวมไปถึงฟืนไฟเนาะท่านผู้ฟังอยู่ตามนอกเฮือนในเฮือนหรือว่าเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละก็เบิ่งให้ดีพัดลมโทรทัศน์ต่างๆคันว่าผู้ใดเปิดแอร์นอนนี่ก็อยากให้เบิ่งให้ดีเนาะบางคนมาเปิดตั้งแต่หัวแรงจนฮอตแจ้งนี่ก็อยากว่าอันตรายเด้อท่านผู้ฟังเด้อเปิดแดแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของมันเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ยิ่งอันตรายท่านผู้ฟังเนาะมามีเวลาเปิดแล้วก็มีเวลาหมดแดบ่แม่นว่าเฮาสิเปิดตลอดเนาะอันนี้มันก็บ่ได้เครื่องกันว่าฮ้อนนี่ก็ต้องได้มีการพักผ่อนได้เนาะอันตรายท่านผู้ฟังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรบ่ปัญหาการเกิดอัคคีภัยต่างๆนี่นะเชื่อว่าให้ก็บ่อยากให้มันเกิดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้ากาดเนาะเบิ่งน้ำกันเบิ่งซวยกันให้ดีเข้ารับเข้านอนบอกหรือว่าออกไปเวียกไปงานบนอื่นก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

สองเสียงเพลงให้มิรายการได้หับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถึกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะหับฟังเสียงเพลงเสียงลำได้อยากจะฝากไปให้หมู่เพื่อนเนาะหรือบางท่านที่อยากจะตำหนิติชมรายการอยากจะส่งข่าวๆอื่นๆมาเนาะบุญน้องยินดีต้อนรับทีหมายเลขโทรศัพท์020-598-6834ยินดีต้อนรับมิรายการทุกท่านและกับบุญน้องแจ้งเติมสำหรับวันเวลาที่มีในการโทรมาขอ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่มปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับเวลาจากทางรายการของเฮาเมื่อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะและก็ขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งกันมาเรื่อยๆสำหรับท้ายรายการนี้บุญน้องฝากเติมเนาะท่านใดที่ว่ารับฟังรายการแล้วๆเขียมที่จะเข้ารับเข้านอนเนาะก็แนะนำเติมอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ทานมีสุขภาพที่ดีก็คือการดื่มนมก่อนเข้านอนเพราะว่าการดื่มนมก่อนเข้านอนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นและลดผ่อนอาการเจ็บหัวและยังช่วยแก้ปวดประจำเดือนพร้อมเดียวกันนั้นยังป้องกันอาการขาปั้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์จากการดื่มนมก่อนนอนท่านผู้ฟังเนาะก็จะลืมเด้อสำหรับท่านไอทีเกียมจะเข้ารับเข้านอนเนาะลองเบิ่งท่านผู้ฟังเนาะการดื่มนมก่อนนอนจะช่วยให้ท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะแม่นเน้นไปเรื่องของกระดูกของเฮาเนาะสำหรับท้ายรายการนี้เนาะเซนเคยจะปิดท้ายให้รับฟังเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 มื้อนี้แม่นวันพุธขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่19เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดคอดเป็นแหวนเขาที่ท้อนสีแสงสุกกับพอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิซาดีและสิ่งกิริยาสวยยู่สู้ขึ้นจึงค่อยดีนั่นแล้วสบายดีท่านผู้ฟังทีหักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มถั่วทิศหับผลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. หา 6:00 น.ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังประกอบด้วยการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเปิดบานมนซึนในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังนะปัจจุบันนี่นี่หลายคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาออกกำลังกายตามเงื่อนไขของแต่ละคนบางคนก็แม่นตื่นขึ้นมาประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวโดยสปอร์ตเป็นการผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นอันละเอียดตัวจริงอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อนำเอาความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ครอบครัวมาสู่วงตระกูลของตนเองเฮ็ดให้มีเศรษฐกิจเข้มแข็งเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากฮะรายการล้มถั่วทิศนวลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพุธขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่19เดือนสิงหาคริสตศักราช2026ฮะเป็นได้ท่านผู้ฟังการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายก็ผ่านพ้นไปแล้วเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังอีกวันหนึ่งที่สำคัญในเดือนสิงหานี้ก็คือวันที่23สิงหาวันหยุดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาจงออกแข่งแข่งกันสร้างผลงานด้านต่างๆเพื่อนับต้นวันสำคัญของพรรคของชาติเอาในเดือนสิงหานี้ในรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาหั่นแหละก็มีเพลงมีลำมีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมานำเสนอให้ท่านฟังหลายข่าวเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงฟังลำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เอาล่ะท่านผู้ฟังที่แพงจากนี้นี่ก็จะนำเสนอข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นและอย่าผ่านมาให้ท่านได้หับฟังข่าวนี้แม่นว่าถึงลาวกับเวียดนามนี่ก็ได้เสริมขยายการแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านการสร้างและปรับปรุงกงจักรรัฐการสร้างและปรับปรุงกงจักรรัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะองค์การนิติบัญญัติสูงสุดแม่นความมีห้องต้องการที่จำเป็นของลาวและเวียดนามในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์ประเทศชาติสองประเทศนี้จึงได้เสริมขยายการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และร่วมมือกันในของเขตการสร้างตั้งกงจักรรัฐก็คือองค์การนิติบัญญัติการร่วมมือดังกล่าวนี้เกิดจากความคล้ายคือกันหลายด้านทางประวัติศาสตร์แนวทางการพัฒนาอุดมการณ์และความไว้เนื้อเชื่อใจอันเป็นพื้นฐานสำคัญของสายพัวพันธุ์ลาวเวียดนามการแลกเปลี่ยนบทเรียนจึงมีความสำคัญต่อการปรับปรุงกงจักรรัฐให้มีความกระทัดรัดมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการใหม่โดยเหตุนั้นหันสองพรรคสองรัฐและสองสภาแห่งชาติลาวเวียดนามนี่ก็สืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์และการร่วมมืออย่างสนิทแน่นแลกเปลี่ยนบทเรียนและหำเรียนนำกันอย่างเป็นปกติในระยะแห่งการสร้างและปรับปรุงกงจักรรัฐก็คือองค์การนิติบัญญัติสูงสุดให้สำเร็จสมบูรณ์ขึ้นและสำหรับลาวของพวกเขานี้ภายหลังที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศสั่งตั้งในวันที่2ธันวาคม1975ความต้องการจัดตั้งกงจักรรัฐคืนใหม่ก็ได้กลายเป็นปัญหาหีบด่วนย้อนมีความใกล้คือกันทางอุดมการณ์และก็เส้นทางก่อสร้างสังคมใหม่ฉะนั้นประสบการณ์ของเวียดนามในการจัดตั้งรัฐซึ่งในนั้นมีสภาแห่งชาติองค์การนิติบัญญัติที่ตามกฎกาสูงสุดและตกลงบรรดาปัญหาสำคัญของชาติแม่นสุดที่สำคัญภายหลังไซสนะของการต้านจักรพรรดิอเมริกาเพื่อกู้ชาติในเดือนธันวาคม1975กองประชุมใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศได้จัดขึ้นและเลือกเอาเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เป็นประธานสภาประชาชนสูงสุดทั้งเป็นประธานประเทศและท่านไกสอนพรหมวิหารเป็นประธานสภารัฐมนตรีแต่ปี1975หาปี1991สภาประชาชนสูงสุดของลาวนอกจากได้ประกาศใช้กฎหมายจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกองทัพการจัดตั้งรัฐซึ่งในนั้นหันก็มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภารัฐมนตรีกฎหมายว่าด้วยอำนาจการปกครองท้องถิ่นประกาศใช้ในปี1978ยังมีพระบทบาทในการเต้าโฮมความสามัคคีแห่งชาติความปองดองชาติและห้ำบาดแผลสงครามกลไกเศรษฐกิจตลาดภายใต้การนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐเส้นนำใส่สายพัวพันสินค้าเงินตราระบบราคาเดียวหันกลไกแผนการรวมศูนย์แบบเกื้อกูลไปเทื่อละเก้าเป็นเจ้าตนเองทั้งด้านการเงินและแผนการผลิตพิเศษต้นนายวิคิดการของระบบสังคมนิยมของผู้สมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่5ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ไขขึ้นแต่วันที่27ถึงวันที่29เดือนมีนาคม1991ได้ยืนยันว่าถ้าแท้การปฏิวัติลาวพร้อมอยู่ในระยะสืบต่อก่อสร้างและขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนสร้างปฐมปัจจัยเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเถื่อนก้าวของผู้สมใหญ่ของพรรคได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ในระบบการเมืองการเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบการเมืองอยู่ประเทศเฮาบ่ได้หมายถึงการเปลี่ยนระบบการเมืองในปัจจุบันด้วยระบบการเมืองอื่นแต่เพิ่มทวีการปรับปรุงทางด้านการจัดตั้งของระบบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนและเปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนไหวบนพื้นฐานการกำหนดพระบทบาทหน้าที่เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญและภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่5แมนในวันที่15สิงหาคม1991สภาประชาชนสูงสุดลาวสุดที่2ระยะแต่ปี1989หา91ได้รับร้องเอารัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐในปีพันในระยะ17ปีคือแต่ปี1975หาปี1991ของการคุ้มครองและบริหารประเทศชาติทั้งหมดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่บ่มีรัฐธรรมนูญ
แต่ต้นต่อแมนได้ปฏิบัติบรรดาคำสั่งและมติของพรรคและในก่อนประชุมครั้งปฐมลึกของสภาแห่งชาติสุดที่3ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการแต่วันที่20หาวันที่25กุมภาพันธ์2563สภาประชาชนสูงสุดสุดที่1ได้ถูกเปลี่ยนแทนเป็นสภาแห่งชาติสุดที่3นับแต่ปี1992เป็นต้นมาบรรดาสถาบันกงยักษ์ของรัฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เปลี่ยนชื่อพลบทบาทและหน้าที่อย่างครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญปี1991สภาประชาชนสูงสุดของลาวได้ถูกเอิ้นว่าสภาแห่งชาติลาวในฐานะเป็นองค์การตัวแทนแห่งอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนองค์การสิทธิอำนาจแห่งรัฐองค์การหนึ่งเดียวที่มีสิทธิสั่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายองค์การที่ตกลงบรรณาสำคัญของชาติติดตามกวดกาบรรดาการเคลื่อนไหวของรัฐบาลในการปฏิวัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายเส้นเดียวกันกับเวียดนามนับแต่เวลานั้นเป็นต้นมาคณะประจำสภาแห่งชาติได้รับการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสั่งตั้งคณะกรรมการสภารัฐมนตรีได้เปลี่ยนชื่อเป็นรัฐบาลจึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าโดยมีบรรดากระทรวงคณะกรรมการแขนงการและท้องถิ่นต่างๆนับแต่นั้นเป็นต้นมาโค้งประกอบการจัดตั้งกงจักรรัฐเว้าร่วมสภาแห่งชาติเว้าเฉพาะแม้นมีความมั่นคงและน้ำมือนับเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกว่าเก่าและมาฮอดปัจจุบันสภาแห่งชาติเป็นองค์การสูงสุดแห่งอำนาจรัฐโดยประชาชนเลือกตั้งโดยกงต่างนาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นองค์การนิติบัญญัติตกลงปัญหาสำคัญของชาติที่ตามกฎการการเคลื่อนไหวขององค์การบริหารศาลประชาชนสูงสุดและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสภาแห่งชาติมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือพ้นตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติกรรมาธิการคณะประจำสภาแห่งชาติเลือกตั้งหรือพ้นตำแหน่งประธานประเทศรองประธานประเทศตามการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาและหาพ้องเอาขอเสนอแต่งตั้งหรือพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานศาลประชาชนสูงสุดหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดตามการเสนอของประธานประเทศพิจารณาและรับรองเอาโค้งประกอบกงจักรรัฐบาลแต่งตั้งหรือพ้นตำแหน่งสมาชิกรัฐบาลตามการเสนอของนายกรัฐมนตรีสภาแห่งชาติลาวมีอายุสุดแต่ละสุดนั้นมีอายุ5ปีฉะนั้นความต้องการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างกงจักรการจัดตั้งรัฐให้สำเร็จเว้ารวมองค์การนิติบัญญัติและองค์การติดตามกฎขากฎหมายกำหนดของสภาแห่งชาติ2ประเทศลาวเวียดนามเว้าเฉพาะแม้นมีความต้องการสูงสุดสิ่งเหล่านี้เกิดจากความเห็นข้องต้องการตัวจริงของการสร้างปกปักรักษาและสร้างระบบใหม่ให้สมบูรณ์ภายหลังไสยศาสนาของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอยู่ลาวเวียดนามก็คือความเห็นข้องต้องการของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ทั่วประเทศภายใต้การนำพาอย่างเด็ดขาดหอบด้านของพรรคกำลังอำนาจอยู่แต่ละประเทศสอดคล้องกับสายผัวพันอย่างเสมอต้นเสมอปลายสนิทเนียนของสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติเวียดนามลาวลาวและเวียดนามอันนี้ก็เป็นเว้าถึงลาวกับเวียดนามนี่ได้เสริมขยายการแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านการสร้างและปรับปรุงกงจักรรัฐให้น้ำมือนับเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจังข่าวต่อไปวันนี้ท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่เว้าถึงนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมห้องวางแสดงไฟฟ้าหงสาอยู่ในกองประชุมส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนครั้งที่1และในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนครั้งที่1เมื่อบ่ดลมานี้ท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าเยี่ยมชมห้องวางแสดงบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดพร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการต่อภาคพลังงานของลาวนอกจากวางแสดงผลงานของการดำเนินงานของไฟฟ้าหงสาแล้วยังได้นำเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสหกรณ์ไปใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนาสังคมมาจัดวางแสดงอยู่ภายในงานตึมอีกเพื่อสะท้อนให้เห็นผลสำเร็จของการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาท่าแห่งของชุมชนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นก
ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งช่วยสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและท่าแห่งของผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไฟฟ้าหงสาในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนพร้อมสืบต่อสนับสนุนพัฒนาอย่างยืนยงของลาวคราวนี้ก็เป็นเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพิ่นได้เข้าชมห้องวางแสดงไฟฟ้าหงสาในกองประชุมส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นเมื่อบ่ดลที่ผ่านมานี้นะข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดของลาวเฮาได้สำเร็จการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกทั้งการอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้ก็เป็นตอบสนองตามคำเชิญของท่านยิงย่งกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนคณะผู้แทนการสูงองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวเฮานำพาโดยพลจัตวานังลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกทั้งการอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา7วันแต่วันที่27เดือนกรกฎาคมหาวันที่1เดือนสิงหาคมนี้สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกทางการในครั้งนี้ก็ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเชื้อและก็เป็นการเป็นคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวที่เหนียวแน่นในทุกสภาพการยุคสมัยใหม่ตามทิศ 4D ให้เข้าสู่ลวงลึกและมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีคือวันที่18กรกฎาคมนั้นอยู่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้มีการพบปะกันอย่างเป็นทางการระหว่างพลจัตวานังลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและท่านยิ่งยงกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทั้ง2ฝ่ายนี่ก็ได้แจ้งสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและภาระบทบาทขององค์การอัญญการประชาชนของแต่ละประเทศให้กันทราบโดยสังเขปและได้สนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเป็นต้นแม่นการปฏิบัติสิทธิ์สั่งฟ้องผู้ถือหาขึ้นศาลตามกระบวนการยุติธรรมการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายเพิ่มทวีการประสานงานร่วมมือกันในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติเซนการสอบโกงทั้งโทรคมปัญหายาเสพติดและการฆ่ามนุษย์ในโอกาสดังกล่าวทั้งสององค์การได้ร่วมกันลงนามในแผนการร่วมมือ2ปีแต่2026หา2027เพื่อเป็นการยกระดับขอดการร่วมมือระหว่างสององค์การอัยการให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและเข้าสู่ลงเลิกกว่าเก่าซึ่งการลงนามในแผนการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นขีดหมายอันดีและก็เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายยังจะได้ร่วมกันต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นการส่อโกงทางไซเบอร์การค้าขายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์และอื่นๆในขงเขตเวียงงานอัยการในการติดตามกวดกาการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้มแข็งหับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนและส่งเสริมการปฏิบัติกฎหมายของสองประเทศนอกจากการพบปะอยู่ขั้นศูนย์กลางแล้วคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวเฮาก็ยังได้เคลื่อนไหวทัศนะและแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่องค์การอัยการประชาชนท้องถิ่นคือในวันที่29กรกฎาคมได้เข้าเยี่ยมองค์การอัยการประชาชนนครปักกิ่งและองค์การอัยการประชาชนเมืองตงเซินเพื่อศึกษาการอำนวยความสะดวก
ในการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนโดยระบบที่ทันสมัยวันที่30กรกฎก็ได้ไปเยี่ยมยามเขตเศรษฐกิจพิเศษนครเซินเจิ้นได้ศึกษาเบื้องการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการดำเนินคดีการแก้ไขคำห้องฟ้องคำเสนอของประชาชนเพื่อหักประกันความถูกต้องชัดเจนทันกำหนดเวลาและสามารถตรวจสอบได้ส่วนวันที่31เดือนกรกฎาคมวันที่1สิงหาได้ไปเยี่ยมยามองค์การอัยการประชาชนนครกวางโจและอัยการประชาชนแขวงกวางตุ้งได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพิสูจน์หลักฐานถอดถอนบทเรียนการนำใช้ฐานข้อมูลดิจิตอลดาต้าเบสเข้าในการเก็บสถิติคุ้มครองข้อมูลคดีอย่างเป็นระบบทั้งหับสมการสาธิตนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการพิสูจน์หลักฐานอย่างมีวิทยาศาสตร์เพื่อความโปร่งใสต่อการไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกทั้งการอยู่จีนของคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การในการประชาชนสูงสุดของลาวในครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวอันมีความหมายสำคัญยิ่งในการยกระดับขอดการร่วมมือระหว่างสององค์การในการให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและเข้าสู่ลงเหล็กกว่าเก่าการเซ็นแผนการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นขีดหมายอันดีและเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียนในของเขตเวียกงานอัยการในการติดตามกวดกาการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้มแข็งเพื่อปกป้องกฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ประกอบส่วนของในการพบปะรักษาก็คือการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทั้งสองชาติลาวจีนทั้งหมดนี้จะเป็นการประกอบส่วนพัฒนาสายพัวพันหัวมือระหว่าง2พรรค2รัฐและ2องค์การอัยการประชาชนลาวจีนจีนลาวให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งและเจริญงอกงามตลอดไปคณะผู้แทนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวก็ได้สำเร็จการเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกทั้งการอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนแนวใดก็ตามท่านผู้ฟังเสื่อมหันว่าจากการไปเยี่ยมยามทอดถอนบทเรียนครั้งนี้จะเฮ็ดให้เวียกงานต่างๆขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดมาฟังเพลงจากทางรายการก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวต่างๆให้ท่านได้ฟังเต็มอีกในระยะต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังเถียงแพงขณะนี้ท่านกำลังเกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศนภัลลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังวันนี้จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังตรงอีกคราวนี้นี่แม่นเว้าถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้ลงติดตามความพร้อมระบบระบายน้ำหาประกันบ่ให้น้ำขึ้นท่วมขังเหือนของประชาชนในฤดูฝนวันที่14สิงหาคมนี้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ลงติดตามกวดกาประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆเรียบตามแคมน้ำของและลำน้ำสาขาทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อให้หาประกันความพร้อมหับมือกับสภาพน้ำในฤดูฝนบ่ให้น้ำท่วมขังขึ้นท่วมเฮือนประชาชนการลงที่ตามกวดกาครั้งนี้ได้ความเอาลายจุดสำคัญในหาเมืองของนครหลวงจันทน์คือลงกวดกาขัวน้ำตอนประตูระบายน้ำธรรมชาติจู่เมืองสังทองลงกวดกาความพร้อมของประตูน้ำและจักสูบระบายน้ำจักสูบน้ำระบายอยู่ที่ห้วยสายมูลที่บ้านหนองดาเมืองสีโคตะบองลงที่ตามและกวดการะดับน้ำของหยุดจุดสถานีวัดแทกระดับน้ำลักซีบ้านทาพลันไซเมืองสีสัตนาคลงกวดกาความพร้อมของประตูน้ำ

แก่การผลิตพร้อมนี้ก็ต้องมีการรับรองการระบายน้ำในฤดูฝนรับประกันบ่ให้น้ำขึ้นมาท่วมขังเฮือนประชาชนและพื้นที่การผลิตกสิกรรมนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้ลงติดตามความพร้อมระบบระบายน้ำประตูระบายน้ำล่ะหาประกันบ่ให้น้ำท่วมขังเหือนประชาชนและเนื้อที่การผลิตในฤดูฝนอยู่ตามเมืองต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ว่าจะเป็นเมืองสังทองเมืองศรีโคตบองเมืองศรีสัตนนาครวมทั้งเมืองปากเงิมทั้งสิ้นเพิ่นก็ได้ลงไปติดตามกวดกาพร้อมทั้งมีคำแนะนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆหั่นต้องเล็งไม้เล็งมือจักดูดระบายน้ำตัวใดที่เปรย์ให้ซ่อมแปลงให้สำเร็จโดยไวเพื่อเกี่ยมพร้อมหับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าฮะกระเสือในว่าเวียกงานนี้ก็คงจะผ่านพ้นไปด้วยดีมาติดตามข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นพอถึงคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมานะปัจจุบันนี้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮานี่โอ้ยากหลายผู้ให้ไอ้โจรก็คึกมีขึ้นหลายแต่ละมื้อแต่ละวันเกิดมีการลักเกิดมีการลักมกยกหอของประชาชนเฮาคราวนี้นี่ก็แม่นเว้าถึงชายหนุ่มที่เคยก่อเหตุงัดห้องแถวและลักรถจักรมาแล้ว5ครั้งแต่บ่รอดถูกจับมาดำเนินคดีป้องกันความสงบนครหลวงวิจันทร์เพิ่นรายงานวันที่10สิงหานี่ว่าพันโทบุญแอดสุวรรณจันทร์ห้องหัวหน้ากองบัญชาการปคสเมืองไซเศรษฐาผู้ที่นำแผนกตำรวจได้รายงานว่าคือวันที่4สิงหานี่แหละเวลาประมาณ2โมงเช้าได้รับแจ้งจากอำนาจการปกครองเวลาประมาณ2โมง2โมงอาจจะแม่น14โมงอ่ะล่ะก็ได้รับแจ้งจากอำนาจการปกครองบ้านฮองสุภาพเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ว่ามีคนให้เข้าไปงัดห้องแถวและก็ลักรถจักรอยู่เงินประชาชนอยู่เขตบ้านฮองสุภาพจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานวิชาเฉพาะแผนกตำรวจปคสเมืองไซเศรษฐาก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาเก็บกำข้อมูลสถานที่เกิดเหตุพร้อมทั้งติดตามจับผู้ก่อเหตุจนสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้1คนพร้อมของกลางรถจักร1คันแต่ผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ฮู้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นชื่อเท่ากิตติแสนหรือบุญอายุ31ปีว่างงานพักอยู่บ้านนาไฮเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ผู้เกี่ยวสารภาพตื่มว่าผ่านมาหันก็ได้เคลื่อนไหวก่อเหตุมาแล้ว4ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครั้งที่1ในระยะเดือนพฤษภาคมปีนี้ก็ได้ไปงัดห้องแถวอยู่บ้านโนนข้อใต้แต่มีคนมาพบเห็นก่อนจึงได้เอาตัวลบหนีครั้งที่2ในเดือนมิถุนาปีนี้ได้ห่วมกับหมู่อีก1คนดึงกระเป๋าและซิงเอารถจักรผู้เสียหายอยู่เขตบ้านเมืองน้อยเมืองไซเศรษฐาไปขายได้เงิน10ล้านกีบครั้งที่3เดือนกรกฎาคม2016ได้เข้ามางัดห้องแถวเขตบ้านจมมณีได้เงินไป 300,000 กีบโทรศัพท์มือถือ3หน่วยขันเงิน1หน่วยครั้งที่4ในกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ไปลักรถจักรเว็บห้อยสีฟ้าบ่มีป้ายทะเบียนอยู่เขตตลาดสังเจียงและครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งนี้แมนวันที่4สิงหาเวลา1โมงเท่ากิติศักดิ์บ่แม่นเท่ากิติศักดิ์ขออภัยหลายๆเท่ากิติแสนเพิ่นได้นำใส่รถจักรเว็บห้อยสีฟ้าบ่มีป้ายทะเบียนที่ลักมานั้นเคลื่อนไหวเลาะลักเครื่องตามห้องแถวพอฮอดเขตบ้านห้องสุภาพก็จึงได้เข้ามางัดห้องแถวแต่บ่สำเร็จย้อนมีคนมาพบเห็นก่อนผู้เกี่ยวจึงได้แล่นหนีเข้าไปรีอยู่เฮือนประชาชนห่างจากห้องแถวประมาณ100เมตรประมาณ 2-3 ชั่วโมงและได้เห็นรถจักร Honda Giorno สีเทาป้ายทะเบียน

4988กำแพงนครเวียงจันทน์จอดอยู่หลังเฮือนจึงได้ลงมือลักรถคันดังกล่าวและในวันเดียวกันนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับตัวพร้อมทั้งรถจักรคันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแน่เกิดมากับเพื่อลักอย่างเดียวอย่าไปเฮ็ดนะแม่นบ่ท่านผู้ฟังลักเล็กขโมยน้อยมันบ่ดีหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำแล้ววะยังหนุ่มยังแน่นอยู่31ปีนี่ก็ซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำหาเล็กๆน้อยพอคุ้มอยู่คุ้มกินนั่นตัวสิไปลักของเพิ่นให้หยังเพิ่นซื้อมาก็เป็นเงินเป็นคำย่างมาย่างหลวงหลายโซสิได้มากระยัดเฮือยศลงบ่แม่นน้อยเด้เนาะต้องคำนึงถึงเพิ่นถึงโตนี่เพิ่นหากินด้วยความสุจริตแต่โตที่ผัดทุจริตอันนี้นี่บ่เหมาะบ่พอควรถือไว้เด้อสาวหนุ่มเฮาจะไปเฮ็ดอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด้หาอยู่ทำกินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแม้นมีความสุขแล้วสำหรับคนเฮาเอาข่าวต่อไปถึงอีกข่าวนี้นี่แม่นปคส.แขวงหนองน้ำพราก็ได้ศึกษาอบรมไว้หนุ่ม18คนมั่วสุมดื่มน้ำกระท่อมปคส.แขวงหลวงน้ำทาเพิ่นได้รายงานว่าวันที่11สิงหาคมนี้แหละพระเนกตำรวจกองบัญชาการปคส.เมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาเพิ่นได้มีการศึกษาอบรมไว้หนุ่ม18คนเป็นหญิง5คนที่พากันมั่วสุมคอลลาเจนและดื่มน้ำกระท่อมโดยการเข้าร่วมของพันตรีอนุสักอินทประเสริฐห้องหัวหน้าแผนกตำรวจปคส.เมืองหลวงน้ำทาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะการศึกษาอบรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะเพิ่นก็ได้รายงานพฤติกรรมของกลุ่มวัยหนุ่มดังกล่าวซึ่งได้พากันไปซื้อและก็นำใส่สิ่งเสพติดประเภทคอลลาเจนและใบกระท่อมมาผสมต้มน้ำดื่มเพื่อความมึนซึนและก็มั่วสุมกันตามสถานที่ต่างๆซึ่งการกระทำดังกล่าวแม้นเป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายสร้างความสงบและส่งผลกระทบอันผลสะท้อนอันให้แห้งต่อสุขภาพจิตประสาทตลอดฮอดอนาคตของเขาเจ้าเองเบิ่งคืนใหม่เด้อลูกหลานพวกเขาอย่าไปมั่วนะอย่าไปมั่วสุมนะสิ่งที่บ่ดีประเภทยาเสพติดนะคอลลาเจนบ่ดื่มน้ำกระท่อมบ่จังซี่นี่อย่าไปเฮ็ดผิดระเบียบกฎหมายได้นะมันบ่ดีต่อสุขภาพของเฮาเองบ่ดีต่ออนาคตของเฮาเองบ่ดีต่อสังคมสร้างความบ่สงบอยู่ในสังคมเจ้าหน้าที่เพิ่นศึกษาอบรมครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นการศึกษาอบรมครั้งต่อไปจะบ่มีการศึกษาอบรมใดเนาะมีแต่ปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเดียวนั้นถ้าว่าพวกเฮาหากเอาตัวออกห่างจากสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงอันได้ก็จะเป็นการดีที่สุดเอาเหือแห้งของพวกเขาไปพัฒนาครอบครัวพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวช่วยพ่อช่วยแม่ยังจะดีกว่าพากันไปมั่วสุมสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่จับได้หลายท่านก็มีการได้รับโทษรับโพยตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเพิ่นพาดหัวข้อข่าวว่าจับได้อีกแล้วเจ้าหน้าที่สปอกิตบุกจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่โรงแรมหัวยี่และโรงแรมรามดาเขตตลาดสังเจียงและเขตหนองด้วงก็คือวันที่15สิงหาคมนี่แหละเจ้าหน้าที่สปอกิตกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้บุกเข้ากวดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์อยู่โรงแรมหัวเย่เขตตลาดสังเจียงและโรงแรมรามดาบ้านหนองด้วงเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์สามารถกักตัวเป้าหมายจำนวนหลายคนและก็ยึดได้ของกลางอีกหลายรายการข้อมูลละเอียดนั้นจะแจ้งให้ทราบตึมตามภายหลังเอาพวกเราต้องมีสติระวังตัวนำกันท่านผู้ฟังต้องมีสติระวังตัวแท้ๆได้พวกนี่นี่จับเท่าใดก็บ่หมดปราบเท่าใดก็แฮงมีหลายตัวยั่วหลอกลวงนี่
พวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นสังเกตเห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดหรือว่าสงสัยมีการเคลื่อนไหวบ่ดีมีการเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนั้นก็ให้อีม่อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปแก้ไขปราบปรามสกัดกั้นแต่หัวทีบ่ให้แพร่ลามเป็นบริเวณกว้างสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมพวกเขาไปทั้งแขวงบ่อแก้วปกส.แขวงบ่อแก้วนี่ก็ได้มอบรถใหญ่1คันและรถจักร10คันที่นำเข้าบ่ถูกต้องให้กองภาษีวันที่14สิงหาคมนี้ทางเจ้าหน้าที่แผนกจราจรห้องตำรวจกองบัญชาการปกส.แขวงบ่อแก้วเพิ่นได้มอบรถใหญ่1คันและรถจักรอีก10คันที่บ่มีเอกสารหมายความว่านำเข้าบ่ถูกต้องให้กองภาษีประจำแขวงซึ่งรถที่เพิ่นไปมอบในครั้งนี้ก็ประกอบมีรถจักรเว็บ110ไอ้ยี่ห้อ Honda นี่7คันรถจักร Scoopy ยี่ห้อ Honda 2คันรถจักร CPX Honda 1คันรถจิ๊ปยี่ห้อ Toyota รุ่น Land Cruiser 1คันตั้งหน้ามอบกันเป็นพันตีพรมณีมณีหวังห้องหัวหน้าแผนกจราจรปกส.แขวงบ่อแก้วตั้งหน้าหับก็เป็นท่านซุปเปอร์วงสาธรได้ตั้งหน้ากองภาษีประจำแขวงบ่อแก้วเป็นผู้กล่าวหับนี่อันนี้ก็ขอสมเสริญเจ้าหน้าที่ปกส.แขวงบ่อแก้วที่สามารถยึดและสกัดกั้นการนำเข้ารถบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและได้มอบให้กองภาษีของแขวงนำไปเป็นข้อมูลหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีในอันดับต่อไปนะฮะสมเสริญเพิ่นเจ้าหน้าที่ปกส.แขวงบ่อแก้วเฮ็ดเวียกงานได้ดีหลายเอาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ว่าถึงแขวงจำปาสักและนครเกินเธอสาธารณสังคมนิยมเวียดนามสืบต่อเสริมขยายการหัวมือน้ำกันวันที่13สิงหา2016นี้คณะกรรมการปกครองแขวงเกียมปะซักและคณะกรรมการปกครองนครเกินเธอสาธารณสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมกันลงนามในเซ็นบทบันทึกความสวยจำว่าด้วยการหัวมือหอมด้านระยะแต่ปี2016-2030ซึ่งตั้งหน้าแขวงเกียมปะซักลงนามกับเมนท่านสุขสวรรค์วีระวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงแขวงจำปาสักและนครเกินเธอลงนามโดยท่านเจียงแก้งเตือนห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองประชาชนนครเกินเธอในบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการหอมมือหอมด้านในระยะปี2016-2030ได้กำหนดเนื่องในการหอมมือรักใน4ด้านเป็นต้นเพิ่มทวีเวียกงานแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกขั้นเพื่อยกสูงความเข้าใจซึ่งกันและกันให้หลายขึ้นเพิ่มทวีสายผัวพันการร่วมมือแลกเปลี่ยนบทเรียนในของเขตต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจและมีผลประโยชน์ร่วมกันกำหนดทิศทางสุขยู่กันร่วมมือในของเขตการศึกษาก่อสร้างบำรุงทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานให้เหมาะสมกับความต้องการความอาจสามารถเงื่อนไขตัวจริงและระเบียบการในการจัดตั้งปฏิบัติของแต่ละฝ่ายประสานสมทบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสุขยู่การหัวมือด้านการลงทุนในของเขตต่างๆคือการค้าเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมดิจิตอลพลังงานสะอาดและของเขตอื่นๆส่งเสริมให้บรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขยายการหัวมือบนพื้นฐานความสมัครใจเสมอภาพปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดากิจกรรมการเคลื่อนไหวหัวมือการลงทุนและการดำเนินธุรกิจระวางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อเพิ่มทวีการผัวพันมิตรภาพและส่งเสริมการหัวมือพร้อมกันประสานสมทบจัดตั้งปฏิบัติบรรณาการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬามนุษยธรรมความศรัทธาเสื่อถือศาสนาสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตัวจริงของแต่ละฝ่ายเอาอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งแขวงจำปาสักและนครเกินเธอ
ของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นได้สืบต่อขยายการร่วมมือน้ำกันในต่อหน้าแต่2026หา2030ในหลายโครงเขตเวียงงานเสนอว่าเวียงงานเหล่านี้ก็คงจะนำกันจัดตั้งปฏิวัติอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในอนาคตมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วไว้แล้ววงดำเนินรายการแล้วไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพิ่นเป็นรายการที่คิดฮอดจิถึงทุกทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งวันรายการนี้ออกอากาศให้ทานได้ฮับฟังกระจายเสียงที่นครหลวงจันวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อนุรักษ์ระดับวันฮับนาทีดำเนินรายการความสุขสำราญเป็นของบรรดาทานคือเก่าในบรรยากาศตอนเช้าขอบใจที่เปิดวิทยุมาหาฟังอยู่ในปัจจุบันเนาะทักทายถามข่าวมิตรการทุกคนนั่นแหละปฏิบัติหน้าที่เวกงานหาเมื่อเต็มใน1อาทิตย์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง16 17โมงเนาะหลายคนกระดักอาชีพแตกต่างกันไปแต่ท่านผู้ฟังจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเลยแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญขอให้ปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของภาครัฐบางออกหลักการมิตรและการก็ต้องได้เป็นเจ้าการในการปฏิบัติหน้าที่เวกงานของตนเองให้ประสบผลสำเร็จเสื่อว่าความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จยอมอยู่บนนั้นเป็นแห้งใจให้มิตรและการคือเก่า30นาทีนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแนะนำผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้บรรดาทานนั้นได้ฮู้จักนำกันโดยเฉพาะแม่นผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีทันผู้ฟังมีทั้งซากาเฟและแคปซูลเห็ดเมือนปีดังนั้นมาฮู้จักกับกาเฟเห็ดเมือนปีมีทั้งเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและกับบ่มีน้ำตาลกาเฟเห็ดเมือนปีบวกสมสรรพคุณหรือว่าคุณประโยชน์ที่เฮาจะได้จากเห็ดเมือนปีก็คือการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของคนเฮามีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาเวลาที่เฮาดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีนี้นอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของการบำรุงหัวใจบำรุงตับมักให้หลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียและยังช่วยบำรุงทานสายเด้อผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีก็อย่าลืมติดต่อผัวพันได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองสะเสถานนครหลวงจันทน์ไปบ่ฮู้จอดบ่ถึงบ่ฮู้จักสถานที่อยู่ทางต่างแขวงก็แม่นติดต่อผัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ฝากฝากมีรายการไว้เด็กกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนั่นก็คือเห็ดเมือนปีสุดยอดสมุนไพรลาวท่านผู้ฟังตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะและยังต่อไปนั้นสืบต่อแนะนำหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีรายการได้ฮู้จักนำกันเปลี่ยนบรรยากาศกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการ

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดก็ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ําจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ําดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ําแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นําออกจําหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ําแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นําประธานคนลาวเฮาถ้าต้องการน้ําดื่มน้ําแห่ที่มีแห่ธาตุได้ตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ําแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557049

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถคานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหนุ่มยาก
1: คำนี้สนใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซุ้มซุ้มเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังกีตภัณฑ์บำรุงเลือดบำรุงทางกายตามโครงการผ่านคัดนั่งสารพิษกินเท่าเซฟนอนหลับครับคลายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0205532 4492 0205570 4709

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่น้ำกัน30นาทีเป็นประจำบรรยากาศดีๆตอนเช้าแบบนี้รับฟังรายการนี้ได้มีแต่สิ่งดีๆมาต้นมาฝากบรรดาท่านเนาะผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาก็อย่าลืมท่านผู้ฟังแจ้งจิตตำนงมาได้เนาะว่าท่านอยากได้สินค้านั้นนี่ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709หรือว่าฟังการประชาสัมพันธ์จากรายการคุณผู้เฮาก่อนว่ามีสินค้าใดเด้ท่านสนใจสินค้าใดระบุมาได้เนาะหรือว่าผู้ใดที่สนใจอยากแวะชมแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ก่อนไปแวะชมเบิ่งสินค้าก่อนก็ได้เนาะสถานที่แม่นตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยสถานนครเวียงจันทน์ส่วนผู้ใดที่สนใจอยากได้สินค้าไปไว้ดื่มหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่นติดต่อผู้พันที่หมายเลขโทรศัพท์นี้แหละ020-5570-4709โทรไปโลดเนาะลงคำสิงสีหาเทพใจดีใจดีเพิ่นยินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าสำหรับเมลการท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮานี่กาเฟ่เห็ดเมือนปีกาเฟ่เห็ดเมือนปีสุดบ่มีน้ำตาลละกาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกโสมท่านผู้ฟังเอาใจมิละการหลายคนคือเก่าเนาะกับสินค้าดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้าของคนลาวผลิตขึ้นมาเองปลอดภัยได้มาตรฐานท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ใดที่อยากได้ซากาเฟ่เกี่ยวกับเห็ดเมือนปีที่ผลิตจากเห็ดเมือนปีโดยกงเลยก็แม่นสนใจอยากได้ไปไว้ดื่มไปไว้เป็นของขวัญบอกเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ได้ท่านผู้ฟังบ่เฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศเนาะติดต่อเพิ่นได้ส่วนว่าผู้ใดที่สนใจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเห็ดเมือนปีนี้มีสรรพคุณอย่างแดดีอย่างแดแน่นอนว่าดีแน่นอนดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังคือกาเฟ่เห็ดเมือนปีกาเฟ่เห็ดเมือนปีสูตรบ่มีน้ำตาลและก็กาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกโสมซึ่งว่าทั้ง3ชนิดนี้ผลิตจากเห็ดเมือนปีปลอดภัยได้ประโยชน์ดีต่อสุขภาพสรรพคุณแมนคือกันเลยช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บขับถ่ายสะดวกเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีผู้ที่ดื่มกาเฟ่ให้เลือกกาเฟ่ผู้ใดที่ดื่มสาเลือกสาเนาะเพราะว่าเห็ดเมือนปีได้ผลิตออกมามีทั้งสากาเฟ่และกับแคปซูลเห็ดเมือนปีได้ท่านผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ใดบอกกล่าวมาได้ท่านผู้ฟังเลือกตามความต้องการของเม็ดและการเลยจะดื่มซากาเฟ่จะดื่มเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลของเห็ดเมือนปีก็ได้เช่นเดียวกันและก็มีสิ่งยั่งยืนเพื่อความมั่นใจของเม็ดและการก็คือผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีหรือผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009จากประเทศบรูไนเป็นที่ยอมรับของสากลและก็เคยไปวางแสดงอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปอร์ตจีนมาแล้วได้ทันประฟังเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีนี้ดีต่อสุขภาพอีหลีมีรายการบางคนได้ยินการประชาสัมพันธ์จากรายการคุณผู้เฮาแดก็ไปซื้อมาซิมมาดื่มดื่มแล้วดีต่อสุขภาพเนาะแล้วก็บอกต่อกันไปส่วนมาผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ดื่มเทื่ออย่าลืมหันมาดื่มกาเฟ่เห็ดเมือนปีหรือว่าซาเห็ดเมือนปีได้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากเป็นรายการไว้เนาะเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนในรายการคุณผู้เฮาฝากตอนเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งและอย่างต่อไปจึงกลับมาโอ้ล้มกันตื้ม

0: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้คนคั่วสองอาตำราดั้งเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาก่อนใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮาเมื่อก่อนนี่ถือว่าอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงใต้มาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็คือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ําหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโครงวันนี้เนาะหมากกระทือโค้งแห้งสามซานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดหมื่นปีเฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: น้ำลายบ่ทาป่าเวลาบ่ทาคนความทุกข์จนโฮมนำคนขี้คานทักทายมีรายการตอนท้ายกับรายการเพื่อสุขภาพดีๆบ่ว่าจะเป็นเวลาใดๆพวกเฮายังอยู่นำกันคือเก่าท่านผู้ฟัง30นาทีเปิดวิทยุมาได้เนาะ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวพร้อมกันนั้นเว็บไซต์ www.lnr.org.lv วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกก็เชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในปัจจุบันเนาะทุกเพศทุกวัยเลยทุกเขตทุกพื้นที่นั่นแหละดังนั้นถ้าว่าได้รับฟังการประชาสัมพันธ์ในรายการคบเฮาสินค้าของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษก็ฝากมีรายการไว้ก็แล้วกันแนะนำกันตื้มบอกต่อๆกันได้โดยซัพพอร์ตแมนผู้ใดที่เคยได้สมใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาไปแล้วปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมารับใช้สังคมออกมารับใช้มีรายการนั้นหลายกว่าห้อยสนิทแล้วในปัจจุบันเนาะเลือกดื่มเลือกสมใช้สินค้าได้ตามความต้องการของมีรายการบ่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้คิดถึงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษกับผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังแน่นอนล่ะสุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญเลยตัดสินการดำรงชีวิตทุกอย่างสุขภาพต้องมาเป็นอันดับทำอิดสุขภาพต้องแข็งแรงดังนั้นเฮาก็ต้องได้เฮ็ดแนวใดให้ตนเองมีทางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานั้นเท่าบ่เจ็บบ่เป็นจังซี่แน่นอนว่าทุกคนนั้นปรารถนาอยู่แล้วท่านผู้ฟังแต่ทุกคนต้องได้เบิ่งแยงรักษาความคู่กับการเลือกผลิตภัณฑ์ไว้เบิ่งแยงทางกายของทานเองในนั้นให้คิดถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมศาสตร์ปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆท่านผู้ฟังมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพของผู้ที่ได้สมใจนั้นมีทางกายที่แข็งแรงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนแต่ปี2009จากประเทศบูไนเป็นที่ยอมรับจากสากลในปัจจุบันก็คือกาเฟ่เห็ดหมื่นปีซาเห็ดหมื่นปีนั่นเองดังนั้นอยากมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้ท่านผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709สำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์อยากแวะสมแวะซื้อหรือไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ก่อนก็ได้เนาะสถานที่แมนตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานครหลวงวิจันทร์และอีกหนึ่งสถานที่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านนางามเมืองนาไซทองนครหลวงวิจันทร์โดยได้สร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและสร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยานอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษ หลากหลายสนิดท่านผู้ฟังที่เพิ่นจำหน่ายอยู่จุดนั้นผู้ใดใกล้จุดใดไปซื้ออยู่จุดนั้นก็แล้วกันเนาะหรือว่าบอกสถานที่ไปแล้วมีและการไปบ่ฮอดจดบ่ถึงก็อย่าลืมติดต่อสอบถามได้มีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อม5570-4709 021-412-977เอาละท่านผู้ฟังเวลานี้ก็เดินทางมาถึงตอนท้ายขอบใจหลายๆอยู่นำกัน30นาทีมื้อนี้ลาไปก่อนพรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่เมตตาการสบายดี
0: มื้อนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันก็ไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคว้าซอหาสิเอาหยังมาแก้ไขอันที่บ่ใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่ว่า250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด80นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยว่ามาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 น. 7:00 น.ซึ่งเป็นรายการมีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะพวกเราปรับปรุงมีภาพมานี่เกือบปีนึงแล้วฉะนั้นต้องขอขอบใจนำเพื่อนมีรายการที่ได้รับชมทางภาพแล้วก็ส่งคำตำหนิส่งข่าวเข้ามาก็จะเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีเนื้อหาสาระดีขึ้นกว่าเก่าและขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้กระจายเสียงหรือว่าถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันพบกันมื้อนี้รายการข่าวเหตุการณ์มาอยู่กลางอาทิตย์เป็นอาทิตย์ที่3แล้วเด้เนาะอาทิตย์นี้ก็ได้ของเดือนสิงหาวันพุธที่19สิงหาคม2026ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้ฟังและยานี่นี่สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดโดยเฉพาะก็แม่นบึดแดดบึดฝนอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเด้เนาะฉะนั้นการเป็นวัดเป็นไอนี่โอ้เป็นได้ง่ายได้ผู้ดำเนินรายการนี่ก็ยังเสี่ยงฟ้าวๆอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ในการรักษาสุขภาพเป็นวัดเป็นไอแล้วก็ต้องไปพบแพทย์พบหมออย่าสุบไปซื้อยุกซื้อยามากินเองบางเทื่อบ่ถือกับพญายก็มีซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอันนี้สำหรับข่าวที่จะนำเสนอทำอิดในรายการข่าวตามเหตุการณ์เมื่อนี้ก็แมนข่าวของนายกรัฐมนตรีไปซีนำเวียกงานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทาซึ่งตอนเช้าวันที่17สิงหาคมนี้ท่านสอนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ไปเคลื่อนไหวติดตามสุขงูเวียงงานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนแดนงามอยู่แขวงหลวงน้ำทาก็มีท่านเลขาแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงประธานกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนแดนงามและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนแดนงามเริ่มพัฒนามาแต่ปี2012มี4กิจการใหญ่คือเขตการเงินและการค้าสากลเขตอุตสาหกรรมเขตขนส่งและเขตท่องเที่ยวรีสอร์ทโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นถนนทางท่อส่งน้ำเรื่อยๆแมนก่อสร้างสำเร็จส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันกำลังก้าเกี่ยมความพร้อมและต่างๆในการก่อสร้างศูนย์ Data Center และโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็มีคำเห็นโอลมที่ซีนำภาคส่วนเกี่ยวของบางด้านเป็นต้นให้กวดกาคืนการกำหนดเนื้อที่กิจการโครงการให้รายละเอียดจ่าแจ้งเพื่อสะดวกในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกวดกาคืนด้านกลุ่มจัดการจัดตั้งรวมทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่กวดกาอยู่แต่ละจุดของด้านเพื่อสามารถเฮ็ดเวียกอย่างกลุ่มเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนแล้วก็ให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและผู้พัฒนาเขตประสานสมทบกันวางแผนสนองไฟฟ้ารับใช้ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพียงพอก็ให้ผู้พัฒนาเขตและกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมสมทบกันเพื่อสนองแรงงานให้เพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภายในตามอัตราส่วนที่กฎหมายและระเบียบการกำหนดไว้และนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็แนะนำให้สืบต่อซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางที่เปเพเพื่อให้การสัญจรไปมาการขนส่งสินค้ามีความสะดวกหลายขึ้นแล้วก็ให้กระทรวงการต่างประเทศนี้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงกลไกการแจ้งเข้าออกของพลเมืองพาหนะและอื่นๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีความลงเรียนและหัดกลุ่มกว่าเก่าแมนคาวทำอิดการเคลื่อนไหวซีนำเวียกงานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนด่านงามอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทาในวันที่17สิงหาคมนี้ของท่านสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีส่วนกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้จัดกล่องประชุมสรุปจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดในขอบเขตตัวประเทศระยะ2 2024หา2026และวางทิศทางแผนการระยะ3 2026หา2028ซึ่งจัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้อยู่ที่กระทรวงสโมสรของกระทรวงป้องกันความสงบหรือว่าสนามม้าโดยการเป็นประธานของพลโทวันทองกองวันนี้คณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้าคณะพิสอบที่นำรวมในการขึ้นบัญชีเก็บกู้คุ้มครองอาวุธปืนเซิร์กและวัตถุระเบิดก็มีห้องรัฐมนตรีบรรดากระทรวงหัวหน้ากรมใหญ่กองบัญชาการวิทยาการแล้วก็กองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงบรรดาแขวงกรมกองวิสาเฉพาะคณะกรรมการเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านพลโทวันทองกองวันนี้ก็มีคำเปลี่ยนเปิดกองกระทรวงว่าปัญหาอาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดเป็นอาชญากรรมให้แห่งเกิดขึ้นอยู่ภายในและข้ามชาติก็เป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบโดยโกงต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์ทรัพย์สินเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสังคมก็คือการพัฒนาสร้างสาประเทศชาติ
พร้อมนั้นการค้าอาวุธปืนเซิร์กนี้เป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่มีผลกำไรมหาศาลเป็นอันดับ3ของโลกรองจากการค้ามนุษย์ปัจจุบันบรรดาประเทศในภาคพื้นและอนุภาคพื้นรวมทั้งประเทศของพวกเฮายังได้รับผลกระทบหลายแห่งจากการค้าอาวุธและการนำใช้อาวุธสะสายและฉะนั้นเพื่อรับประกันในการสกัดกั้นและก็แก้ไขปัญหาการคุ้มครองนำใช้อาวุธให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่563ทับปกสลงวันที่3เมษายน2019ว่าด้วยการฮิปโฮมขึ้นบัญชีคุ้มครองเก็บกู้อาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดและพร้อมเดียวกันนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่11ทับนย.ลงวันที่7สิงหาคม2024และนอกจากนั้นอีกกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ออกคำสั่งว่าด้วยการจัดตั้งผันขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่16ทับปกส.ลงวันที่16กรกฎาคม2026และแจ้งการว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองอาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่311ทับปกส.ฉบับเลขที่16กรกฎาคม2026และระยะผ่านมาในบรรดากระทรวงแขนงการและองค์การปกครองทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นกองประชาการป้องกันความสงบแขวงนครหลวงในขอบเขตประเทศที่ยังผิดชอบเก็บกู้อาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดก็ได้สุ่มใส่โฆษณาปลูกจิตสำนึกให้ทั่วสังคมไปพร้อมกับการป้องปุ๋งบรรดาธิติกรรมเก็บกู้อยู่ศูนย์กลางในท้องถิ่นได้หลายสมควรสามารถนำอาวุธดังกล่าวเข้ามาเก็บรักษาไว้อยู่สางของกระทรวงป้องกันควบคุมแต่ว่าปัญหาการนำใช้อาวุธสะสายก่ออาชญากรรมยังเกิดขึ้นหลายอยู่ในประเทศของพวกเราและในกองประชุมก็ได้รับฟังการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ทับนย.ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดในขอบเขตตัวประเทศระยะ2 2024หา2026และก็วางทิศทางแผนการระยะ3 2026หา2028การผ่านคำสั่งการจัดตั้งปฏิบัติการเก็บอาวุธปืนและธาตุระเบิดฉบับเลขที่31ทับคอปปกส.ปกส.คำสั่งว่าด้วยการจัดตั้งขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่16ทับปกส.รวมทั้งแก้งการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองอาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่311ทับปกส.แล้วก็ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบการขึ้นบัญชีเก็บกู้คุ้มครองอาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดรวมทั้งข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งจุลงเกินไหวขึ้นบัญชีเก็บกู้คุ้มครองอาวุธปืนและวัตถุระเบิดแผนการขึ้นบัญชีเก็บกู้อาวุธปืนซึกและวัตถุระเบิดในขอบเขตทั่วประเทศและกองประชุมครั้งนี้ก็ดำเนินเรื่องงานเป็นเวลา2มื้อเนาะสองมือก็แมนวันที่17และ18สิงหาเนาะจูที่กระทรวงป้องกันความสงบสโมสรกระทรวงป้องกันความสงบอยู่สนามม้าเนาะเป็นกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งบริการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดในขอบเขตทั่วประเทศนั่นเองส่วนวันที่16สิงหานี้ท่านบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยท่านคำผุยสิบุญเฮืองรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและก็การนำของรองว่าการแขวงหัวหน้าแผนกการและวิชาการจากแขนงการเกี่ยวข้องอ้อมข้างแขวงก็ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนอยู่เมืองไซบุรีที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมเนาะก็มีท่านคาราโซลุยบัวทองกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองไซบุรีท่านภูเงินจันทสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยคณะนำของเมืองคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองภาคส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับและห่วมลงเยี่ยมยาม3บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประจำปี2006เนาะในปีนี้อยู่คือบ้านเสียงไข่บ้านแก้งแวงและบ้านดงหมักไฟและตามการรายงานของคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองไซบุรีให้ฮู้ว่าบ้านเสียงไข่มีครอบครัวถึงน้ำท่วม79ครอบครัวในนี้นอนอยู่ศูนย์พักชั่วคราว32ครอบครัวมี68คนนอนอยู่นอกศูนย์พักชั่วคราว65ครอบครัวมี162คนเนื้อที่นาถึกท่วม280เฮกตาร์ส่วนบ้านแก้งแวงบ้านแก้งแวงมีครอบครัวถึงน้ำท่วม62ครอบครัวนอนในศูนย์8ครอบครัว25คนนอนนอกศูนย์มี12คน3ครอบครัวและเนื้อที่นาถึกท่วม110เฮกตาร์บ้านที่3คือบ้านดงมักไฟมีครอบครัวถึงน้ำท่วม45ครอบครัว280คนยังบ่ทันได้เข้าศูนย์และเนื้อที่นาถึกท่วม156เฮกตาร์

ต้านภัยบัตรและทานอุบุญจูอุบุญประเสริฐก็ได้มอบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยบัตรขั้นแขวงนี้เนาะเร่งนำเอาเข้าสารเหนียวไปมอบให้ผู้ประสบภัยโดยไวโดยเฉพาะแม่นมอบเหล็กบ้านแก้งแวง15เป๋าเนาะจำนวน750กิโลกรัมและบ้านเสียงไข่35เป๋า1ต้น750กิโลเนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของการนำของแขวงสวรรณเขตที่ลงไปยาม3บ้านที่ถูกน้ำท่วมเนาะอยู่เมืองไซบุรีก็มีบ้านเสียงไข่บ้านแก้งแวงและบ้านดงหมักไฟส่วนศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวร่วมกับหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าเวียดนามก็ได้จัดงานวางแสดงเกี่ยวกับหัวข้อการปฏิบัติความเสื่อแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยเนาะจัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีทานพระขันไซสีขันไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทานเหงียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกรมกองภายในกระทรวงแถลงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกับบรรดาองค์การของเวียดนามประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านนางตูติทูจางผู้อำนวยการหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบรรดาเผ่าเวียดนามประจำลาวกล่าวว่าการจัดงานแสดงและวางแสดงมรดกการปฏิบัติความเชื่อเกี่ยวกับแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทยครั้งนี้แม้นกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีความหมายพิเศษเป็นการประกอบส่วนแผ่นขยายความผูกพันในการหัวมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองชาติลาวเวียดนามให้เป็นจริง เป็นการกระทำตัวจริงในการปกป้องศึกษาส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ทำการทำพ้องจากองค์การยูเนสโกและกับการปฏิบัติความเสื่อเกี่ยวกับแทนของบรรดาเผ่าไต้นุ่งไทยอยู่เวียดนามแมนรูปแบบศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบด้วยหลักการทางศีลธรรมทัศนะทางปรัชญาชีวิตที่เลิศเสื่อมและจิตใจแห่งความสำคัญของชุมชนซึ่งหลายกว่าพิธีกรรมแทนแม่นการผสมผสานอย่างกลมเกี่ยวระหว่างดนตรีคำห้องการฟ้อนและการผลิตและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองเสียงพิ้นติงผสมผสานกับคำห้องแทนบ่เพียงแต่แม่นคำอธิษฐานเพื่อขอให้ฝนฟ้าตกลงมาอย่างถูกต้องตามฤดูกาลเข้าให้เข้านาอุดมสมบูรณ์ให้ชีวิตสงบสุขเท่านั้นหากยังเปรียบเหมือนเส้นได้ที่เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระหว่างอดีตกับปัจจุบันและในโอกาสนี้ท่านเอาเวียดหึ่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวกล่าวว่าการจัดงานวงแสดงอยู่ลาวครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสและแนะนำให้ประชาชนลาวได้รู้จักมรดกวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมเป็นตัวแทนของมนุษย์แล้วก็เป็นโอกาสให้คนลาวแล้วก็ชาวเวียดนามที่อยู่ลาวนี้ร่วมกันหวนคืนถึงคุณค่าวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งได้ทำการเพิ่มพูนคุ้นสร้างตลอดระยะประวัติศาสตร์นับเป็นพันๆปีมาแล้วของประชาชนทั้งสองชาติเวียดนามลาวนั่นเองอันนั้นก็เป็นการเปิดวางแสดงเนาะงานวางแสดงการปฏิบัติความเสื้อแทนของกลุ่มภาษาไต้ไทย อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อันนี้เป็นภาคส่วนของเวียดนามเด้อส่วนพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์เกี่ยวกับการหัวมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองเทือนให้แก่ก่อการให้กระจัดขึ้นในตอนเช้าวันที่17สิงหานี้ที่ห้องประชุมดอกจำปาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ก็มีท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ผู้เตรียมไว้งานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ก็ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามร่วมลงนามบทบันทึกความเข้าใจกับแมนทานนางแพงสีแพงเมืองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และทันสวรรค์ดวงจิตแสงเดือนว่าการแทนหัวหน้าสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินพร้อมนี้ก็มีผู้เข้าร่วมที่ต่างหน้าจากองค์การจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินเข้าร่วม35คนและโอกาสนี้ทานนางแพงสีแพงเมืองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ก็มีคำเห็นบางตอนในพิธีว่าการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญของการหูมือระหว่างสองภาคส่วนและบ่แมนถือเป็นจุดเริ่มต้นของการหูมือแต่เป็นการสืบต่อการหูมือสองฝ่ายของสองภาคส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการสนับสนุนช่วยเหลือรอบด้านเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้ประสบสำเร็จตามระดับคาดหมายที่กำหนดไว้พร้อมนั้นยังเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการต้านและสกัดกั้นการฟอกเงินและการ

0: น้องถือในแก่การก่อขันให้ในขงเขตเวียงงานลักทรัพย์ให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสและยืนยงตื่มอีกเนาะอันนั้นก็เป็นอีกข่าวนึงนำเสนอให้เพื่อนมีรายการแล้วฟังขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอท่านรับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 น. หา 7:00 น.ฉะนั้นฟังรายการแล้วมีอย่างตำหนิส่งข่าวเข้ามาแน่อย่าลืมว่าคำคิดคำเห็นของทุกๆท่านจะเป็นบทเรียนที่ดีเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเราในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้ดีขึ้นนั่นเองเพราะว่าพวกเราเฮ็ดปรับปรุงมาในปีนึงแล้ววิทยุมีภาพแต่ก่อนวิทยุก็มีแต่เสียงได้ฟังแต่เสียงโคซกเดี๋ยวนี้เห็นทั้งหน้าโคซกน้ำว่าหน้าตาเป็นแนวใดเนาะคือป่องไตเจริญสุขนี่หลายคนก็คงจะได้ยินแต่เสียงว่าโอ้หน้าตาป่องไตเจริญสุขเป็นแนวใดก็เบิ่งได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันแนลเรดิโอรายการข่าวตามเหตุการณ์เนาะทักทายสบายดีมาณโอกาสนี้ไปฟังข่าวกันต่อข่าวนี้เป็นกล่องประชุมสรุปการเข้าร่วมงาน World Expo 2025โอซาก้าจัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ของสำนักงานโพนไซเนาะโพนไซของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าภายใต้การเป็นประธานของท่านมนูทองวงไซรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็มีผู้ต่างหน้าภาครัฐเอกชนเข้าร่วมท่านวิทูลสิทธิมรดาห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมส่งเสริมหัวหน้ากองเลขาก็ได้รายงานต่อกองประชุมว่าการเข้าร่วมงาน World Expo 2025ครั้งนี้แสดงเห็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมท่าแฮงทางด้านการค้าการลุกเดินการท่องเที่ยวแล้วก็แนวทางการพัฒนาสีเขียวของลาวสู่สายตาสากลและงาน World Expo 2025โอซาก้าจัดขึ้นที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นภายใต้หัวข้อการออกแบบสังคมในอนาคตเพื่อชีวิตของพวกเราซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13เมษายนหาวันที่13ตุลาคม2025ก็มี158ประเทศเข้าร่วมสำหรับลาวเข้าร่วมในหัวข้อการเติบโตสีเขียวและการพัฒนาแบบยืนยงของลาวและท่านวิทูลสิทธิมรดาฮู้ตึมว่าห้องวังแสดงแห่งชาติลาวได้นำเสนอเอกลักษณ์วัฒนธรรมลาวควบคู่กับแนวคิดการพัฒนาสีเขียวโดยนำใส่วัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่นเซนว่าไม้ไผ่จักสารเฮ็ดเป็นซากหูบติบเข้าไม้ซักสร้างเป็นเหือสวงจำลองและดินเหนียวสร้างเป็นผ้าขนสำหรับต้อนรับแขกพร้อมนี้ยังได้จัดสรรพื้นที่ให้หน่วยผลิตสินค้าของลาวได้วางแสดงโฆษณาและจำหน่ายได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีเนาะจากลูกค้าและตลอดระยะการจัดงานก็มีผู้เข้าชมหลายกว่า2ล้านคนจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั่วโลกประมาณ29ล้านคนและอันพุ่นเด่นก็แม่นผ้าขนที่เปิดโอกาสให้แขกมีส่วนร่วมเหือสวงจำลองวิดีโอโฆษณาแรงท่องเที่ยวและสินค้าลาวเส้นกาแฟมากมายโอเพ่นกิจกรรมและผ้าฝ้ายก็ได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมชมส่วนในต่อหน้านี้ทั้งท่านวิทูลสิทธิมรดาได้เว้าให้ฮู้ว่ากองเลขาจะสืบต่อสุขงูการย่องย่อผลงานให้คณะสีน้ำกองเลขาและบุคลากรทุกภาคส่วนแล้วก็เสนอให้บรรจุแผนเวียกวางแสดงโลกเข้าในแผนการ5ปีและแผนประจำปีเพื่อให้สามารถวางแผนงบประมาณล่วงหน้าพร้อมนี้ยังได้เริ่มการแก้เกี่ยมสำหรับงาน World Expo 2030ที่นครริยัดเนาะจะจัดขึ้นอยู่ประเทศอาหรับซาอุดิให้พร้อมให้มีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมได้ตามกำหนดเวลาส่วนวันที่17สิงหาคมนี้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็จัดพิธีมอบหับสัวข่าวโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสนรับประทานห้วยเดือและโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสนรับประทานห้วยหมักเหี่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่นำใส่ห่วงเงินกู้ยืมของธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB เนาะของ ADB พิธีครั้งนี้ก็มีการเซ็นมอบ2โครงการคือโครงการที่1เซ็นมอบโดยท่านสมลาศรีเจริญนิตผู้อำนวยการบริษัทเจริญนิตก่อสร้างจำกัดผู้เดียวในนามผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสนรับประทานห้วยเดือครับโดยท่านคำประจันวงศนะหัวหน้ากรมชลประทานท่านแสงอรุณสุริยะหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์โครงการที่2มอบโดยท่านวิไลศักดิ์ลาสหักผู้อำนวยการบริษัทชาลเทิร์นสโตนสำรวจออกแบบและก่อสร้างจำกัดในนามผู้รับเหมาโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยหมักเหี่ยวเนาะห้วยหมักเหี่ยวแล้วก็ครับโดยท่านคำประจันวงศนะหัวหน้ากรมชลประทานและแสงอรุณท่านแสงอรุณสุริยะวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์การเข้าร่วมเป็นสักขีพยานมีทานนางจันทคอนบุรพันธ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยประธานองค์การปกครองเมืองหาดไชฟองและภาคส่วนเกี่ยวข้องสำหรับโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยหมักเหี่ยวภายใต้โครงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างชนบทและการคุ้มครองอ่างตรงแบบยืนยงได้ลงนามสัญญาในวันที่28สิงหาคม2025มูลค่า1ล้านกว่าดอลลาร์ มีการก่อสร้างนี่5เดือนเนาะขอบเขตเวียกสำคัญประกอบมีอนามัยสิ่งกีดขวางและสร้างคันคูป้องกันน้ำท่วมเนาะก่อสร้างเฮือจักสูบน้ำและติดตั้งจักสูบน้ำ6หน่วยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า500กิโลวัตต์อัมแปร์ซ่อมแปลงเปลี่ยนแทนประตูหน้า8จุดก่อสร้างพื้นป้องกันการกัดเซาะวางท่อและก่อสร้างหัวกำแพงสำหรับโครงการฟื้นฟูชลประทานห้วยเดือมีมูลค่า938,000กว่าดอลลาร์ประกอบมีอนามัยขุดก่อสร้างเฮือนจักสูบน้ำติดตั้งจักสูบน้ำและระบบไฟฟ้าป้องกันเจือนซ่อมแปลงประตูนำด้านเทิงด้านลุ่มเวียงงานทั้งหมดเป็นสำเร็จห้อยส่วนห้อยและผ่านการกวดการเทคนิคพร้อมทดลองนำใส่และภายหลังสำเร็จโครงการคาดว่าจะช่วยฟื้นฟูระบบชลประทานให้มีความมั่นคงเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบและควบคุมน้ำลดพรปัญหาการกัดเซาะเนาะและการสร้างเงื่อนไขเพื่อชนสามารถนำใส่น้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลและภายหลังการก่อสร้างแล้วก็มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบบำรุงรักษานำใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยืนยงในระยะยาวต่อไปเนาะอันนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการมอบหักฟื้นฟูส่งแปลงชลประทานห้วยเดือและห้วยบักเหี่ยวก็มีแจ้งเตือนแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักนี่แหละระวังวันที่18-21สิงหาคมนี้เนาะซึ่งกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ออกแจ้งเตือนฝนตกหนักเนื่องจากว่าห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนนี้จะพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของประเทศปองเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ภาคเหนือของเวียดนามสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นลักษณะนี้จะเห็นให้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางในหลายท้องถิ่นของประเทศลาวและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายระยะ1-3วันต่อหน้าเนาะฮอดวันที่21สิงหาเด้อเนาะวันที่21สิงหาอยู่ทั้งแขวงหัวพันหลวงน้ำท้าบ่อแก้วหลวงบางสิงห์บุรีบริคำไซข้ามวลในสวรรคเขตฉะนั้นเพิ่นก็แจ้งเตือนประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนให้แต่ละภาคนี่จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเจ็ดให้มีน้ำท่วมสุดินเจือนน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่เดินทางผ่านผู้สูงก็ได้กวดการสภาพอากาศคักแน่ว่าสภาพหุ่นทางสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางเป็นแนวใดก็สำคัญก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องนั่นเองเนาะอันนี้มันแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ไปเบิ่งข่าวอยู่ท้องถิ่นเนาะเวลาก็ยังเหลือบ่หลายคราวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงอุดมไซกองประชุมสรุปการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานโครงการควบคุมและต้านการระบาดพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวใน6เดือนต้นปีและที่ทางเป็นการ6เดือนท้ายปี2026จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมแขวงอุดมไซก็มีท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านวงสวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: โครงการควบคุมและต้านการระบาดพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นโครงการของรัฐโดยแม่นกรมสัตว์เลี้ยงและการประมงเป็นผู้คุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติโครงการร่วมกับบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาวและบริษัทขนส่งสากลจำกัดเป็นผู้จัดหาแหล่งทุนมาจัดตั้งปฏิบัติจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการบริการซักยาป้องกันพยาธิและขึ้นทะเบียนพิมพ์สัตว์ใหญ่โดยเฉพาะแมงงัวควายแบ่ให้เข้มแข็งป้องกันและควบคุมการระบาดพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ทั่วถึงและขึ้นทะเบียนสัตว์ให้เข้าสู่ระบบสามารถติดตามกฎการและฮู้ได้ถึงประวัติของสัตว์และเจ้าของสัตว์หลีกเลี่ยงการค้าขายนำเข้าและส่งออกสัตว์ใหญ่ที่ผิดกฎหมายนอกนั้นยังเป็นการป้องกันผู้บริโภคเหตุให้ผู้บริโภคได้หับประทานสิ้นสัตว์ใหญ่ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากเสื้อพยาธิและสารเคมีต่างๆซึ่งได้กำหนดโครงสร้างราคาการบริการคือสำหรับงัวควายข้างทำอิฐซักยาสองเข็มคือปากเปื่อยลงเล็บและเต้าหอมเลือดและขึ้นทะเบียนพิมพ์สัตว์รวมค่าบริการทั้งหมด 190,000 กีบข้างต่อมาให้ซักยาแต่สองเข็มให้เก็บ 155,000 กีบสำหรับแกะแบข้างทำอิฐให้ซักยาสองเข็มปากเปื่อยลงเล็บและเต้าหอมเลือดและขึ้นทะเบียนพิมพ์สัตว์รวมค่าบริการทั้งหมด 100,000 กีบข้างต่อมาให้ซักยาแต่สองเข็มให้เก็บ 75,000 กีบซึ่งอีกตามแผนการและคาดหมายที่กำหนดไว้ของโครงการต้องบริการซักยากันพยาธิสัตว์ใหญ่เป็นต้นแม่นพยาธิเต้าหอมเลือดงัวควาย ปากเปื่อยลงเล็บผิวหนังอักเสบติดต่อและพยาธิไข้บวมให้ได้80ส่วนห้อยของจำนวนสัตว์ทั้งหมดในแต่ละแขวง
0: จากแขวงอุดมไซพวกเขาไปทั้งแขวงเสียงขวงวันที่13สิงหาคมนี้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงเสียงขวงจัดกล่องประชุมร่วมกับครูหอมงานเพื่อปรึกษาหรือการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่ภายในแขวงที่ห้องการประกันสังคมแขวงนอก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงเสียงขวงมีรายงาน
2: ในโอกาสนี้ต่างหน้าแขนงแรงงานก็ได้ผัดเปลี่ยนกันเคลื่อนผ่านบทรายงานจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานจุดบริการจัดหางานของแขวงในระยะผ่านมาและข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานลาวเคลื่อนย้ายเข้าออกและแรงงานต่างประเทศอยู่ภายในแขวงเสียงขวางตามสภาพการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานคุ้มครองนำไซแรงงานอยู่ภายในแขวงในระยะผ่านมาปัจจุบันมีหัวหน่วยแรงงานที่มีความต้องการแรงงานเข้าเฮ็ดเวียกจำนวน24หัวหน่วยมีตำแหน่งงานว่างจำนวน 1,037 ตำแหน่งงานในนี้วิศการเทคนิคต่างๆจำนวน980ตำแหน่งงานวิศการบริการต่างๆจำนวน57ตำแหน่งงานซึ่งผ่านมาแขวงเสียงขวางสามารถสนองแรงงานเข้าเฮ็ดเวียกในตำแหน่งงานต่างๆจำนวน616คนหญิง197คนเท่ากับ 58.67 ส่วนร้อยของแผนการปีแขนงที่มีการขยายตัวและมีความต้องการแรงงานสูงแม้นแขนงอุตสาหกรรมและการบริการการว่างงานความเอา 2.06 ส่วนร้อยของกำลังแรงงานซึ่งแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานโดยการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนที่จะเรียนจบใหม่ซอกหากลุ่มเป้าหมายที่ว่างงานเพื่อเข้าฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแนะนำขึ้นทะเบียนแรงงานผู้ต้องการมีเวียกเฮ็ดงานทำเพื่อจับคู่กับตำแหน่งงานว่างของหัวหน่วยนำไซแรงงานผ่านฐานระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและยังได้ผ่านทิศทางเผชิญการในต่อหน้าตื่มอีก
0: จากเสียงขวงพวกเขาปิดท้ายด้วยแขวงข้ามวลเนาะวันที่16สิงหาคมนี้ท่านไซสนะโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงข้ามวลพร้อมด้วยการนำแขวงและคณะคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงได้ลงพื้นที่อยู่เมืองหินบุญเนาะเพื่อเยี่ยมยามติดตามมาฟังสภาพความยุ่งยากเกิดขึ้นจากน้ำท่วมนักข่าวแขวงข้ามวลมีรายงาน
3: ในโอกาสนี้คณะได้เดินทางเยี่ยมยามอูลุมและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่สองจุดคือบ้านบ่วมลูและบ้านหินคันพร้อมนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทมีไวๆน้ำดื่มปากกระป๋องและเงินสดจำนวนหนึ่งรวมมูลค่า175ล้านกีบให้แก่ประชาชนสองบ้านของเมืองหินบูนคือบ้านบ่วมลูและบ้านหินคันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาประสบสภาวะน้ำท่วมจากนั้นก็สืบต่อขี่เรือไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมมอบทุนเพื่อเจาะน้ำบาดาลให้ประชาชนบ้านหินคัน50ล้านกีบเพื่อให้ประชาชนบ้านดังกล่าวได้ส่งใช้น้ำสะอาดการลงเยี่ยมยามและช่วยเหลือในครั้งนี้แสดงถึงความใส่ใจความห่วงใยและการอยู่เคียงข้างประชาชนของการนำแขวงในการรับมือแก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเน้นนักให้ภาคส่วนต่างๆสืบต่อติดตามสภาพการอย่างใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันเวลาน
0: ั่นก็แม่นข่าวๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพุธวันที่19สิงหาคม2026เวลาในรายการวันแรกไว้ใช้พอดแก้เพิ่มรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการวันนี้ปองแตงเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
4: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวทักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์ พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. รับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ่นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้าย

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเยี่ยมยามพบปะสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินายกรัฐมนตรีติดตามสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เขตบ้านทงดีและบ้านน้ำดีเมืองหลวงน้ำทาหาลือเวียกงานช่วยเหลือผู้เคาะให้จากระเบิดบ่อทันแตกในลาวในระยะปี2026หา2030นครหลวงฮานอยของเวียดนามจะสู่ซนให้บรรลุรายหับเฉลี่ยต่อหัวคน 12,000 ดอลลาร์เมียนมาอนุมัติ14โครงการลงทุนใหม่สร้างเวียกเหตุงานทำหลายกว่า 3,000 คนต่อไปเส้นทานฟังรายละเอียด
1: ในวันที่18สิงหาคมนี้สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติในโอกาสการเข้าพบปะเยี่ยมยามของสหายทุลุงศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศโดยได้รับเกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสหายอนุภาพตุนาลมเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะพรรคและคณะนำสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพิธีดังกล่าวได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการโดยการขึ้นเสนอจุดประสงค์ของสหายดาวสวรรค์เครือมิไซกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะบริหารพรรคห้องหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติหลังจากนั้นสายอนุภาพตุนารมและขึ้นผ่านบริงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพรวมและมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติงานในระยะผ่านมาการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามครั้งนี้